0: วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อท้วงติงจากฝ่ายต่างๆด้วยเหตุและผลและยึดหลักประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสำคัญ
1: เราเป็นฝ่ายรัฐบาลเราก็ต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมว่าเจตนารมณ์ก็คือทุกคนก็อยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ยืนยันได้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะเร่งเยียวยาเร่งคลี่คลายความเดือดร้อนและเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชน
0: นายเอกนิติกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินกู้ภายใต้พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทให้แล้วเสร็จหน่วยงานต่างๆจึงจะสามารถเสนอแผนงานให้พิจารณาได้สำหรับการใช้เงินกู้ครั้งนี้จะดำเนินการภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าถึงกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงสร้างการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างด้านพลังงานการปฏิรูปเพื่อรองรับหลังวิกฤตความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินกู้การทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการกันกรองโครงการส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยพรก.กู้เงินดังกล่าวเพราะอาจไม่เข้าข่ายสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนนั้นยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญวิกฤตซับซ้อนถึงมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมาย
2: มันวิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนในอดีตคนไปเปรียบเทียบในอดีตวิกฤตแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าของชีพวิกฤตของปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้มันคนละด้านกันเราก็ต้องเปลี่ยนพร้อมแล้วตามขั้นตอนก็ต้องออกระเบียบระเบียบกู้ที่คิดว่าเราทำตามขั้นตอนตามกฎหมายทั้งหมดวันนี้พระราชกำหนดของราชกิจจาแล้วเพราะฉะนั้นก็เดินหน้า
0: ด้านนายกรวีปิศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าแม้กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาจะต้องชะลอไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแต่พระราชกำหนดกู้เงินมีผลบังคับใช้แล้วรัฐบาลสามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้โดยศาลรัฐธรรมนูญมีกรอบเวลาพิจารณาภายใน60วันขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนชี้แจงถึงสาเหตุที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพราะพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการกู้เงินจำนวน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและอีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเน้นย้ำบทบาทการดูแลประชาชนมุ่งปราบปรามยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรมยุคใหม่
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมระบุว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลเพื่อเป็นที่พึ่งและหลักยึดให้กับประชาชนพร้อมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินงานโดยยึดหลักกาดไม่ตกในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณไทยและดูแลประชาชนอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรวมถึงเข้าทันอาชญากรรมในรูปแบบใหม่เช่นการค้ามนุษย์และสแกมเมอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนจากการถูกล่อลวงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษยกระดับการปราบปรามชาวต่างชาติที่เป็นนอมินีประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพราะเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
6: นายพูนพงษ์เนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และเปลี่ยนความร่วมมือพร้อมยกระดับการป้องกันและปราบปรามนอมินีในประเทศไทยเนื่องจากพบชาวต่างชาติประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลายแห่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นนอมินีเบื้องต้นพุ่งเป้าไปที่เกาะพังงาและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะได้รับการร้องเรียนจำนวนมากและจากการตรวจสอบบริษัทในเกาะพังงาและเกาะสมุย พบชาวต่างชาติร่วมลงทุนกว่า 11,426 รายทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งรายชื่อบริษัทที่มีความเสี่ยงและเข้าข่ายต้องสงสัยให้ DSI พิจารณารับเป็นคดีพิเศษแล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และท่องเที่ยวนอกจากนี้จะขยายผลไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆเช่นภูเก็ตและหัวหิน
7: คืนที่ผ่านมาเราก็ส่ง DSI นะครับที่เรามองว่าน่าจะเป็นบริษัทที่คิดว่าน่าจะไปอยู่ในคดีพิเศษได้เนี่ยตอนนี้ก็ส่งไป34รายอยากให้พวกเราช่วยกันจับตาไปที่ทุกแหล่งนะฮะภูเก็ตกระบี่แม้กระทั่งพังงา
6: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานมีความกระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย DSI จะรับดำเนินการสืบสวนคดีที่มีมูลค่าสินทรัพย์ตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปหรือกรณีที่มีผลกระทบวงกว้างเป็นคดีพิเศษโดยจะมุ่งเป้าไปที่ผู้สนับสนุนเช่นสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีที่ช่วยจัดตั้งโนมินีจำนวนมากในคราวเดียว
7: เมื่อปรากฏข้อมูลว่ามีการแพร่ระบาดในบางพื้นที่เราก็มาประสานความร่วมมือเพื่อการทำงานให้กระชับและรวดเร็วมากขึ้นโดย DSI เนี่ยก็จะรับดำเนินการมูลค่าสินทรัพย์แต่100ล้านบาทขึ้นไปหรือแม้แต่ไม่ถึงแต่ว่าถ้าเป็นกรณีสำคัญหรือมีผลกระทบอย่างวงกว้างจริงๆเนี่ยก็จะสามารถนำเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อรับเป็นคดีพิเศษได้
6: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านโนมินีอย่างใกล้ชิดเพราะรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้โนมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนและเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมีการจ้างงานจำนวนมากและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้างปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าลดราคาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026พบว่าผู้ประกอบการหลายภาคส่วนให้ความร่วมมือลดราคาเครื่องแบบชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนและบริการที่เกี่ยวข้องเช่นปักชื่อหรืออักษรย่อโรงเรียนฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองโดยจากข้อมูลช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพบว่าราคาจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนส่วนใหญ่ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนขณะเดียวกันกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจว่าไม่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินสมควร
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าป้องกันการถูกทอดทิ้งหลังการขายและราคาผันผวนเนื่องจากมีผู้บริโภคร้องทุกข์กว่า 1,300 คนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ยังพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยเฉพาะ3ประเด็นหลักคือการชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ความกังวลเรื่องการปิดตัวของศูนย์บริการและราคาขายที่ปรับลดลงอย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบข้อมูลในช่วง3ปีที่ผ่านมาพบเรื่องร้องเรียนรวมกว่า 1,300 รายทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวได้สั่งการให้กำกับดูแลใน3มาตรการสำคัญคือต้องระบุรายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่และคำเตือนความปลอดภัยอย่างชัดเจน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวหลักสูตรนวดไทยโพล้านนา450ชั่วโมงซึ่งเป็นการบูรณาการมรดกโลกวัดโพผสานเข้ากับเอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนาโดยมุ่งเน้นสร้างแบรนด์นวดไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวชูน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการก้าวสู่เป็นศูนย์กลางสุขภาพและเวลเนสอย่างครบวงจรคาดว่าจะเริ่มเปิดอบรมรุ่นแรกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2569ณจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินหน้ายกระดับนวดไทยให้เป็นเวลเนสระดับสากลสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวระดับสากลต่อไป สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าการที่รัฐบาลอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่8เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ที่ระบุว่าเขากำลังพิจารณาที่จะรื้อฟื้นปฏิบัติการของสหรัฐในการคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์อื่นๆที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิง
5: สำนักข่าว AFP รายงานว่านายกีดอนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อการที่สหภาพยุโรปหรือ EU ประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์และหน่วยงานของอิสราเอลที่ก่อเหตุความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่แห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยในซามองว่าการตัดสินใจดังกล่าวของสหภาพยุโรปมีแรงจูงใจทางการเมืองพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิสราเอลจะยังคงยืนหยัดเพื่อสิทธิของชาวยิวในการตั้งถิ่นฐานในใจกลางดินแดนของอิสราเอลต่อไปทั้งนี้การขยายพื้นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่6เมื่อช่วงปลายปี2565ภายใต้รัฐบาลผสมที่สนับสนุนโดยนักการเมืองฝ่ายขวาจัดและการที่สงครามในฉนวนกาซาปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566
3: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐบนพื้นฐานของความเสมอภาคการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อขยายความร่วมมือจัดการความแตกต่างรวมทั้งเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับโลกที่กำลังเผชิญกับความปั่นป่วนพร้อมเน้นย้ำว่าการทูตระดับสูงมีบทบาทชี้นำเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่อาจทดแทนได้ต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังกระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่าง 13-15 พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อหารือกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นทางการค้าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่ง100เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคนักวิ่งจากจังหวัดสตูลเร่งฝีเท้าแซงคู่แข่งในช่วงสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 10.58 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จขณะที่วิ่ง100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของชานเชลมอริเซตจากจังหวัดสุรินทร์ที่วิ่งทิ้งห่างคู่แข่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 12.03 วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่54เหรียญทองตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่15เหรียญทองและอันดับ3นนทบุรี12เหรียญทองเทนนิสอาชีพ ITF World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายจะประเภทชายเดี่ยว M15 ธนกรศรีรัตน์โหชนะรุ่นน้องพีรวัฒน์สุขใจ2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ1ไปเข้าสู่รอบเมนดรอไปพบกับเปญจารุสอนขณะที่ทัชพงษ์กมลปัญญากรโหชนะกฤตินกยกุลมือวางอันดับ3 6ต่อ4และ2ต่อ0รีไทยเนื่องจากกฤตินหายใจไม่ทันในรอบแรกทัชพงษ์จะต้องเจอกับงานหนักอย่างแมทธิวเดลาเวโดวามือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีไปแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกโดยทีมเยาวชนหญิงแข่งขันรายการบิลลี่จีนคิงคัพจูเนียร์บายเกรนบิดรอบคัดโซนเอเชียโอเชเนียคอร์ดดินที่เมืองเชิมเกนประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่11ถึง16พฤษภาคมโดยนักหัวชุดนี้ประกอบด้วยโชจิรินแก้วเก่าจินิพาตราชูวณิชและปัทธินันท์เผือกคำส่วนทีมเทนนิสชายประกอบด้วยพัชรพลหลีกุลไตรศรีเสนและธรรมะโคสิริจะไปแข่งขันชนิดชิงแชมป์โลกทีมเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรายการเดวิสคัพจูเนียร์ระหว่างวันที่18ถึง23พฤษภาคมที่เมืองเชิมเกนเช่นกันซึ่งทุกคนมีความพร้อมแล้วที่จะแข่งขันสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดแถลงการขอโทษแฟนบอลหลังเมืองทองยูไนเต็ดตกชั้นสู่ไทยลีก2อย่างเป็นทางการยุติช่วงเวลา17ปีในไทยลีก1อย่างไรก็ตามการตกชั้นในครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเส้นทางแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งให้สโมสรได้ก่อร่างสร้างทีมให้แข็งแกร่งอีกครั้งศึกฟุตบอลโลก2026ในอีก1เดือนข้างหน้าอาจเผชิญวิกฤตที่การแข่งขันไม่คึกคักอย่างที่คาดหลังจากผู้ประกอบการโรงแรมรายงานการจองที่พักต่ำกว่าคาดทั้งที่เหลือเวลาอีกแค่ราว1เดือนโดยชี้แจงว่ามีสาเหตุปัจจัยหลายอย่างทั้งราคาที่สูงเกินจริงความเข้มงวดเรื่องการเข้าเมืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าตั๋วราคาสูงมากและปัญหาอีกหลายอย่างอาจทำให้แฟนบอลเลือกดูผ่านการถ่ายทอดสดมากกว่าในส่วนของการถ่ายทอดสดในประเทศไทยคณะรัฐมนตรีจะหารือวาระเร่งด่วนเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกให้คนไทยได้ดูฟรีในวันนี้สำหรับฟุตบอลโลก2026มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 3 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
14: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราคำว่าปรัมปราเขียนปอปลารอเรือไม่หันอากาศมอม้าปอปลารอเรือสารอามาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าปรัมปราแปลตามศัพท์ได้ว่าเก่าก่อนมากหมายถึงเป็นเรื่องแต่เก่าก่อนผู้คนเชื่อและเล่าสืบกันมาช้านานใช้ว่าคำปรัมปราเรื่องปรัมปรานิยายปรัมปราคำว่าปรัมปราพบในพระราชพงศาวดารฉบับบิติชมิวเซียมตอนพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่คำว่าเรื่องปรัมปราหรือนิยายปรัมปราหมายถึงเรื่องเก่าแก่ไม่รู้ว่าผู้ใดแต่งและแต่งเมื่อใดได้แต่เล่าต่อๆสืบกันมานาน
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่4เรื่องเล่าของชาที่สืบต่อกันมาแม้ว่าจะเป็นเพียงตำนานแต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถบอกถึงประวัติความเป็นมาของชาได้อย่างชัดเจนในราวคริสต์ศักราช 750-800 หนังสือตำราชาที่บันทึกโดยหลู่ยี่ในตำราบรรยายถึงแหล่งกำเนิดของชาการปลูกชาการผลิตชาคุณภาพของชาวิธีการดื่มชาและขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับชาตำราชาเล่มนี้เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาเล่มแรกของโลกที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
19: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์ โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตามาตรการป้องกันและรับมือในประเทศไทยค่ะ
3: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
23: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
22: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
23: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับช่วงนี้เชิญติดตามรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569
24: สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่เคารพรักทุกท่านเนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านด้วยความจริงใจรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักเสมอว่าท่านคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นผู้สร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศปัจจุบันภาคเกษตรของไทยอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลากหลายมิติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรโดยให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะให้เกษตรกรรวมถึงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นการดำเนินงานเชิงรุกตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างตลาดและขยายโอกาสในการแข่งขันนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา PM 2.5 โดยลดการเผาในพื้นที่เกษตรสนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืนสำหรับการวางรากฐานในระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสืบสานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรจากการเน้นปริมาณไปสู่การสร้างมูลค่าส่งเสริมการใช้คาร์บอนเครดิตและการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพี่น้องเกษตรกรที่รักครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาและดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มกำลังด้วยความเชื่อมั่นว่าศักยภาพของเกษตรกรไทยผสานกับนโยบายที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริงในโอกาสวันเกษตรกรนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้พี่น้องเกษตรกรและครอบครัวประสบแต่ความสุขมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปสวัสดีครับ
0: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญสิริมงคลแห่งการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก

0: 3พฤษภาคมพร้อมเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้รับรู้และยึดถือเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพต่อไป
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม
2: ท่านผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้รายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นโบราณราชประเพณีด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทยที่เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรและระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงเป็นการอนัตสัญญาณที่บ่งบอกถึงฤดูการเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วสำหรับปีนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ประกอบด้วยพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ซึ่งถือเป็นวันเกษตรกรด้วยและวันถัดไปของการประกอบพระราชพิธีคือพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือวันไถหวานเป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพระราชพิธีในวันพุธที่13พฤษภาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในปีนี้กล่าวว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และความเป็นสิริมงคลให้กับเกษตรกรสิ่งสำคัญเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศไทย
5: ถือเป็นเวลาที่ดียิ่งพวกเราก็มีความพร้อมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่พยาแรกนาทั้งเทพีผู้หับเงินหับกองทั้งพระโคนะครับพระโคฟอพระโคเพียงแล้วก็ผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับในการจัดพิธีทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นเพาะปลูกของประเทศไทย
4: สำหรับในปีนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกมาใช้ในงานพระราชพิธีประจำปีนี้รวม 7,000 แบ่งเป็นพันธุ์ข้าวนาสวน 5,000 ได้แก่ข้าวขาวดอกมะลิ105จำนวน 1,295 กิโลกรัมข้าวกข79จำนวน550กิโลกรัมข้าวกข85จำนวน990กิโลกรัมข้าวกข99หรือข้าวหอมคลองหลวง72จำนวน520กิโลกรัมข้าวกข109หรือข้าวหอมพัทลุง72จำนวน600กิโลกรัมและพันข้าวเหนียวจำนวน 2,000 ได้แก่ข้าวกข6จำนวน592กิโลกรัมและข้าวกข26หรือเชียงราย72จำนวน600กิโลกรัมรวมทั้งสิ้น 5,147 กิโลกรัมเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลสำหรับฤดูการผลิตใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้อีกด้วยทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ในวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ต่างๆชวนันท์มาลีรายงาน
3: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได
6: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องซึ่งกันเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับประโยชน์นะครับ
3: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.

0: 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ท่านผู้ฟังครับเช้านี้รับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสฮันตาในประเทศไทยจากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในสายกับเราตอนนี้แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับท่านครับตอนนี้สถานการณ์เรื่องของไวรัสฮันตาในประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
3: อ๋อคือเชื้อไวรัสฮันตานะคะตามที่เป็นข่าวนะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่เป็นข่าวในการระบาดที่บนเรือสำราญทั้งต่างประเทศนะคะขณะนี้อันนี้ก็คือไม่ได้มีผู้ป่วยในประเทศไทยนะคะและผู้โดยสารที่อยู่บนเรือลำดังกล่าวนะคะที่เป็นชาวเอเชียอันนี้ก็คือจะเป็นแต่ชาวสิงคโปร์ค่ะซึ่งไม่มีของประเทศอื่นนะคะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะคะแต่ว่าเราก็ยังต้องติดตามข่าวนะคะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงมีการเฝ้าระวังโรคนี้ในประเทศเองด้วยค่ะ
2: ท่านครับแล้วโรคนี้ติดต่อได้อย่างไรบ้างครับท่านครับ
3: อ๋อค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะในข่าวหลายวันนี้นะคะตัวเชื้อไวรัสซันตานะคะเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเป็นเชื้อไวรัสที่มีหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็มันจะแท้จริงแล้วจะเป็นโรคที่มีความติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยสัตว์ที่เป็นพาหะคือสัตว์ฟันแทะนะคะได้แก่ในกลุ่มของหนูซึ่งจะมีหนูหลายชนิดเลยนะคะที่สามารถที่จะนำเชื้อนี้ได้นะคะโดยหลักใหญ่ๆเดิมเชื้อนี้จะติดจากหนูนะคะซึ่งถามว่าติดอย่างไรก็คือติดโดยการที่ทางการหายใจค่ะโดยบางทีหนูที่ติดเชื้อนะคะจะมีเชื้อไวรัสอยู่ในสิ่งคั้นหลั่งของเขาพวกปัสสาวะอุจจาระหรือน้ำลายแล้วพอหลังจากนั้นมันแห้งแล้วก็เกิดจะมีอยู่ในเหมือนกับเป็นฝุ่นเหล่านี้ค่ะซึ่งถ้าเราไปสูดหายใจเอาฝุ่นเหล่านี้ที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นทางรับเชื้อทางหนึ่งได้นอกเหนือจากนี้ก็คือเป็นการที่มือเราเนี่ยค่ะอาจจะปนเปื้อนกับสารคั้นหลั่งของหนูที่ติดเชื้อนะคะแล้วอาจจะมาขยี้ปากจมูกอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็สามารถรับเชื้อได้แล้วทางสุดท้ายก็คือเป็นหนูกัดเพราะนั้นส่วนใหญ่ของไวรัสฮันตาจะติดโดยทางจากสัตว์สู่คนนะคะแต่ว่าในกรณีนี้มันจะมีพิเศษอยู่เฉพาะตัวบางสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ตัวแอนดิสเตรนเนี่ยนะคะซึ่งสามารถที่มีข้อมูลมาเราทราบมานานแล้วค่ะมันเคยมีการระบาดในอาร์เจนตินาเชื้อนี้จะอยู่ในกลุ่มทางฝั่งอเมริกานะคะโดยเฉพาะในอเมริกาใต้เชื้อในกลุ่มนี้ตัวแอนดิสเตรนนี้สามารถที่จะแพร่จากคนสู่คนแต่การแพร่จากคนสู่คนของเชื้อในกลุ่มนี้ก็ต้องกล่าวว่าอยู่ในวงที่จำกัดมากคือหมายถึงว่ามันไม่ได้แพร่ได้เร็วและง่ายอย่างโควิดหรือไข้หวัดใหญ่นะคะการสัมผัสของไวรัสซันตาถ้าจะแพร่จากคนสู่คนก็คือจะต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดนะคะและเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเช่นการที่อย่างเช่นการอยู่บนเรือนะคะสถานการณ์ก็คือว่าสัมผัสใกล้ชิดนะคะแล้วก็อยู่เป็นเรือนี่คือจะล่องเรืออยู่เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์นะคะลักษณะอย่างนี้ก็คือจะเป็นสถานการณ์พิเศษที่ทำให้เกิดมีการระบาดของเชื้อนี้ขึ้นมานะคะและจริงๆแล้วเชื้อไวรัสซันตาตัวแอนดิสเตรนนะคะก็เคยมีการระบาดในอาร์เจนตินาเองอยู่แล้วนะคะเหมือนกับว่าเชื้อนี้จะเป็นเชื้อที่เราพบได้อยู่ที่ในโซนนั้นอยู่แล้วค่ะ
2: คนที่รับเชื้อส่วนใหญ่อาการจะแสดงออกยังไงบ้างครับท่านครับ
3: ค่ะคือเนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสนะคะอาการเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างจากการติดเชื้อไวรัสทั่วไปที่คนไข้อาจจะมีในเรื่องของไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวอาจจะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารและต้องกล่าวว่าการที่เชื้อไวรัสซันตาเนี่ยนะคะมีกว่า20สายพันธุ์นะคะเราอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆก็คือกลุ่มที่อาการเด่นไปทางโรคปอด นะคะทางระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มทางฝั่งของเขาเรียกว่าทางฝั่งของทวีปอเมริกานะคะซึ่งเป็นในกลุ่มของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้จะมีความอันตรายรุนแรงสูงอัตราการเสียชีวิตประมาณ35-50นะคะซึ่งเบื้องต้นผู้ป่วยก็จะมีอาการคล้ายการติดเชื้อไวรัสทั่วไปนะคะประมาณสัก 3-4 วันแล้วก็จะเริ่มมีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เสียชีวิตจากที่เราเห็นในข่าวเพราะเป็นสายพันธุ์ในกลุ่มทางฝั่งของอเมริกานะคะอเมริกาใต้นะคะทีนี้แต่ในกลุ่มของสายพันธุ์ที่อยู่มาทางโซนเอเชียและยุโรปที่มีรายงานในโซนนี้นะก็จะเป็นในกลุ่มที่อาการเด่นจะเป็นทางอาการทางไตนะคะอาจจะมีไข้นะคะอาการอาจจะดูมาคล้ายๆไข้เลือดออกนะคะแต่ว่ามีค่าไตสูงผิดปกติที่ไตซึ่งอันนี้อัตราการเสียชีวิตนี่จะต่ำกว่านะคะอยู่ที่ประมาณร้อยละ1-15ค่ะเพราะฉะนั้นอาการเบื้องต้นบางทีเราอาจจะบอกยากแต่ว่าพอหลังจากผ่านไปสัก 2-3 วันนะคะมันจะเริ่มชัดเจนนะคะถ้าอาการทางปอดอาการจะรุนแรงแต่ถ้าอาการมาเป็นอาการทางไตเนี่ยอาการอาจจะอัตราการเสียชีวิตนี่คือจะน้อยกว่าอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะค่ะ
4: แล้วอย่างนี้วิธีการป้องกันตนเองอะค่ะในเบื้องต้นเราควรจะทำตัวอย่างไรกันบ้างคะ
3: อย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าเชื้อไวรัสนี้เป็นเชื้อไวรัสที่แหล่งรังโรคเป็นจากหนูนะคะส่วนใหญ่เป็นหนูเพราะฉะนั้นเราก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสหนูหรือสารคัดหลั่งจากหนูนะคะก็คือหลีกเลี่ยงตรงจุดนี้ก็คือจะต้องรักษาในเรื่องของความสะอาดนะคะของบ้านเรือนสถานที่พักหรือว่าสถานที่ทำงานนะคะภาชนะอาหารต่างๆนี่ต้องเก็บให้มิดชิดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องทำความสะอาดนะคะในพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่อับนะคะและเหมือนกับอาจจะมีหนูอยู่อาศัยแบบนี้นะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงในการทำความสะอาดนะคะในการทำความสะอาดในพื้นที่เหล่านี้จะต้องใส่หน้ากากอนามัยป้องกันนะคะสวมถุงมือนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการดูดฝุ่นหรือการกวาดที่ทำให้ฟุ้งกระจายอาจจะต้องเหมือนกับเทน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนทิ้งไว้สัก30 นาทีแล้วก็ค่อยเช็ดออกแล้วเราจะทำความสะอาดพื้นผิวอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ขยะนี่ก็ต้องใส่ในขยะติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังตอนนี้ก็คือว่าในเรื่องของการรักษาความสะอาดค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหนูและสิ่งคัดหลั่งจากหนูนะคะดังกล่าวนะคะแต่ทีนี้ในแง่ของเชื้อถ้าเกิดว่าจะมาในเรื่องของจากต่างประเทศขนาดนี้โดยประเทศไทยเราเองนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคกองระบาดวิทยาก็ได้มีกองด่านนะคะทำการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะในผู้ที่เดินทางนะคะมาจากในโซนของอเมริกาใต้นะคะตามด่านอากาศด่านบกแล้วก็ด่านเรือด้วยนะคะเรามีการเซตระบบเฝ้าระวังอันนี้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่9 พฤษภาคมนะคะและเราก็จะมีระบบการเฝ้าระวังในประเทศในผู้ป่วยที่ปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไข้ไม่ทราบสาเหตุนะคะโดยที่ตรวจอย่างอื่นไม่เจอก็จะต้องเริ่มมีการมองดูตรงจุดนี้แล้วด้วยคงจะได้ยินข่าวล่าสุดที่มีการว่าจะให้เชื้อตัวไวรัสซันตานะคะที่ก่อให้เกิดโรคทางปอดรุนแรงเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะซึ่งก็หมายถึงว่าเราจะสามารถจัดการในการควบคุมถ้าเกิดมีเชื้อเข้ามานะคะมีผู้ป่วยที่แบบเดินทางเข้ามาเพราะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าโซนในทางของเอเชียยุโรปนะคะอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มนึงของเชื้อไวรัสซันตาซึ่งอาการไม่ได้รุนแรงแต่ว่าเชื้อที่ระบาดในขณะนี้เป็นในของอีกกลุ่มนึงทางฝั่งอเมริกาใต้นะคะซึ่งเชื้อจะมีการรุนแรงก็คือเราจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีการแยกผู้ป่วยนะคะมีระบบที่จะควบคุมป้องกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สถานการณ์ในระดับโลกตอนนี้นะคะเราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเราคาดว่าอาจจะยังมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะคะเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่าเชื้อนี้มีระยะฟักตัวยาวนานโดยเฉลี่ยประมาณ45 วันเนี่ยนะคะที่ส่วนใหญ่จะเป็นระยะที่เขาจะเฝ้าระวังเนื่องจากจะมีผู้ป่วยที่ลงจากเรือแล้วก็ได้เดินทางกลับไปยังประเทศของเขาเพราะฉะนั้นจากการที่สัมผัสโรคบนเรือนะคะก็อาจจะทำให้เขาไปแสดงอาการซึ่งถ้าเราฟังข่าวล่าสุดอย่างเมื่อคืนก็จะมีข่าวว่าที่อเมริกาก็เจอ1 รายนะคะแต่ว่าอาการไม่รุนแรงแต่ว่าที่ฝรั่งเศสเจอ1 รายอาการรุนแรงเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราคงจะได้ยินข่าวเคสที่เพิ่มขึ้นแต่เข้าใจว่าด้วยระบบป้องกันและควบคุมและการแยกผู้ป่วยตั้งแต่จุดที่สัมผัสโรคจากการไปรับจากเรือและกลับไปยังประเทศมีการควบคุมป้องกันอย่างดีเราคาดว่าไม่น่าจะมีการแพร่ระบาดสู่บุคคลอื่นๆนะคะก็ค่อนข้างที่จะ สบายใจได้ระดับหนึ่งมันไม่น่าจะไปถึงขั้นระบาดไปอย่างโควิดนะคะแต่ก็ต้องติดตามใกล้ชิดค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับผมก็ถือว่าเป็นในสถานการณ์ในประเทศไทยที่ตอนนี้อาจจะยังมีความเสี่ยงต่ำแต่ว่าแน่นอนว่าเราอาจจะต้องป้องกันกันอย่างเต็มที่นะครับท่านครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์นะครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมาพูดคุยให้ข้อมูลกับเราครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ท่านผู้ฟังคะปัจจุบันองค์กรอาชญากรรมได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงที่ซับซ้อนมากขึ้นและปฏิบัติการอย่างไร้พรมแดนจึงเป็นความท้าทายร่วมของประเทศต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่ถูกจับตาว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์ระดับโลกไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนได้ผลักดันความร่วมมือในทุกระดับเพื่อแก้ปัญหานี้รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: ความมั่นคงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภายในพรมแดนของแต่ละประเทศอีกต่อไปไทยยังมีอีกฐานะคือเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียนอีกทั้งได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเวทีการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนแนวทางและกำหนดทิศทางการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาสแกมเมอร์ที่สร้างความเสียหายให้หลายประเทศรัฐบาลจึงออกนโยบายที่บูรณาการทั้งฝ่ายการปกครองฝ่ายสืบสวนสอบสวนและฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์อย่างจริงจังในทุกระดับ
6: รัฐบาลนี้เอาจริงกับเรื่องของการกระทำที่ผิดกฎหมายผมได้สั่งการจะเร่งปราบปรามเครือข่าย call center scammer ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่บังคับใช้กฎหมายอย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งการดำเนินคดีและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บิดเบือนหลักเกณฑ์ทางกฎหมายซึ่งมีผลกระทบอย่างมากในวงกว้างทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงแห่งของรัฐเพราะคนเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินการถือครองทรัพย์สินแทนเป็นนอมินีหรือการขยายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหรือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบ
5: แม้การทำงานของเจ้าหน้าที่ในภาคปฏิบัติจะมีความก้าวหน้าและสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้ในหลายกรณีเพื่อตัดวงจรเครือข่ายอาชญากรรมซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการลดความสามารถในการขยายตัวของอาชญากรรมเหล่านี้แต่ลักษณะของอาชญากรรมในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนมากขึ้นทำให้การดำเนินงานของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่เพียงพออีกต่อไปพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศได้พูดถึงความจำเป็นของความร่วมมือว่าการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มสมาชิกอาเซียนซึ่งถูกใช้เป็นฐานสแกมเมอร์หลอกลวงประชาชนทั้งในและนอกภูมิภาคดังนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการสืบสวนติดตามและการปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
7: ตำรวจไทยเนี่ยได้ที่ผ่านมาเนี่ยต้องต่อสู้กับแก๊งอาชญากรรมคอลเซ็นเตอร์ต่างๆค่อนข้างมากเนี่ยมันเป็นการดำเนินการที่ไม่ใช่อยู่ในประเทศเราอย่างเดียวนะครับมีอยู่ในฐานต่างๆเนี่ยอาจจะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับตั้งฐานที่ประเทศอื่นแต่ไปหลอกในอีกประเทศหนึ่งรวมทั้งบางทีอาจจะมีการหลอกคนไทยไปเป็นเหยื่อในต่างประเทศก็คิดว่าในสถานการณ์คือบางทีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ต้องอาศัยฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นด้าน DNA ด้านลายนิ้วมือที่ต้องเราต้องอาศัยความร่วมมือจากทางต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าทางเราเองเนี่ยคงไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการในต่างประเทศได้ครับตรงนี้ก็ต้องอาศัยการประสานงานส่วนนี้
5: ความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนจึงไม่ใช่เพียงการหารือเชิงนโยบายแต่เป็นการสร้างกลไกการทำงานร่วมกันที่เชื่อมโยงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแต่ละประเทศให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนดนภาสุภรสมบัติรายงาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันนี้วันอังคารนะครับก
1: ็
2: จะกลับมาพบกับพวกเราแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ครับและสวทภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับคุณสายชนนีสังคุณสุวิทย์สมนัสครับดูแลเรื่องเทคนิคครับวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าคุณเดชาธรชัยโสดานะครับซึ่งอีกสักครู่นะครับจะขึ้นไลฟ์ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ทาง YouTube ด้วยนะครับ
1: ครับยังไม่ขึ้นนะครับ
2: การ
1: ไลฟ์ทาง Facebook และออนไลน์นะครับฝากผู้ประสานช่วยดูหน่อยนะครับ
2: ครับ
1: ครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีฮะช่วยโทรหาคุณเดชาธรชัยโสดา
2: ครับ
1: หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหน่อยFacebook Live มีปัญหาอยู่แล้วอีกแล้วนะฮะเมื่อวานก็1ครั้งวันนี้ก็อีก1ครั้งนะครับขออภัยท่านผู้ฟังที่ติดตามทาง
2: ออนไลน
1: ์ด้วยนะครับโอ้นะเดี๋ยวเราจะได้มีการแก้ไขกันต่อไปนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะระบบหรือว่ามีปัญหาอื่นๆนะฮะเด
2: ี๋
1: ยวต้องดูกันนะฮะ
2: ครับ
1: ประเด็นข่าวสารที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้นะฮะหลากหลายประเด็นนะครับแน่นอนฮะการเมืองนะครับทุกสายตาเนี่ยก็จับจ้องนะครับเมื่อวานนี้ที่
2: เรือนจำกลางคลองเปรม
1: นะครับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็พ้นโทษขออภัยได้พักโทษนะครับก็ได้พักโทษโดยการติดกำไร EM แล้วก็ต้องรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติรวมถึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ระบุเอาไว้ห้ามเดินทางออกไปต่างจังหวัดนอกประเทศและอื่น
2: ๆ
1: นะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงดูนะครับบทบาทของคุณทักษิณหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับการประชุมระดับโลกนะครับการประชุมระดับโลกก็คือไทยได้เป็นเจ้าภาพนะครับในการประชุมระดับโลก IMF นะฮะก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยแหละครับ
2: ครับ
1: เป็นเวทีสำคัญแล้วครับที่จะได้หารือด้านเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพนะครับการประชุมเนี่ยจะอยู่ในห้วงของเดือนตุลาคมนะครับการประชุมนี้สำคัญชะไหนนะครับเป็นการประชุม World Bank
2: ครับ
1: World Bank คือคนถือเงินทั้งหมดในโลกจะมุ่งตรงมาบ้านเราฟังแล้วตื่นเต้นไหม
2: ครับ
1: คนถือเงินทั้งหมดในโลกจะเดินทางมาบ้านเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยต้องแสดงให้เห็นว่าเรามีศักยภาพและจะทำให้เม็ดเงินทั้งหลายที่เขาถืออยู
2: ่
1: มาตกอยู่ในประเทศของเราม
2: าลง
1: ได้มากแค่ไหน
2: ครับ
1: ใช่นะฮะพูดง่ายๆดึงดูดเงินจากชาวต่างชาตินั่นแหละนะฮะเขาก็มีคนถือเงินจะเข้ามาในประเทศไทยเราจะดึงดูดเขาได้มากแค่ไหนนะฮะอีกเรื่องนึงพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนะครับอันนี้เป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมืองที่ฝ่ายค้านเนี่ยจะได้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเพราะมาตรา172เนี่ยตามรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนฝ่ายค้านมองว่าการที่กู้เงินไปเนี่ย 400,000 แบ่งเป็น 200,000 แรกไทยพระเขาเรียกว่าอะไรนะ
2: เอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: กระตุ้นเศรษฐกิจเขาเรียกว่าโครงการอะไร
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ไทยช่วยไทยพลัสแหมผมก็ลืมนะจำชื่อไม่ได้จำได้แต่คนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสตัวเนี้ยฝ่ายค้านเขาไม่ได้พูดถึงเลยนะครับเขาไม่ได้มีปัญหาเขามีปัญหาอยู่ไอ้200,000ที่หลังๆเนี่ย
2: ค
1: ือการนำไปใช้พุ่งเป้าเกี่ยวกับ
2: โครงสร้างพลังงาน
1: โครงสร้างพลังงานปฏิรูปโครงสร้างพลังงานเป็นพลังงานสะอาด
2: ครับ
1: เขาบอกว่าส่วนตรงนี้เนี่ยคุณใช้งบปกติได้ไม่ดูไม่เร่งด่วน
2: ครับ
1: และมันเป็นเรื่องระยะยาวในการที่จะเปลี่ยนผ่านระบบรถยนต
2: ์
1: น้ำมันเป็น EV หรือส่งเสริมการใช้พลังงานในรูปแบบอื่นโซลารูฟท็อปเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนะครับก็ยื่นไปยัง ประธานสภาให้ประธานสภาโสภณสารัมเนี่ยพิจารณาส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหน่อยสิว่า 400,000 ล้านที่กู้ไปเนี่ยภายใต้พรก.ฉบับนี
2: ้
1: ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มันจำเป็นเร่งด่วนจริงไหมหากศาลบอกว่าไม่เร่งด่วนถือว่าไม่มีผลมาตั้งแต่แรกนะครับต้องติดตามดูหากศาลรับไว้ศาลมีเวลา60วันไม่เกิน60วันนะครับในการที่จะพิจารณาวินิจฉัยตรงนี
2: ้
1: นะครับส่วนไวรัสฮันตาครับอันนี้ก็ในไทยก็ยังไม่พบการแพร่ระบาดนะครับยืนยันว่าตรงนี้ยังไม่พบในประเทศไทยนะฮะอันนี้เป็นประเด็นหลักๆใหญ่ๆที่เราจะมาคุยกันนะครับอ่ะไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันสักหน่อยนะครับฟุตบอลโลกเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อปี2022
2: 4ปีที่แล้ว
1: 4ปีที่แล้วจะเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสมัยนั้นเนี่ยลุงป้อมลุงป้อมเป็นเจ้าภาพใช่ไหมฮะไม่ใช่ลุงป้อมจ่ายเงินนะครับแต่ลุงป้อมรับภาระว่าคนไทยทั้งประเทศจะต้องได้ดูแมตช์สำคัญของฟุตบอลโลกซึ่งลุงป้อมตอนนั้นเนี่ยใช้เงินกองทุนกีฬาแห่งประเทศไทยและเงินอื่นๆเนี่ยในการที่จะมาอุดหนุนซื้อลิขสิทธิ์จากฟีฟ่าให้คนไทยได้ดูทั้งประเทศอันนั้นคือครั้งที่แล้วนะครับแต่ก็พอดูเงินที่ใช้ไปเนี่ยโอ้โห
2: ก็เม็ดเงินเยอะอยู่เหมือนกัน
1: เม็ดเงินเยอะอยู่เหมือนกันและด้วยสภาพเศรษฐกิจอย่างนี
2: ้
1: ภายใต้เราที่จะต้องมากู้เงินเนี่ย 400,000 ล้านแบบนี
2: ้ครับ
1: คำถามคือคนไทยจะได้ดูบอลฟรีไหมครับ
2: นะเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าทางในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีนะครับก็ไม่ได้มีการมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับโดยเมื่อวานนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับกรณีที่คณะรัฐมนตรีนะครับจะมีการพิจารณาประเด็นการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกว่าเท่าที่ทราบณขณะนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าในหลายประเทศเนี่ยก็กำลังคุยกันเรื่องค่าลิขสิทธิ์นะครับสำหรับการถ่ายฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าสูงพอสมควรนะครับสำหรับค่าลิขสิทธิ์ที่จะนำมาเผยแพร่นะครับก็คงไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่ดูเรื่องนี้แทบจะเป็นทุกประเทศเลยในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายในครั้งนี้นะครับนักข่าวก็ถามครับว่าหน่วยงานใดที่จะเป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะนำลิขสิทธิ์บอลโลกเนี่ยมาให้คนไทยได้ดูในครั้งนี้คุณแนนนะครับตอบว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอดูก่อนว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าเอกชนนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยเมื่อมีการพิจารณานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือว่ากสทช.ตรงนี้นะครับก็ไม่มีเรื่องของ must have น
1: ั่
2: นก็คือประกาศกสทช.ที่บังคับให้7รายการกีฬาระดับชาติเนี่ยเช่นในส่วนของฟุตบอลโลกนะครับโอลิมปิกต้องถ่ายทอดผ่านฟรีทีวีเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้ฟรีนะครับซึ่งต้องดูว่าในระยะเวลาที่เหลือเนี่ยไม่เกิน2เดือนที่กำลังจะถึงนี้นะครับจะไม่มีใครหรือเปล่าที่จะซื้อลิขสิทธิ์หรือว่าจะมีใครที่จะซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาหรือว่าจะใช้วิธีไหนอยู่ในจุดที่คุ้มที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของทางถ้ามีเอกชนเข้ามาในส่วนนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีก็จะมีการไปสอบถามเบื้องต้นแล้วนะครับว่าต้องดูระยะเวลาที่เหลือว่าอีกนิดเดียวเนี่ยทางเจ้าภาพก็จะมีการพิจารณาค่าลิขสิทธิ์อย่างไรนะครับถามย้ำต่อนะครับว่าตามหลักการคนไทยเนี่ยจะได้ดูบอลโลกฟรีใช่หรือไม่คุณแนนตอบว่าตอนนี้เนี่ยยังตอบอะไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเจรจาก่อนนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะใช้เงินส่วนไหนที่จะมาบริหารในส่วนนี้แล้วก็ขอใ

0: อยู่ในขั้นตอนที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยต้องไปดูก่อนว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าความคุ้มทุนความคุ้มค่าที่จะเสียไปเนี่ยจะคุ้มที่สุดหรือไม่นะครับแล้วก็ยังไม่ทราบข่าวว่าตอนนี้เนี่ยเอกชนรายใดที่สนใจอยากจะซื้อลิขสิทธิ์ส่วนนี้ด้วย
1: ครับสมัยก่อนเนี่ยเอกชนแย่งกันซื้อนะครับเพราะว่ามีเคเบิลทีวีอย่างเช่น True Vision เนี่ยหรือว่า RS เนี่ยมาก่อนเขาซื
0: ้อ
1: พอเขาซื้อปุ๊บเนี่ยโดนเหมือนโดนบังคับ
0: ครับ
1: เหมือนโดนบังคับบอกให้คุณต้อง
0: ให้ดูฟรีนะ
1: ให้ดูฟรีอ้าวแล้วเงินที่เขาไปซื้อลิขสิทธิ์อ่ะแล้วเขาก็ต้องมาหาโฆษณาด้วยถูกไหม
0: ครับ
1: เพื่อที่จะมาปลดล็อกต้นทุนตรงนี้ที่เขาจ่ายไป
0: ครับ
1: นะครับพอเป็นตรงนี้เอกชนเขามองอ้าวถ้าผมซื้อลิขสิทธิ์มาแต่รัฐเปิดให้ดูฟรีแล้วใครจะมาดูเคเบิลทีวีผมล่ะครับ
0: ครับใครจะมาซื้อกล่องผมล่ะ
1: แล้วผมจะบอกให้เอกชนก็ไม่รู้นะฮะว่าตกลง must have เนี่ยเลิกไปแล้ว
0: ครับ
1: คือ must have เนี่ยเขากำหนดเอาไว้คือมันมี must have กับ must care
0: ครับ
1: อันแรกก่อนนะฮะที่มันมีปัญหาคือ must have
0: ครับ
1: must have คือจะต้องถ่ายทีวีดิจิต
0: อ
1: ลทีวีในระบบพื้นฐานเนี่ยเขาบอกว่ากีฬาสำคัญ7ประเภทรายการเนี่ยจะต้องถ่ายทางฟรีทีวีหรือดิจิต
0: อ
1: ลทีวี3579ช่องไหนก็ได้หมุนเวียนกันไปเช่นเอเชียนเก
0: ม
1: พาราลิมปิกเกม
0: ครับ
1: ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
0: ซีเกม
1: ซีเกมอะไรพวกเนี้ยสำคัญสำคัญคนไทยต้องได้ดูฟรี
0: ครับ
1: เนี่ยเรียกว่า must have จะต้องมีผ่านทีวีดิจิต
0: อ
1: ลในระบบพื้นฐาน
0: ครับ
1: นะฮะที่มีภาคพื้นดินว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ครับ
1: นี่แหละคือเจตนารมณ์เขาดี
0: ครับ
1: นะฮะแต่พอเดี๋ยวเราค่อยมาดูสัญญาฟีฟ่านะฮะอันนี้แล้วยังมี must carry must carry คือกล่องดาวเทีย
0: ม
1: กล่อง true กล่องอะไรต่างๆเนี่ย
0: เคเบิลต่าง
1: ๆอะไรพวกเนี้ยคือ must carry คือคุณจะต้องจัดให้มีช่องทีวีดิจิทัลในกล่องของคุณด้วยและห้ามรันเลขเองกล่าวคือททบ5คือเลข1
0: ก็ต้อง1
1: NBT ใช่ NBT ก็คือช่อง2
0: ครับ
1: ไอ้พวกกล่องขออภัยไม่ใช่ไอ้พวกกล่องเหล่านี้หรือว่าดาวเทียมเหล่านี้เขาก็จะต้องดำรงคงเลขนี้เอาไว
0: ้ครับ
1: อันนี้เรียกว่า must carry
0: จะมาเปลี่ยนเลขเหมือนสมัยก่อนที
1: ่
0: มีบวก10บวกอะไรไม่ได้
1: ใช่นี่คือความเชื่อมโยงกัน
0: ครับ
1: นะฮะคือบังคับให้ต้องถ่ายทางฟรีทีวีในระบบพื้นฐาน
0: ครับ
1: และบังคับให้ฟรีทีวีต้องไปออกกล่องของดาวเทียมด้วย
0: ครับ
1: นะครับอันนี้คือพื้นฐานที่ผมจะเล่าให้ฟังปัญหามันเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: ปัญหามันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าพอเราไปซื้อลิขสิทธิ์ฟีฟ่า
0: ครับ
1: ลิขสิทธิ์ฟีฟ่าเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขเหมือนกันว่าถ้าคุณซื้อไปปุ๊บเนี่ยเงื่อนไขการออกอากาศคุณจะออกได้เฉพาะภาคพื้นดินทีวีดิจิทัลเท่านั้นก็คือของเราเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าของเราไปมัสแครีด้วยพอมัสแครีเนี่ยไปออกไอทีวีดาวธงดาวเทียมปุ๊บเนี่ยมันผิดเงื่อนไขเขาม
0: ันละเมิดลิข
1: ส
0: ิทธ
1: ิ์ถูกต้อง
0: ครับ
1: เขาไม่อนุญาตถ้าคุณจะให้ออกแบบนั้นคุณต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ที่เพิ่มตังค์มากขึ้น
0: ครับ
1: ซึ่งเราไม่ได้ซื้อไงฮะจึงเกิดจอดำเหมือนครั้งที่แล้วจำได้ไหมฮะพวกดาวธงดาวเทียมพวกอินเทอร์เน็ตพวกกล่องอะไรต่างๆเนี่ยดูฟุตบอลโลกไม่ได้นะครับ
0: ครับ
1: จอดำ
0: ก็คือจะขึ้นมาว่าติดลิขสิทธิ์อะไรต่าง
1: ๆนั่นแหละก็จะดูได้เฉพาะทีวีดิจิทัล
0: ครับ
1: เท่านั้นอันนั้นคือเพนพอยต์รอบที่แล้ว
0: ครับ
1: นะฮะแล้วทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นก็เพราะว่าสัญญาณดาวเทียมเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเขาสอยไปดูไงฮะ
0: หมายถึงว่าม
1: ันรั่วไหล
0: ใกล้เคียงเราก็มีโอกาสที่จะได้ดู
1: คือมันผ่านระบบดาวเทียมปุ๊บเนี่ยมันจะมีการสามารถเฮ้ยผมใช
0: ้
1: ช
0: ่
1: องดูใช่นั่นแหละอันนั้นมันคือปัญหาที่ฟีฟ่าเนี่ยเขาถึงไม่ให้ไงถ
0: ้
1: าคุณซื้อแพ็กเกจนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะซื้อแพ็กเกจดาวเทียมมันก็จะแพงขึ้นแล้วมันจะมีปัญหาสัญญาณรั่วไหลประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้จ่ายตังค์แล้วเขาได้ดูฟีฟ่าก็เลยบอกว่าเอ้ามันไม่ใช่เป็นไปตามเงื่อนไขนี่คือกฎ must have นะฮะแล้วก็ must carry ที่มีตั้งแต่ปี55นะครับเอกชนไม่กล้าลงทุนแล้วก็จุดแตกหักเนี่ยก็คือว่ามันเป็นบทเรียนราคาแพงที่เราบอกว่ามันมีจอดำมันมีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยลุงป้อมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปอุดหนุนนะฮะไปอุดหนุนให้มีการถ่ายฟุตบอลโลกเนี่ยโดยใช้กองทุนกทปสของกสทชจำนวนเงิน600ล้านบาท
0: ครับ
1: ไปซื้อลิขสิทธิ
0: ์
1: นะฮะก็คือเราจะทำตามสัญญาแหละก็คือคนไทยได้ดูแต่คำถามคือ600ล้าน
0: ครับก็เยอะนะ
1: 600ล้าน
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะประมาณนี้นะในความทรงจำของผม
0: ครับ
1: คือรัฐบาลสมัยนั้นสั่งการให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเข้ามาจัดการแล้วก็มีการขออนุมัติเงินกองทุนกทปสของกสทชจำนวน600ล้านเพื่อไปสมทบทุนซื้อลิขสิทธิ์นะครับคำถามมันมีปัญหาก็คือว่าการนำเงินกองทุนตรงนี้ไปใช้จ่ายลักษณะนี้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับว่าเกิด

0: ยัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรครับในการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายเงินในส่วนนี้ด้วยนะครับตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าการใช้จ่ายผ่านกลไกพระราชกำหนดเนี่ยมีขั้นตอนการกันกรองน้อยกว่ากระบวนการงบประมาณปกตินะครับจึงจำเป็นจะต้องมีการเสนอยัตติตรงนี้นะครับควรมีการตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารอย่างรอบคอบและก็โปร่งใสนั่นเองครับ
1: นะก็คือตามมาตรา172
0: ครับ
1: ก็คือเหตุแห่งการออกพ.ร.ก.นะฮะต้องไปดูนะฮะ172เนี่ยตามรัฐธรรมนูญปี60คือก็บอกว่ากรณีเพื่อประโยชน์ที่จะต้องรักษาความปลอดภัยของประเทศสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยสามารถตราพระราชกำหนดได
0: ้ครับ
1: นะครับพอตราเสร็จปุ๊บปั๊บเนี่ยเมื่อมีการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปครม.ต้องเอาพระราชกำหนดเนี่ยเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้าพูดง่ายๆประกาศใช้ไปก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาในสภาดังนั้นหัวใจของเรื่องนี้การออกพ.ร.ก.คุณต้องเป็นเหตุที่ผมพูดไปเมื่อตอนแรก
0: ครับ
1: จำเป็นเร่งด่วนป้องกันปัดเป่าภัยพิบัติทางเศรษฐกิจสาธารณะหรืออะไรต่าง
0: ๆ
1: นะถ้าไม่เข้าตรงนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาว่ามันจะถูกตีตกในตอนสุดท้าย
0: ครับ
1: หรือในมาตรา173ส.ส.1ใน5หรือสว.เนี่ย1ใน5ส่งเรื่องไปยังประธานสภา
0: ครับ
1: ซึ่งก็คือคุณโสพลสารั
0: ม
1: คุณโสพลรับไว้ภายใน3วันคุณโสพลต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
0: ครับ
1: และศาลรัฐธรรมนูญก็มีเวลาอีก60วันในการที่จะวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.นี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่กล่าวคือจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ตามที่ฝ่ายค้านยื่นออกไปนะครับอันนี้ก็ถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญถ้าศาลตีความว่าอ๋อมันไม่เร่งด่วนปุ๊บเนี่ยมีปัญหาทันที
0: ครับ
1: มันจะนำไปสู่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารความรับผิดชอบสูงสุดคือยุบสภา
0: ครับ
1: หรือลาออกหรือนายกลาออกหรือครม.ต้องลาออก
0: ครับ
1: เพราะว่าท่านเป็นผู้อนุ
0: ม
1: ัติพิจารณาตัดสินใจคุณต้องลาออก
0: แสดงความรับผิดชอบ
1: ต้องแสดงความรับผิดชอบ
0: อัน
1: นี้คือสิ่งที่มันเกิดไปอันนี้คือ worst case scenario หมายถึงความมองในแง่ร้ายที่สุดถ้าศาลบอกว่าไม่ฉุกเฉินนะฮะแต่ถ้าบอกอ๋อฉุกเฉินกู้ได้จบ
0: ครับ
1: ก็สามารถดำเนินการตามงบประมาณและนโยบายเหล่านี้ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางในทางกฎหมายนะครับว่าอ๋อพ.ร.ก.ประกาศใช้แล้วก็คือมีผลนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าศาลวินิจฉัยในครั้งสุดท้ายว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ให้ถือว่าไม่มีผลตั้งแต่แรกนะครับไม่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้นอันนี้อยู่ในมาตรา173นะครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี60ครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายก่อนจะเบรกนะฮะ
2: มีอะไรมั้ย
0: เชิญครับ
1: ครับเดี๋ยวเปิดอันนี้เรื่องของการประชุมนะฮะระดับโลกนะฮะประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศคุ้นไหมฮะ World Bank กับ IMF
0: ครับ
1: นะฮะที่นายกบอกว่าจะมีการประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพนะฮะของประเทศไทยจะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้งานใหญ่งานนี้นะฮะ World Bank กับ IMF เป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินช่วยสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1/69นะฮะที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลก็บอกว่าการประชุมนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมที่กรุงเทพคาดว่าจะมีผู้ร่วมประชุม 15,000 คนฮะจากประเทศสมาชิกเกือบ 2,000 ประเทศประกอบด้วยผู้นำผู้กำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆตลอดจนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของธนาคารหรือ World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เป็นเวทีสำคัญในการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศอย่างสูงสุดนะฮะการที่ไทยได้รับพิจารณาเป็นเจ้าภาพในการประชุมนี้นะครับท่านบอกเลยครับโอ้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันว่าไทยยังคงเป็นประเทศที่ประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกสร้างความปลอดภัยนะฮะนายกก็ยังบอกด้วยครับการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของไทยเคยทำมาแล้วเมื่อปี2534โอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ย
0: โอ้โห
1: 35ปี
0: ครับ
1: ก่อนเกิดอีกแล้ว35ปีเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยก็น่าจะสมัยโอ้โหคุณน่าจะประชาธิปัตย
0: ์
1: หรือนาชาติเนี่ยประมาณช่วงนั้นเลยนะฮะในปีนี้ก็จะมีการจัดประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้หัวข้อ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะฮะ Resilience นะฮะก็คื ถ้าแปลเป็นไทยอ่ะเอาแบบหยาบๆนะ

0: ครับ
1: ขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยแล้วก็ให้คนเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีความยืดหยุ่นยั่งยืนอย่างเงี้ยก็คือประมาณว่าประเทศไทยยุคใหม
0: ่
1: นะครับแล้วใช้คนเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ยืดหยุ่นในด้านต่างๆนะครับเศรษฐกิจสังคมระหว่างประเทศเน้นความยั่งยืนนั่นแหละผสมผสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหัวใจทั่วโลกให้การยอมรับทำให้การเปิดโอกาสใหม่สู่ประเทศหวังว่าอีก5เดือนข้างหน้าทุกอย่างจะดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะหัวใจในการประชุมครั้งนี้ก็คือผู้ที่ถือเงินทั้งหมดในโลกจะมาบ้านเราฮะ 15,000 คน200ประเทศนะฮะเงินเขาเต็มกระเป๋ามาแล้วฮะเราจะทำให้เม็ดเงินของเขาเนี่ยอยู่ในประเทศเราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยแหละครับบุคคลสำคัญต่างๆก็จะมาด้วยนะครับจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือต่างๆจากหน่วยงานนะครับเศรษฐกิจความมั่นคงอะไรต่างๆในการดูแลตรงนี้นะครับยังพอมีเวลานะครับกว่าจะไปถึงเดือนตุลาคมแต่ตรงนี้ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมตุลาเหมือนอีกไกลใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่าความพร้อมเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีไทม์ไลน์อะไรอย่างไรครับ
0: ครับก็ติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามพูดคุยกันครับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของสำนักงบประมาณนะครับติดตามกันครับว่าขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืออื่นๆเนี่ยทางสำนักงบประมาณเนี่ยเขามีเกณฑ์หรือว่าเครื่องมือในการคัดกรองโครงการเหล่านี้อย่างไรโครงการไหนที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตเนี่ยประเมินกันอย่างไรแล้วก็ระบบอะไรต่างๆปัจจุบันเนี่ยช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไขข้อข้องใจในประเด็นนี้กันครับกับท่านกรณินกาญจโนมัยรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ครับท่านครับในขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณครับมีเกณฑ์หรือว่ามีเครื่องมือใดครับที่มาคัดกรองโครงการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตก่อนที่งบประมาณเนี่ยจะได้อนุมัติครับ
6: ครับขออนุญาตนำเรียนสั้นๆนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของการประเมินผลตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่นะครับก็สืบเนื่องจากครับมติคณะมนตรีครับเมื่อวันที่8กุมภา 2565นะครับตั้งแต่สมัยรัฐบาลท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็มีมติคณะรัฐมนตรีว่าให้หน่วยงานเนี่ยที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการขนาดใหญ่โครงการขนาดใหญ่ที่ว่านี่นะครับก็คือโครงการที่มีงบลงทุนตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปนะครับที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับผมย้ำอีกทีนะครับโครงการขนาดใหญ่ก็คือโครงการลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปแล้วก็มีการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องทำการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเชิงนโยบายครับแล้วก็ส่งคำขอเนี่ยมายังสำนักงบประมาณครับอย่างปี70เนี่ยคำขอมาที่สำนักงบประมาณแล้วเมื่อวันศุกร์ที่1พฤษภาคมนะครับสำนักงบประมาณปี70นะครับก็หน่วยงานนะครับจะต้องส่งคำขอที่มีโครงการที่มีวงเงินเกิน500ล้านบาทเนี่ยโดยทำประเมินความเสี่ยงมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการตรวจสอบติดตามครับทั้งนี้นะครับสำนักงานปปช.ครับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐเนี่ยนะครับได้จัดทำคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ประจำปี69นะครับรวมถึงคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นขอใช้ภาษาอังกฤษนี้แล้วกันนะครับว่าเป็นเรื่องของ corruption risk assessment นะครับประจำปี69นะครับซึ่งขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณเนี่ยสำนักงบประมาณก็จะกำหนดให้รายการที่ผมมีแล้วนะครับเกิน500ล้านบาทขึ้นไปทำไฟล์ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงในเชิงทุจริตเนี่ยตามคู่มือของปปช.ที่กำหนดเนี่ยครับมาในระบบ e-budgeting ของเราเนี่ยนะครับทีนี้ผมอธิบายนิดนึงแล้วกันเรื่องความเสี่ยงก็เป็นเรื่องของแบบฟอร์มนะครับที่เราจะมีการประเมินความเสี่ยงว่าเราจะดูว่าความเสี่ยงทางทุจริตเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ที่เป็น2แกนนะครับแกนตั้งก็จะเป็นเรื่องของ livelihood นะครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นโอกาสเกิดความเสี่ยงนะครับกับเรื่องของแกนนอนนะครับก็เป็นผลกระทบที่เกิดจากการความเสี่ยงจากการทุจริตเนี่ยนะครับเราเรียกว่า impact นะครับก็เอาผลคำนวณครับเป็นเรื่องของ risk score นะครับก็คือเอา livelihood เนี่ยคูณด้วย impact นะครับแล้วก็จัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตนะครับเมื่อมีประเมินความเสี่ยงแล้วนะครับหน่วยงานจะต้องกำหนดมาตรการควบคุมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ก็ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างสีเขียวเนี่ยก็จะเอาlikelihood คูณกับ impact เนี่ยไม่เกิน5คะแนนจะเป็นสีเขียวสีเหลืองก็ตั้งแต่5ถึง9คะแนนสีส้มก็ตั้งแต่10ถึง14คะแนนแล้วก็สีแดงตั้งแต่15คะแนนขึ้นไปแล้วก็ทำแผนในเรื่องของ risk mitigation เลยนะครับการลดความเสี่ยงในเรื่องพวกนี้นะครับโดยจะต้องมีแผนปฏิบัติการแผนดำเนินการที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตแล้วก็ส่งมาเป็นคำขอตั้งแต่ต้นทางครับอันนี้ก็เป็นมาตรการตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำขอตั้งงบประมาณโครงการที่เกิน500ล้านบาทแล้วก็ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำของงบประมาณครับผม
1: ครับนี่คือเครื่องมือในการคัดกรองนะครับโครงการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตก่อนที่จะมีการอนุมัติงบประมาณกันต่อไปนะครับระบบที่มีชื่อว่าระบบ e-budgeting นะครับในปัจจุบันเป็นยังไงฮะจะทำให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆตรวจสอบและเข้าถึงตรงนี้ได้ยังไงฮะ
6: ครับก็ขออนุญาตเล่าเรื่อง e-budgeting ให้ฟังก่อนนิดนึง e-budgeting ของเราที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยใช้ตั้งแต่ปี2548นะครับก็ใช้มา20กว่าปีแล้วค่อนข้างเก่านิดหน่อยเราระบบเดิมเนี่ยเราเก็บข้อมูลไว้ในถังตรงกลางไว้เคอร์เดลตรงกลางนะครับแล้วก็จะเก็บเป็นเลเยอร์ลักษณะโครงสร้างแผนงานแต่ปัจจุบันเนี่ยเรากำลังพัฒนาระบบ New E-Budgeting นะครับมารองรับให้เป็นไปตามวงจรงบประมาณที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับกำลังเริ่มดำเนินการใช้ปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเอา New E-Budgeting มาใช้กับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อปี68นะครับที่ใช้งบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงเรื่องของเงินกู้นะครับวงเงินแสนล้านพ.ร.ก.เงินกู้เนี่ยก็จะเอา new e-budgeting มาใช้นะครับก็จะดีขึ้นทีนี้เอาระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก่อนระบบ e-budgeting ที่ใช้เมื่อจะปี48ที่ยังใช้อยู่ up until today ใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับเป็นระบบที่สำนักงบประมาณครับใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับซึ่งกำหนดเงื่อนไขในการเข้าใช้นะครับเข้าใช้ระบบเนี่ยนะครับเรากำหนดเงื่อนไขว่าการเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่และอำนาจนะครับให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณแล้วก็หน่วยรับงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ
1: ครับ
6: โดยมิได้เป็นระบบสารสนเทศแก่บุคคลทั่วไปอันนี้ผมทำความเข้าใจกันนะครับระบบ e-budgeting เนี่ยใช้สำหรับการทำงบประมาณของประเทศเพราะนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับสำนักงบประมาณกับหน่วยรับงบประมาณยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไปแต่เมื่อกระบวนการจะทำงบประมาณครับในขั้นตอนของ หน่วยรับงบประมาณและสำนักงบประมาณเสร็จแล้วนะครับในขั้นของการจัดทำงบประมาณเนี่ยนะครับสำนักงบประมาณก็จะเอาข้อมูลเนี่ยเข้าจากระบบ e-budgeting นี่นะครับจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับแล้วก็เสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อจะนำส่งสภานะครับในขั้นตอนนี้ครับเมื่อเราเอาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างปี70เนี่ยนะครับเราจะเอาร่างเข้าครม.วันที่2มิถุนาที่จะถึงเนี่ยนะครับพอเราข้างเข้าวันที่2มิถุนายนถึงนี้เราก็จะรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา77นะครับก็จะเอาขึ้นในเว็บไซต์ของสำนักงานคือ www.bb.go.th นะครับและเมื่อรับฟังความคิดเห็นเสร็จตามรัฐธรรมนูญมาตรา77นะครับเราก็จะเอาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งวันที่16นะครับเพื่อไปพิมพ์เอกสารแต่ปีนี้ช่วงเวลามันรวดเร็วมากเราก็จะพิมพ์เอกสารเป็นดิจิตอลไฟล์นะครับแล้วก็เอาขึ้นเว็บไซต์ในวันที่23มิถุนายนนะครับก็ประชาชนฝ่ายค้านทุกคนสามารถจะตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณทั้งเป็นรูปแบบของ PDF ไฟล์แล้วก็เป็นรูปแบบของ Excel ไฟล์นะครับเพื่อเป็นลักษณะของ Machine Readable ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็สามารถจะเอาข้อมูลเนี่ยครับไปทำการประมวลผลต่อไปได้นะครับก็จะขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานคือ www.bb.go.thก็เรียนว่า2ขั้นตอนอย่างปี70นะครับวันที่2มิถุนาเข้าครม.แล้วอันนี้เอาไปรับฟังความคิดเห็นก่อนตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่9พอหลังการรับฟังความคิดเห็นก็จะพิมพ์เป็นเอกสารรูปแบบเอกสารงบประมาณแล้วก็เอาเข้าขึ้นเว็บไซต์อีกครั้งวันที่23มิถุนาครับผม
0: ครับก็เป็นไทม์ไลน์ที่ท่านได้กล่าวไว้นะครับแล้วในมุมมองของ
6: ผมขอต่อยนิดนึงนะครับ
0: ใช่ครับ
6: มี e-budgeting นิดเดียวนะครับนิดเดียวสั้นๆนิดเดียวคืออันนั้นคือ e-budgeting เดิมใช่ไหมครับท
0: ี
6: นี้เราจะทำ new e-budgeting ที่เราพัฒนาอยู่เนี่ยมันจะมีระบบย่อยที่มันชัดเจนมากขึ้นเราเรียกว่า citizen platform ครับระบบนี้มันจะอยู่ในระบบใหม่ของ new e-budgeting นะครับที่จะเป็นการรับฟังความเห็นเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของร่างพระราชบัญญัติแล้วก็ร่างในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในมิติต่างๆได้นะครับประกอบกับ new e-budgeting เนี่ยครับเราเชื่อมโยงข้อมูลครับเราทำ MOU ร่วมกันตั้งแต่ต้นทางคือสำนักงบประมาณคนอนุมัติเงินนะครับกลางทางกรมบัญชีกลางคือคนเบิกจ่ายเงินจนถึงปลายทางคือคนตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นสตง.ปปช.แล้วก็ปปช.เราจะเชื่อมโยงข้อมูลกันตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางครับโดยใช้ระบบ New E-budgeting ในการเชื่อมโยงข้อมูลครับเดี๋ยวผมอาจจะได้ขยายเรื่องนี้ต่อไปครับ
0: ขอบคุณครับครับแล้วในมุมมองของสำนักงบประมาณครับจุดไหนหรือว่ากระบวนการทำงานไหนครับที่ท่านมองว่าเสี่ยงต่อการทุจริตมากที่สุดแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยมีแผนรับมือยังไงครับ
6: ครับก็วงจรงบประมาณเราสั้นๆนะครับทุกแห่งทั่วโลกบริษัทใหญ่ทุกรัฐบาลเหมือนกันตั้งแต่วางแผนจะทำ อนุมัติเบิกจ่ายแล้วก็ตรวจสอบและประเมินผลนะครับผมเช่นกันในสั้นๆนิดนึงตั้งแต่planning budget preparation budget adoption budget execution แล้วก็ monitoring and evaluation เนี่ยนะครับจริงๆแล้วคนมองเนี่ยความเสี่ยงของการทุจริตเนี่ยเกิดได้ในขั้นตอนนะครับในกระบวนการงบประมาณที่ผมเรียนทั้ง5กระบวนการเนี่ยนะครับแต่ว่าในกระบวนการงบประมาณเองตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่วางแผนเนี่ยนะครับแล้วก็มาถึงการจัดทำการอนุมัติการบริหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามีกฎหมายรองรับไว้ชัดเจนในทุกขั้นตอนนะครับ
0: ค
6: ือความเสี่ยงมันเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนแหละแต่มันมีกฎหมายรองรับไว้ชัดเจนตั้งแต่รัฐธรรมนูญเรามีมาตราที่พูดถึงเรื่องการจัดทำงบประมาณชัดเจนในหลายมาตรานะครับและเขียนไว้ค่อนข้างละเอียดด้วยซ้ำแม้กระทั่งมาตราที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถปรับลดได้ทุกรายการยกเว้น3รายการคือชำระต้นเงินกู้ชำระดอกเบี้ยเงินกู้แล้วก็ภารกิจตามกฎหมายพวกนี้นะครับกำหนดในรัฐธรรมนูญมาตรา144เรามีระดับพระราชบัญญัตินะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณปี61พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐปี61นะครับจนถึงระเบียบหลักเกณฑ์แล้วก็กลไกตรวจสอบที่ค่อนข้างจะรัดกุมมากๆนะครับตั้งแต่จัดทำคำขอการพิจารณาจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณการติดตามประเมินผลนะครับไปจนถึงการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมขอยกตัวอย่างเรื่องการพิจารณางบประมาณให้เห็นถึงว่าเรามีความเสี่ยงมันเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนนะครับจะวงจรแต่เรามีกฎกติกาไว้ยังไงตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การจัดทำงบประมาณครับเราจัดทำงบประมาณในรูปแบบของงบประมาณฐานศูนย์นะครับขอใช้ภาษาอังกฤษแล้วนะครับเราจะเข้าเป็นสมาชิก OECD อาจจะภาษาอังกฤษเยอะหน่อย
0: ครับ
6: เรื่องของ zero based budgeting นะครับเราไม่คำนึงถึงฐานงบประมาณที่เคยได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมาเราให้หลักความสำคัญในเรื่องของ value for money ครับ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าครับ VFM เนี่ยนะครับเดิมเนี่ย VFM เรามีอยู่3 E นะครับ Economy Efficiency Effectiveness ปัจจุบันเราจะเพิ่มเป็น4 E นะครับตั้งแต่ Economy มีด้วยความประหยัดนะครับ Efficiency มีประสิทธิภาพ Effectiveness ได้เกิดประสิทธิผลนะครับแล้วก็เริ่ม Equity เพิ่ม Equity เข้าไปอีกอันนะครับคือเป็นการใช้งบประมาณอย่างเสมอภาคนะครับก็จะสอดคล้องกับหลักของ Best Practice ของ OECD นะครับผมยกตัวอย่างสั้นๆอย่างEconomy เนี่ยทุกคนมองว่าอะไรประหยัดแล้วจะดีเสมอไปไม่จำเป็นนะครับการทำงบประมาณเนี่ยอย่างเช่นการอบรมสัมมนาออนไซต์ออนไลน์นะครับถ้าออนไลน์มันจะถูกกว่าออนไซต์แน่นอนแต่มันถ้ามันไม่ได้ efficiency ไม่ได้ effectiveness เนี่ย เราก็ต้องใช้วิธีออนไซต์ดังนั้นงบประมาณไม่ใช่ว่าถูกแล้วดีแล้วป้องกันการทุจริตได้นะครับงบประมาณต้องเป็นไปด้วยความคุ้มค่าคือเป็นด้วยความประหยัดและเหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับก็สอดคล้องตามหลักการของ OECD ชัดๆเลยนะครับบนพื้นฐานของความโปร่งใสความคุ้มค่าผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็มุ่งเน้นการสรรสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัดให้สามารถตอบสนองความจำเป็นของประชาชนได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมยั่งยืนภายใต้กรอบวินัยการคลังของประเทศครับ
1: ครับท่านครับอะไรคือความท้าทายที่สุดของสำนักงบประมาณในการปิดช่องว่างการทุจริตในเชิงนโยบายครับ
6: เป็นคำถามที่ดีมากนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ
1: ครับ
6: ผมอาจจะขออนุญาตพูดกว้างๆสัก4ประเด็นนะครับ
1: ครับ
6: ประเด็นแรกเรื่องความท้าทายของเราเนี่ยเราจะต้องปิดช่องว่างการทุจริตเชิงนโยบายให้ได้ในเรื่องของข้อมูลครับข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างจะแยกกันในหลายหน่วยงานนะครับเพราะเราทำงานกันเป็นไซโลเป็นทางชั้นดิ่งนะครับ
1: ครับครับ
6: เราจะต้องปัญหาไอ้ไซโลเนี่ยนะครับเราจะต้องทำให้ข้อมูลของภาครัฐเชื่อมโยงกันให้ได้แล้วก็มีการติดตามงบประมาณตั้งแต่การจัดสรรนะครับการใช้จ่ายไปถึงจนถึงไปวัดผลสัมฤทธิ์นะครับโดยส่วนไหนที่ยังมีข้อจำกัดนะครับเราก็จะเอาระบบเข้ามาใช้ในการดำเนินการอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วทั้งเรื่องของ e-budgeting เดิมที่เราใช้มา20กว่าปีแล้วก็ new e-budgeting ที่เราจะมาใช้น
1: ี่
6: คงเป็นประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2ในเรื่องที่เราจะปิดช่องว่างการทุจริตนะครับเรื่องของผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดท้าทายที่สุดเราก็คือเรื่องของความโปร่งใสในการปฏิบัติงานครับอย่างที่สืบเนื่องจากเรื่องแรกนะครับที่เราจะเอาเทคโนโลยีมาใช้เราต้องมีเรื่องของ data analytics นะครับมีเรื่องของ AI ครับ AI คือ artificial intelligence เนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกครับโดยเฉพาะการมาช่วยวิเคราะห์รูปแบบการใช้งบประมาณและก็แนวโน้มการใช้จ่ายก
1: ็
6: มีการลดช่องว่างการใช้ดุลพินิจครับอันนี้เป็นประเด็นที่2ที่ผมอยากจะเรียนย้ำก็คือต้องลดการใช้ดุลพินิจครับ แล้วก็เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์งบประมาณให้มากขึ้นอย่างปีนี้ครับปี70เนี่ยเรามีธีมในการจัดทำงบประมาณที่ท่านนายกได้ประกาศแล้วเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมานะครับว
1: ่
6: าเราจะทำงบประมาณแบบถูกต้องแม่นยำเที่ยงตรงแม่นยำขอโทษทีนะครับผมใช้คำว่าเที่ยงตรงแม่นยำเอาสังเกตนิดเดียวนะครับ precisely targeted budgeting นะครับนี่แหละครับเครื่องมือพวกนี้จะมาทำให้เราทำงบประมาณได้เชื่อมตรงแม่นยำมากขึ้นโดยเราทำงบประมาณแบบ precisely targeted budgeting ครับประเด็นที่3ครับสำนักงบประมาณครับอันนี้ขยายความจากเรื่องเมื่อกี้นี้นะครับเราสร้างกลไกขึ้นมานะครับในการที่เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางที่เราทำ MOU ครับ Memorandum of Understanding นะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมามีสักขีพยานนะครับมีการถ่ายทอดสดในช่อง11ด้วยนะครับแล้วก็มีท่านประยกท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านพลดอนแล้วก็รัฐมนตรีทั้งคณะนะครับ
1: ร่
6: วมเป็นสักขีพยานโดยตั้งแต่ต้นทางคือสำนักงบมาเนี่ยเป็นคนจัดสรรเงินใช่ไหมครับคนออกอลอตเมนต์กลางทางคือกรมบัญชีกลางเป็นคนเบิกจ่ายเงินหรือ reimbursementแล้วก็จนถึงปลายทางคือหน่วยตรวจสอบนะครับคือคนออดิตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เนี่ยนะครับสำนักงานปปช.สำนักงานปปช.นะครับเราจะครอบคลุมตั้งแต่การจัดทำงบประมาณการบริหารงบประมาณการติดตามประเมินผลแล้วก็การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณนะครับเพ
1: ื
6: ่ออะไรครับเพื่อให้การกำกับดูแลแล้วก็การตรวจสอบในมีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วเราใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบครับเราเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการปิดช่องว่างการทุจริตที่จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับเช่นว่าถ้าท่านทางปปช.หรือทางปปช.เนี่ยมีข้อมูลโครงการไหนที่มีแนวโน้มการเสี่ยงต่อการทุจริตนะครับส่งมาที่สำนักงบประมาณเราก็จะมาดูตั้งแต่ต้นทางเลยว่าเราจะตั้งงบประมาณให้อย่างไรถ้าเรื่องนี้มีความเสี่ยงหน่วยงานได้มีการติดความเสี่ยงเรื่องนี้หรือยังหน่วยงานได้ทำลดความเสี่ยงเขาเรียกว่า risk mitigation หรือทำ risk management ในเรื่องความเสี่ยงหรือยังที่ตอบโจทย์ที่ผมเรียนไปตั้งแต่แรกนะครับที่มีคู่มือประเมินความเสี่ยงเชิงนโยบายเนี่ยนะครับเราก็จะเอาสิ่งที่ปปช.ปปช.หรือสตง.อะไรนะให้ข้อมูลมาว่าโครงการนี้มีความเสี่ยงนะโครงการนี้ต้องมีการลดความเสี่ยงหรือการทุจริตนะเราก็จะมาดูพิจารณาตั้งแต่ต้นทางสุดท้ายแล้วครับเราก็เมื่อกี้ที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับเราเอา best practice ครับจาก OECD เพราะเราจะเข้าเป็นสมาชิก OECD นะครับผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงว่า OECD ในส่วนของงบประมาณเนี่ยเป็นคอมมิตตี้นึงนะครับชื่อ Senior Budgetary Official นะครับเราจะเข้าเป็นสมาชิกเขาตามที่ท่านนายกประกาศไว้ให้ในปี73นะครับ สำนักงบประมาณเองเนี่ยภายในปีนี้ครับปี69นี่ครับก็จะทำเรื่องนี้ให้ตอบโจทย์ทาง OECD ให้ชัดเจนในเรื่องของทั้งเรื่องของ initial memorandum ที่เราส่งแล้วแล้วก็เรื่องของ technical review ทีนี้เราจะหยิบเข้ามาใช้เลยตั้งแต่เรายังไม่เป็นสมาชิกนะครับในเรื่อง best practice ของ OECD ที่จะลดช่องว่างการทุจริตเชิงนโยบายให้ได้นี่นะครับก็คือการทำ open budget ครับที่แนวทางการจัดทำงบประมาณแบบเปิดครับเราเรียก open budget ด้วยการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณทุกขั้นตอนแบบ real time นะครับให้ประชาชนให้ภาคสังคมรวมถึงผู้กำหนดนโยบายสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้อันนี้ก็จะเป็นแนวทางหลักของเราที่จะใช้ในการขับเคลื่อนโดยใช้ระบบ New E-Budgeting ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในอีกสัก2เดือนข้างหน้านี้นะครับแต่เราไม่รอแล้วเสร็จนะครับเราหยิบมาใช้ในบางโครงการอย่างเรื่องอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับเงินกู้พ.ร.ก.เงินกู้400ล้านเนี่ยก็จะเอา New E-Budgeting มาใช้ครับเพื่อให้เปิดเผยตั้งแต่ต้นทางว่าคำขอที่หน่วยงานจะขอใช้เงินกู้เนี่ยมีอะไรบ้างคณะกรรมการกลั่นกรองจะได้มีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วก็เมื่อจัดสรรแล้วเราก็จะโชว์ให้เห็นนะครับว่าจัดสรรแต่ละโครงการแต่ละรายการเป็นเงินเท่าไหร
0: ่
6: มีการติดตามผลการเบิกจ่ายของแต่ละโครงการแต่ละรายการอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นแนวทางสำคัญที่เราจะใช้ในการดำเนินการเพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันหรือเป็นแนวทางการป้องกันการเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ในกระบวนการงบประมาณตั้งแต่ต้นทางเลยครับ
1: ครับนี่คือแนวทางการป้องกันการทุจริตในมิติของสำนักงบประมาณนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านกรณินทร์ การจโนมัยรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณครับ
6: ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องวิกฤตพิษสุนัขบ้านะครับแม้หน้าร้อนเนี่ยก็ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับยังอยู่ในหน้าร้อนอยู
0: ่
1: อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับรอยขวนเล็กๆเนี่ยอาจจะนำไปสู่ความสูญเสียถึงชีวิตนะครับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในเดือนพฤษภาคมก็มีสถิติมาฝากกันฮะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขฮะก็เปิดเผยสถิติที่น่าสนใจนะครับนี่คือข้อมูลเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพบว่าปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว5รายครับ5รายใน5จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างก็มีระยองนครราชสีมาฉะเชิงเทราอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดตากนะครับดูอย่างนี้ครับสถิติปี68นะครับปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้า7รายปีที่แล้วทั้งปี7รายแต่ปีนี้นะครับยังไม่ถึงครึ่งปีเลยครับต้นเดือนพฤษภาคมมียอดพุ่งมา5รายแล้วนะครับ
0: ครับ
1: จึงมีแนวโน้มว่าอาจจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก
0: ครับ
1: ปีที่แล้วทั้งปี7รายปีนี้ยังไม่ถึงครึ่งปีมีมาละ5ราย
0: ครับ
1: นะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่จะต้องจับตามองคืออะไรนะครับนั่นคือว่าไม่ใช่ปัญหาแค่คนนะครับเรื่องของสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆด้วยนะครับจะต้องอยู่ในความมีสติไม่ประมาทนะครับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ครับถูกสัตว์กัดข่วนแล้วก็ไม่ไปฉีดวัคซีนเหมือนคุณณัฐพงศ์กับผมโดนแมวข่วน
0: ครับ
1: โดนหมางับงับเล็กๆก็นึกว่าอ๋อไม่เป็นอะไรเอาแอลกอฮอล์ฉีดแล้วก็ไปแล้วที่ไหนได้ครับ
0: เป็นโรคพิษสุนัขบ้าเลย
1: ครับตายเลยนะครับ
0: ครับ
1: ตายเลยนะครับ
0: แต่รักษาไม่ได้ด้วยนะ
1: ใช่นะฮะตาย 100% ฮะ
0: ครับ
1: จำไว้เสมอนะครับโรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย
0: ครับ
1: แต่ป้องกันได้ 100% หากคุณและคนใกล้ชิดถูกหมาแมวกัดข่วนหรือเลียบริเวณบาดแผลทำอย่างนี้ครับ1 ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและน้ำสบู่ทันทีหลายๆครั้ง 2. รีบไปพบแพทย์โดยด่วนที่สุดนะฮะแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ครบตามนัดห้ามขาดแม้แต่เข็มเดียวนะครับและที่สำคัญฮะสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงฮะอย่าลืมพาน้องหมาน้องแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีนะฮะอันนี้ก็เป็นความห่วงใยนะครับจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
0: ครับเราไปต่อกันที่ในส่วนของคุณทักษิณนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็มีการปล่อยตัวของคุณทักษิณนะครับหลังจากที่จำคุกมาจำที่อยู่ที่เรือนจำนะครับมานานกว่า8เดือนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการปล่อยตัวพักโทษนะครับซึ่งก็ยังคงจะต้องมีการติดกำไร EM
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าในส่วนของการรับโทษเนี่ยก็ยังคงมียาวนานไปจนถึงช่วงเดือนกันยาเลย
1: 9กันยายน
0: พ้นโทษ9กันยายน
1: เหลือ4เดือน
0: ครับครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการปล่อยตัวเนี่ยทางคุณทักษิณเองนะครับก็ได้มีไปที่สำนักงานคุมประพฤตินะครับที่กรุงเทพมหานครหนึ่งเพื่อที่ไปติดกำไร EM
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เดินทางกลับที่บ้านจันทร์สองล่าเนี่ยช่วงเวลา9โมงนั่นเองครับเมื่อวานนี้นะครับ
1: เงื่อนไขการพักโทษมีทั้งหมด11ข
0: ้อครับ
1: 11ข้อเนี่ยมีข้อที่น่าสังเกตเพียง1ข้อนะฮะคือข้ออื่นๆเนี่ยก็คือว่าต้องประกอบอาชีพสุจริตปฏิบัติตามคำแนะนำห้ามออกนอกเขตจังหวัดเว้นแต่ได้รับอนุญาตห้ามติดต่อกับผู้ต้องขังที่ไม่ใช่ญาติคบหาบุคคลที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำอันนี้น่าสนใจ
0: ครับ
1: คบหาบุคคลเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำใครคือคนที่มีความเสี่ยงนะฮะนะฮะแล้วข้อ6เนี่ยน่าสนใจ
0: ครับ
1: ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสีย
0: เ
1: ป็นยังไงฮะ
0: ก็คือต้องทำถูกกฎหมายใช่ไหมครับหรือยังไง
1: คือผมกำลังมองว่าม
0: ันกว้างนะ
1: ไปประพฤติตนเสื่อมเสียเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้าง
0: ครับ
1: แต่เงื่อนไขใดๆเนี่ยผมมองนะใน4เดือนเนี่ยคุณทักษิณก็คงมีความสงบเรียบร้อยสงบเรียบร้อยนะฮะก็น่าจะอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าอย่างเงียบๆนะฮะแต่ว่าพลพรรคคนเสื้อแดงแล้วก็กลุ่มทางการเมืองเนี่ยก็คงไม่ได้แบบนั้นนะ
0: ครับ
1: เพราะท่านถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของคนเสื้อแดงนะฮะก็เป็นที่เคารพสักการะก็คงมีกลุ่มการเมืองนั่นแหละแวะเวียนไปหาท่านนะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีความรู้แล้วก็เป็นที่เคารพนะฮะของกลุ่มการเมืองพรรคเพื่อไทยนะอันนี้ก็เราก็คงได้เห็นภาพการเมืองเหล่านี้กันนะครับส่วนสิ่งที่จะต้องจับตามองนะฮะก็คือเรื่องของคดีคุณทักษิณ
0: ครับ
1: ยังมีอยู่นะครับแม้คุณทักษิณเนี่ยจะพ้นโทษในห้วงของวันที่9กันยายนแล้วเนี่ยยังมีคดีมาตรา112
0: ครับ
1: 112เนี่ยอยู่ในชั้นอุทธรณ์แล้วก็อะไรต่างๆด้วยนะครับที่จะต้องจับตามองสำหรับคดีของคุณทักษิณส่วนคดีของบุตรสาวคุณแพทองธารชินวัต
0: ร
1: แล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตร
0: อ
1: ดีตนายกรัฐมนตรีที่คือน้องสาวคุณทักษิณนั่นแหละ
0: ครับ
1: ยังมีสถานะเป็นนักโทษหนีคดีคำถามคือว่าคุณทักษิณเนี่ยวางมือแล้วนะครับแต่บางทีอาจจะวางได้ไม่เต็มที
0: ่
1: เพราะยังมีความเป็นห่วงน้องสาวที่ยังมีคดีอยู่นอกประเทศอยู
0: ่ครับ
1: คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัต
0: รครับ
1: รวมถึงลูกสาวเนี่ยคุณแพทองธารชินวัตรที่ยังอาจจะมีคดีอยู
0: ่
1: ในศาลเนี่ยต้องดูว่าคุณทักษิณเนี่ยจะดำรงตนอย่างไร
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าก็น่าจะมีความเป็นห่วงในตัวน้องสาวและลูกสาวที่ยังมีคดีการที่จะให้พ้นเรื่องราวเหล่านี้ไปได้เนี่ยก็ในทางกฎหมายเนี่ยถ้าคุณยิ่งรักก็คือต้องรอหมดอายุความ
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะแล้วก็ของคุณแพทองธารเนี่ยก็คือตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมาย
0: ครับ
1: นะครับส่วนจะใช้วิธีการนอกเหนือจากนี้อะไรยังไงเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได
0: ้
1: นะฮะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคือคุณทักษิณก็ยังมี2เรื่องเนี้ย2 3เรื่องเนี้ยรออยู่นั่นก็คือคดีของคุณทักษิณที่เปิดคดีขึ้นมาใหม
0: ่ครับ
1: แล้วก็คดีของคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็คดีของลูกสาวคุณแพทองธารชินวัตรที่ยังคงพัวพันกันอยู
0: ่
1: นะครับนี่อาจจะเป็น3เรื่อง3ปัจจัยเนี่ยที่อาจจะทำให้คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่สามารถที่จะวางมือได้ 100%
0: ครับ
1: ได้นะครับอันนี้ก็ติดตามดูนะครับหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะคนก็บอกว่าโอ้คุณทักษิณน่าจะพอแล้วนะครับหลังจากที่เดินออกจากเรือนจำแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นใน8เดือนที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าพอย้อนกลับไปดูเนี่ยปัจจัยทางการเมืองที่มันยังคงมีอยู
0: ่
1: นะครับ3เรื่องที่ผมได้พูดไปที่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องใกล้ตัวประกอบกับเรื่องมวลมหาประชาชนคนเสื้อแดงแล้วก็คนยังต้องการคุณทักษิณอยู่เนี่ยคุณทักษิณจะทำยังไงจะนำประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมมาช่วยพรรคการเมืองพ
0: รรค
1: เพื่อไทยช่วยประเทศชาติและประชาชน อย่างไรมีแนวทางอย่างไรอันนี้ต้องติดตามดูกันนะครับ
0: ครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานก็มีการเปิดใจถึงกรณีของคุณทักษิณเช่นเดียวกันนะครับบอกว่ามีโอกาสไปพบอยู่แล้วหลังจากที่พ้นโทษเนี่ยก็จะหาโอกาสไปพบกับคุณทักษิณนะครับก็มองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเป็นคนที่เคารพกันมานะครับแล้วก็ท่านนายกเนี่ยเคยอยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณทักษิณด้วยนะครับก็ไม่กังวลกับบรรยากาศทางการเมืองแล้วก็ระบุว่าต้องมองเป็นบวกนะครับสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นและก็ว่าในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านนายกก็มองเป็นในเรื่องของการทำเพื่อประเทศชาติประชาชนและก็ต่อให้มีความผิดนะครับสำหรับคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นความผิดที่ภาคภูมิใจนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความคิดเห็นของทางท่านนายกนะครับเป็นสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในรอบวันเมื่อวานนี้ครับ
1: ครับส่วนเรื่องข่าวลือนะฮะพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในครั้งข่าวไทยนะครับจริงนะฮะแต่ว่าไม่พบการติดเชื้อในมนุษย
0: ์คือ
1: สายพันธุ์ใหม่มีแต่ว่ามันยังไม่ร้ายแรงและยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์นะครับ
0: ความเสี่ยงน้อยด้วย
1: ครับ
0: นะครับอันนี้เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกับบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพวกเราสองคนลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
7: บันทึก
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569รองรับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
15: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
16: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
15: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
16: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
15: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
9: กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569รองรับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000 บาทให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้
17: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีการพิจารณาวาระสำคัญอาทิกระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่2โดยบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000,000 บาทกระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำ ำเดือนกุมภาพันธ์และ2เดือนแรกของปี2569นอกจากนี้ยังต้องติดตามการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการมอบความสุขให้กับประชาชนและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาแม้ว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนให้ทันเวลาผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
9: ด้านวุฒิสภาเตรียมพิจารณารายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการแลนด์บริดจ์
7: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 นวันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลผลักดันเพื่อยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้ยังมีวาระค้างพิจารณาคือยติขอให้รัฐบาลทบทวนการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ท่ามกลางข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าของโครงการวาสนาตระเกตรายงาน
9: สำนักงานเจ้าท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงในวันนี้พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด24ชั่วโมง
18: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้แจ้งเตือนประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนและชาวเรือตลอด24ชั่วโมงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันนี้โดยสาเหตุหลักมาจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
9: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

กำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามการถ่ายทอดเสียงโครงการอบจ.พบประชาชนครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ในวันที่12พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาณองค์การบริหารส่วนตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่กันที่องค์การบริหารส่วนตำบล2พี่น้องตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะในการถ่ายทอดเสียงโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนนะคะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่1 นะคะวันนี้พบกันในวันที่12พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้ดิฉันเย็นจิตอักกำจรนะคะ
2: ค่ะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะ
1: ค่ะมาเป็นผู้บรรยายในการถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นประจำอยู่แล้วนะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจะมีโครงการดีๆแบบนี้ออกไปพบกับพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ตามอำเภอต่างๆนะคะซึ่งในปีงบประมาณนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ออกมาในพื้นที่ของอำเภอท่าแซะก็คือตำบล2พี่น้องจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะซึ่งตามกำหนดการแล้วจะมีอีก4ครั้งนะคะในวันนี้มีกำหนดการคร่าวๆดังนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกก่อนว่าให้ติดตามกันได้นะคะทางสวทชุมพรนะคะ FM 100 MHz ค่ะเราจะทำการถ่ายทอดเสียงนะคะไปจนถึงเวลา12นาฬิกานะคะรวมไปถึงหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะไปติดตามรับชมรับฟังนะคะบรรยากาศสดๆกันได้นะคะในพิธีการต่างๆนะคะหากำหนดการในวันนี้ค่ะเวลา10นาฬิกาค่ะนายนพพรอุสิทธิ์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะท่านประธานนะคะก็จะเดินทางมาเปิดงานค่ะซึ่งได้ติดต่อประสานงานกับทางอบจ.นะคะทราบว่าท่านจะมาในช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีนะคะแล้วก็มาเดินบูธต่างๆมีการแสดงต้อนรับนะคะจำนวน1ชุดรวมไปถึงตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนตามหน่วยต่างๆนะคะหลังจากนั้นท่านก็จะมากล่าวเปิดนะคะรับชมวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและการให้บริการประชาชนภายใต้นโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะรวมไปถึงมีการแสดง1ชุดนะคะกล่าวรายงานโดยนายสุชนสินสมบุญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอท่าแซะค่ะหลังจากนั้นท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายนพพรอุสิทธิ์ก็จะเป็นประธานกล่าวเปิดงานนะคะแนะนำคณะผู้บริหารรวมไปถึงสมาชิกอบจ.ต่างๆนะคะแนะนำผู้นำท้องถิ่นกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่นะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการของอบจ.จังหวัดชุมพรค่ะหลังจากนั้นจะเป็นการมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน20รายนะคะกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดชุมพรกองทุนฟื้นฟูและศูนย์ยืมคืนกายอุปกรณ์นะคะกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและนำเสนอปัญหาความต้องการในพื้นที่นะคะก็คือจะมีการถ่ายทอดไปจนถึงเสร็จสิ้นกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการสรุปประเด็นปัญหาแล้วก็ชี้แจงการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนค่ะกิจกรรมมอบกายอุปกรณ์นะคะรับประทานอาหารร่วมกันนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้มีไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างก็คือในช่วงเช้านะคะก็จะมีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังแล้วมาดูกันนะคะวันนี้มีบูธอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวคุณมาชนกจะมาบอกกันว่ามีหน่วยงานไหนออกมาให้บริการในพื้นที่นี้บ้างนะคะ
2: ค่ะหน่วยงานที่มาออกหน่วยให้บริการประชาชนนะคะก็มีหลากหลายเลยค่ะวันนี้สำหรับหน่วยงานแรกนะคะเป็นร้านสากลชุมพรจำกัดค่ะที่มาพร้อมกับกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดนะคะจากนั้นค่ะสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรค่ะได้มีกิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกก็คือการรับขึ้นทะเบียนสมัครงานค่ะรวมไปถึงการรับรายงานตัวกรณีว่างงานนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านอาชีพอิสระนะคะแล้วก็การประชาสัมพันธ์การขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวด้วยนะคะแล้วก็มีการแจกเอกสารแล้วก็ของที่ระลึกด้วยนะคะต่อไปค่ะเป็นหน่วยงานบริษัทชุมพรโอเชียน รุ๊ปจำกัดนะคะหน่วยธุรกิจบิ๊กวันค่ะมาในกิจกรรมของการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดค่ะหน่วยงานที่4นะคะบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนค่ะมาในกิจกรรมการแจกซิม by NT นะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะและต่อไปค่ะหน่วยงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรค่ะมาในกิจกรรมของการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะคะและมีการออกหน่วยให้บริการประชาชนตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะหน่วยงานที่6นะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรค่ะมาในกิจกรรมของการขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรค่ะหน่วยงานที่7ค่ะศาลจังหวัดชุมพรนะคะมาในกิจกรรมของการเผยแพร่ความรู้แล้วก็การตอบปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมไปถึงการเผยแพร่ความรู้แล้วก็ตอบปัญหานะคะเกี่ยวกับด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีของผู้บริโภคนะคะแล้วก็สุดท้ายคือการเผยแพร่ความรู้แล้วก็ตอบปัญหาทางด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรมนะคะต่อไปค่ะหน่วยงานที่8นะคะหน่วยงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรค่ะมาในกิจกรรมของการออกหน่วยบริการประชาชนแล้วก็ให้คำปรึกษานะคะในด้านของกฎหมายสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานนะคะรวมไปถึงการแจกจ่ายสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของจังหวัดชุมพรด้วยค่ะหน่วยงานที่9นะคะเป็นหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดค่ะโดยสาธารณสุขอำเภอท่าแซะนะคะโดยมีกิจกรรมการรับบริจาคดวงตาอวัยวะแล้วก็เนื้อเยื่อด้วยนะคะต่อไปค่ะเป็นหน่วยงานของสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรค่ะมาในกิจกรรมของการรับชำระภาษีตามพระราชบัญญัติรถยนต์นะคะแล้วก็เป็นการให้คำปรึกษาด้านทะเบียนรถแล้วก็ได้ใบอนุญาตการขับรถด้วยนะคะหน่วยงานต่อไปค่ะสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรค่ะมาในกิจกรรมมอบโฉนดเพื่อการเกษตรนะคะแล้วก็การรับคำขอออกโฉนดรวมไปถึงรับคำขอกรณีเปลี่ยนมือซื้อขายด้วยนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินด้วยค่ะต่อไปค่ะเป็นหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดค่ะมาในกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะคะหน่วยงานที่13ค่ะสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพรค่ะมาในกิจกรรมของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะและหน่วยงานที่14ค่ะศูนย์เพาะชำกล้าไม้มาในกิจกรรมแจกพันกล้าไม้มากมายเลยค่ะผู้ฟังคะหน่วยงานต่อไปนะคะหน่วยงานที่15นะคะกลุ่มท่องเที่ยวเครือข่ายค่ะมาในกิจกรรมของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะต่อไปนะคะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรนะคะมาในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์งานภารกิจประกันสังคมรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่17นะคะกิมบาร์เบอร์ค่ะมาในของการตัดผมฟรีนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะแล้วมีรวมไปถึงหน่วยงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยนะคะสำหรับหน่วยงานแรกก็คือสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะมาในกิจกรรมของการออกบูธจัดนิทรรศการให้ความรู้นะคะของการป้องกันภัยแล้วก็การเล่นเกมนะคะที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั่นเองค่ะและหน่วยงานต่อไปนะคะเป็นกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและโรงเรียนสากลประชานุกูลนะคะมาในกิจกรรมของการสาธิตการทำขนมช่อม่วงค่ะและการสาธิตการทำกระทงทองด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: หน่วยงานที่3ค่ะเป็นหน่วยงานกองช่างนะคะมีกิจกรรมร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะหน่วยงานที่4ค่ะหน่วยงานของกองท่องเที่ยวและกีฬานะคะมาในกิจกรรมของเกมกีฬาสันทนาการเพื่อการเรียนรู้นะคะรวมไปถึงกิจกรรมของการจุดถ่ายภาพเช็คอินค่ะเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แล้วก็รวมไปถึงการเชิญชวนนะคะให้กับประชาชนในการท่องเที่ยวโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริค่ะและสุดท้ายก็คือกิจกรรมการจุดถ่ายภาพเช็คอินและนิทรรศการการเสมือนจริงนะคะเพื่อการเรียนรู้ของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริค่ะและหน่วยงานที่5นะคะของกองสาธารณสุข กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรค่ะมาพร้อมกิจกรรมการจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนนะคะและศูนย์ยืมคืนกายอุปกรณ์ให้คำแนะนำนะคะในการยืมกายอุปกรณ์ของกองสาธารณสุขค่ะรวมไปถึงกลุ่มงานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินนะคะมีการสาธิตการ CPR ค่ะและก็การจัดประชาสัมพันธ์ความรู้นะคะเกี่ยวกับงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินและปิดท้ายกันที่รพสต.นะคะในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะได้มีกิจกรรมในการวัดความดันโลหิตการเจาะหาระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้วนะคะแล้วก็การเจาะสารเคมีในเลือดที่ปลายนิ้วนั่นเองค่ะ
3: ค่ะนี่ก็เป็นหน่วยงานต่างๆนะคะที่ออกมาให้บริการประชาชนนะคะในพื้นที่ของตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะสำหรับประชาชนท่านไหนใครที่ยังไม่ออกจากบ้านนะที่อยู่ละแวกนี้มาใช้บริการกันได้นะคะเพราะว่ามีหลายหน่วยงานเลยอย่างที่คุณมาชนกบอกไปว่ามีหลายหน่วยงานเลยที่ออกมาให้บริการประชาชนถึงที่นะคะบางเรื่องบางอย่างเราก็ต้องไปรอนะอย่างเจาะเลือดอย่างเงี้ยก็ต้องไปรอที่โรงพยาบาลกว่าจะได้ใช้บริการเนาะแต่วันนี้เขาออกมาให้ใช้บริการถึงที่แล้วก็มาใช้บริการกันนะคะมีก็จะมีของที่ระลึกจากบูธต่างๆนะคะมาเดินดูกันได้มาซื้อของกันได้มีหน่วยมีจากป่าพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรก็นำร้านค้าโอท็อปนะคะออกมาให้บริการกันใครที่อยากจะลองซื้อหาสินค้าของกินของใช้ต่างๆนะคะก็ออกมากันได้ค่ะมีร้านบิ๊กวันใช่ไหมคะแล้วก็มีสหกรณ์ที่มาให้บริการนะคะมาขายของให้ถึงที่เลยไม่ต้องเดินทางเข้าไปถึงในเมืองหรือว่าตัวอำเภอนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังมันก็จะมีของสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะน้ำมันไข่ไก่ผงซักฟอกนะคะเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งของที่ใช้ในบ้านอยู่แล้วออกมาจำหน่ายให้ในราคาพิเศษอีกด้วยนะคะวันนี้การแสดงพูดถึงการแสดงเนาะมีการแสดง2ชุดด้วยกันค่ะมีแสดงตอนที่ต้อนรับนะคะนายกท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะนายนพรอุสิทธิ์ก็คือจากอสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุยนะคะก็ไปเต้นต้อนรับตอนท่านลงจากรถเลยอยู่ข้างหน้าเลยนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังก็คือเพลงที่ใช้ก็เป็นดมเพลงลมพัดดาลานะซึ่งมีผู้แสดง12ชีวิตด้วยกันค่ะที่ไปรำต้อนรับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะส่วนการแสดงพิธีเปิดค่ะเป็นนักเรียนค่ะเป็นน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านร้านตัดผมค่ะชื่อชุดการแสดงก็คือเสน่ห์กัลปังหานะคะจำนวนผู้แสดง8คนด้วยกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็นรวมอยู่ในช่วงพิธีการนะคะซึ่งขณะนี้ก็กำลังรอท่านประธานในพิธีนะคะเดินทางมาแต่ว่าคุณผู้ชมผู้ฟังท่านไหนที่อยู่ในละแวกนี้ก็สามารถมาเดินเล่นรอหรือว่าเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆรอได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะคุณมาชนกก็คือตกนิดหน่อยนะคะตกประปรายเท่านั้นเองค่ะ
2: อากาศก็เย็นชุ่มฉ่ำเลยทีเดียว
3: ใช่ค่ะไม่ร้อนนะคุณผู้ชมผู้ฟังซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าในพื้นที่จังหวัดชุมพรไม่มีฝนเลย
2: ใช่
3: พอ 2-3 วันมันเนี่ยฝนเริ่มตกนะคะก็ทำให้บรรยากาศในทุกพื้นที่ชุ่มฉ่ำถือว่าตกทั่วทั้งจังหวัดกันเลยทีเดียวนะคะในรอบนี้เป็นการต้อนรับเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วแหละนะจากหลังจากที่แล้งมาน
2: านนะคะเนิ่นนานค่ะหลายเดือนเลยค่ะ
3: ค่ะ เรามาดูถึงหน่วยอื่นๆนะคะมีการเสนอปัญหาใช่ไหมคะเราได้บอกถึงกำหนดการต่างๆนะคะมีการเสนอปัญหาเข้ามาจากอบต.จากตำบลต่างๆในพื้นที่อำเภอท่าแซะนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีที่ไหนกันบ้างนะคะ
2: ค่ะที่แรกเลยนะคะที่มาบอกถึงสภาพปัญหาแล้วก็ความต้องการการพัฒนาพื้นที่ของอำเภอท่าแซะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหน่วยงานแรกก็คือองค์การบริหารส่วนตำบล2พี่น้องหามาพร้อมกับสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะเพราะว่าเนื่องจากถนนสายร่มเย็นหมู่ที่3ตำบล2พี่น้องเชื่อมกับหมู่ที่1นะคะที่ตำบลเขาชัยราช อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งก็เป็นถนนเส้นหลักเลยค่ะที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลนะคะโดยประชาชนก็จะใช้เป็นเส้นทางค่ะในการสัญจรไปมาเลยนะคะซึ่งการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดแล้วก็เด็กนักเรียนก็จะอาศัยเส้นทางนี้ไปโรงเรียนนะคะแต่ว่าในสภาพปัจจุบันค่ะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะแล้วก็สภาพเนี่ยชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรไปมาได้ตามปกติค่ะและรวมไปถึงในหน้าแล้งก็จะเป็นฝุ่นละอองจำนวนมากเลยนะคะก็ก่อให้เกิดเป็นมลพิษทางอากาศนะคะซึ่งทางประชาชนค่ะก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะแล้วก็เจ็บป่วยจากระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะในฤดูฝนค่ะน้ำฝนก็จะเป็นการกัดเซาะนะคะเป็นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนบ่อยครั้งค่ะซึ่งทางนี้ค่ะความต้องการนะคะก็คือการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกนะคะคอนกรีตสายร่มเย็นในหมู่ที่3นะคะที่ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะเชื่อมกับทางหมู่ที่1ตำบลเขาชัยราชอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะซึ่งขนาดผิวจราจรนะคะก็กว้างอยู่ที่5เมตรนะคะพิกัดจุดเริ่มต้นนะคะอยู่ที่7PO527101นะคะ UM12036446 นั่นเองค่ะแล้วก็พิกัดนี้ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดนะคะอยู่ที่47PO528637นะคะและ UTM12042311นั่นเองค่ะซึ่งแนวทางแก้ไขนะคะก็ได้มีการบรรจุค่ะอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนะคะปีพุทธศักราช2566ถึง2570นะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงครั้งที่1ในปี2568งบประมาณปี2568นะคะมูลค่าทั้งสิ้น3ล้านบาทในปีงบประมาณปี2569นะคะ3,7645 บาทนี่ค่ะ
3: ค่ะตำบลต่อไปค่ะเป็นของอบต.สลุยนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลสลุยนั่นเองก็เสนอสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นเดียวกันค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลสลุยนะคะได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ตำบลสลุยจำนวนหลายหมู่บ้านเลยทีเดียวค่ะได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรและก็การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดภายนอกนะคะเนื่องจากปัจจุบันถนนภายในพื้นที่

0: เรื่องของการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหม่อนไหมพรุตะเคียนค่ะตำบลสลุยอำเภอท่าแซะเชื่อมต่อบริเวณตำบลชุมโคนะคะอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะขนาดความกว้าง5เมตรระยะทาง850เมตรค่ะไหลทางหินคลุกกว้าง 0.5 เมตรนะคะหนา 0.15 เมตรค่ะพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,250 ตารางเมตรค่ะซึ่งงบประมาณก็อยู่ที่กว่า3ล้านบาทนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้มีบรรจุเข้าไปในแผนพัฒนาท้องถิ่นในพ.ศ. 2566ถึง2570นะคะก็เป็นการนำเสนอไว้ก่อนค่ะสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสลุยนะคะ
1: ค่ะต่อไปนะคะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหงเจริญนะคะมากับสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลหงเจริญค่ะได้มีการรับแจ้งนะคะจากประชาชนในพื้นที่ตำบลหงเจริญจำนวนหลายหมู่บ้านด้วยกันเลยค่ะรวมไปถึงประชาชนจากตำบลใกล้เคียงด้วยนะคะได้แก่ตำบลคู่เรียงนะคะซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันค่ะก็ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรแล้วก็การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดภายนอกนะคะเนื่องจากสภาพถนนยังเป็นถนนรูปรังนะคะในช่วงฤดูฝนก็อาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อค่ะมีน้ำขังมีน้ำกัดเซาะถนนให้พังเสียหายนะคะซึ่งเมื่อถึงฤดูร้อนก็จะมีฝุ่นเป็นอย่างมากเลยนะคะก็ทำให้การสัญจรของประชาชนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเกิดความล่าช้านะคะแล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายต่อผลผลิตได้รวมไปถึงอาจจะก่อให้เกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองค่ะซึ่งเป็นถนนสายนิคมซอย5นะคะก็ถือว่าเป็นถนนสายหลักที่ทางประชาชนตำบลหงเจริญแล้วก็ตำบลคู่ริงนะคะได้ใช้ในการคมนาคมนะคะแล้วก็ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตลอดจนการเดินทางเพื่อติดต่อสถานที่ราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลทางสถานที่ราชการโรงพยาบาลวัดแล้วก็โรงเรียนต่างๆด้วยนะคะก็มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างถนนสายนี้ค่ะเพื่อให้มีความปลอดภัยแล้วก็สะดวกในการสัญจรมีความเหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยนะคะซึ่งความต้องการในครั้งนี้ก็คือโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตนะคะที่สายนิคมซอย5หมู่ที่5ตำบลหงเจริญนะคะเชื่อมกับตำบลคุรินอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งขนาดผิวจราจรนะคะก็กว้างอยู่ที่5เมตรนะคะยาว 1,800 เมตรแล้วก็หานา 0.05 เมตรนะคะหรือว่ามีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตรนั่นเองค่ะซึ่งแนวทางแก้ไขในครั้งนี้นะคะก็ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนะคะปีพุทธศักราช2566ถึง2570นะคะซึ่งแก้ไขเป็นครั้งที่4แล้วนะคะในปี2567และในปีงบประมาณปี2568นะคะรวมทั้งสิ้น10,640,000 บาทค่ะ
0: ค่ะนั่นก็เป็นในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหงเจริญนะคะเราไปต่อที่ทรัพย์อนันต์ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังอบต.ทรัพย์อนันต์ค่ะก็เสนอเป็นโครงสร้างพื้นฐานเช่นเดียวกันนะคะเป็นระบบน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคค่ะซึ่งตอนนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลทรัพย์อนันต์นะคะรวมไปถึงดินสไลด์ทรุดตัวตามแนวตลิ่งช่วงฝนตกนะน้ำท่วมนะคะซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะก็มีเสนอความต้องการมาก็คือก่อสร้างถังน้ำใสระบบประปาค่ะก่อสร้างถังประปาแบบหอถังสูงก่อสร้างถังประปาแบบถังแชมเปญขยายท่อเมนระบบประปาทั้งพื้นที่นะคะรวมไปถึงก่อสร้างแนวคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวตลิ่งในเขตพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่7นะคะซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566ถึง2570นะคะถ้าใช้ประโยชน์ตำบลเดียวไม่ใช่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะก็ต้องรอดูการนำเสนอในเวทีการประชุมอีกทีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
1: ค่ะต่อไปนะคะเป็นทางองค์การบริหารส่วนตำบลคุริงนะคะซึ่งสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานค่ะถนนสายซอย4นิคมนะคะหมู่ที่5แล้วก็หมู่ที่6ที่ตำบลคุริงนะคะก็เป็นถนนสายหลักค่ะที่เชื่อมต่อหมู่ที่14กับ ตำบลท่าแซะนะคะแล้วก็หมู่ที่5กับตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะซึ่งเส้นทางสายนี้ก็

0: ประชาชนนะคะได้ใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกทางท้องตลาดนะคะแล้วก็รวมไปถึงโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยนะคะซึ่งในตอนนี้ค่ะมีสภาพเป็นถนนหินนะคะทำให้ฤดูแล้งเนี่ยมีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายเป็นจำนวนมากเลยนะคะและในช่วงฤดูฝนค่ะน้ำก็จะกัดเซาะถนนจนเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนที่ได้สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวนะคะซึ่งก็จะยากลำบากต่อการนำพืชผลทางการเกษตรออกมาจำหน่ายสู่แหล่งรับซื้อผลผลิตนะคะซึ่งความต้องการในครั้งนี้ค่ะคือการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย4นิคมนะคะหมู่ที่5และหมู่ที่6นะคะที่ตำบลพุริงนั่นเองค่ะเชื่อมกับทางตำบลท่าแซะแล้วก็ตำบลหงเจริญนะคะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรซึ่งขนาดผิวจราจรค่ะกว้างอยู่ที่5เมตรนะคะระยะทางยาว560เมตรด้วยกันนะคะและก็หนานะคะอยู่ที่ 0.15 เมตรเองค่ะซึ่งไหลทางหินคลุกนะคะข้างละ 0.5 เมตรนั่นเองค่ะก็เป็นตามแบบมาตรฐานงานสร้างของทางสำหรับองค์การบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งแนวทางแก้ไขครั้งนี้ก็บรรจุนะคะอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นค่ะในปีพุทธศักราช2566ถึง2570นะคะเพิ่มเติมครั้งที่1ในปี2568แล้วก็ปีงบประมาณปี2569นะคะอยู่ที่2,300,000บาทนั่นเองค่ะ
1: ค่ะผู้ชมผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะหน้าเพจ Facebook สวท.ชุมพรนะคะได้ทำการไลฟ์สดแล้วใครที่อยากจะชมหรือว่าติดตามบรรยากาศการสดๆนะคะก็สามารถไปดูกันได้นะคะที่หน้าเพจ Facebook สวท.ชุมพรค่ะหรือว่าติดตามเราสองคนฟังทางวิทยุก็ได้นะคะฟังไปเรื่อยๆก็จะมีการถ่ายทอดเสียงไปจนถึงเวลา 12:00 นนะคะผู้ชมผู้ฟังไปดูอีก1ตำบล นะคะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะค่ะก็มีการเสนอนะคะเพราะว่าด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นเดียวกันนะคะด้วยสะพานโยงลวดสายวัดนาหอยโข่งหมู่ที่11ตำบลท่าแซะนะคะที่เชื่อมต่อกับตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะเป็นสะพานข้ามคลองท่าแซะที่เชื่อมระหว่างตำบลท่าแซะและก็ตำบลนากระตามนะคะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรซึ่งประชาชนนะคะใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมสัญจรนะคะจำนวน2หมู่บ้านก็คือ2ตำบลนะคะจำนวน86ครัวเรือนประชาชน242คนแต่ปัจจุบันค่ะสภาพของสะพานโยงลวดนะคะชำรุดเสียหายหนักมากนะคะทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดนาหอยโข่งหมู่ที่11ตำบลท่าแซะนะคะซึ่งเชื่อมต่อกับตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรให้ได้มาตรฐานก็จะช่วยนะคะตอบสนองความต้องการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเด็กนักเรียนนักศึกษาค่ะในตำบลท่าแซะนะคะแล้วก็ตำบลนากระตามนะคะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะให้มีความสะดวกในการคมนาคมสัญจรได้เป็นอย่างมากนะคะซึ่งการเสนอความต้องการในครั้งนี้ก็คือการก่อสร้างนะคะคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดนาหอยโข่งหมู่ที่11ตำบลท่าแซะนะคะเชื่อมต่อกับตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งปัญหาเรื่องนี้นะคะยังไม่ได้มีการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีพ.ศ. 2566ถึง2570นะคะไม่ก็แล้วก็มีการให้เสนอเข้าประสานแผนระดับอำเภอก่อนด้วยนะคะค่ะต่อไปค่ะ
0: ค่ะต่อไปนะคะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามนะคะโดยสภาพปัญหาตอนนี้นะคะด้านโครงสร้างพื้นฐานค่ะปัญหาด้านการคมนาคมขนส่งถนนชำรุดค่ะยังเป็นลูกรังแล้วก็หน้าแล้งเนี่ยมีฝุ่นละอองหนาแน่นนะคะ
1: ค่ะตอนนี้ค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะได้เดินทางมาถึงบริเวณงานแล้วนะคะก็มีการการแสดงต้อนรับท่านนะคะ1ชุดการแสดงค่ะจาก อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุยนะคะเพลงลมเพลมพัดแล้วก็ดาหลานะคะใครที่อยากดูบรรยากาศสดๆนะคะก็ไปดูกันได้ค่ะที่หน้าเพจ Facebook สวท.ชุมพรค่ะคุณผู้ชมผู้ฟัง

0: จากหน่วยงานต่างๆหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะคะไปยืนรอต้อนรับนะบริเวณด้านหน้านะคะหลังจากนั้นท่านก็จะเดินชมบริเวณบูธต่างๆค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนที่จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดก็จะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะทางวิทยุค่ะคุณผู้ชมฟังค่ะพูดคุยกับเราประมาณ10นาทีแล้วท่านก็จะไปเปิดงานบนเวทีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะติดตามนะคะงานต่างๆได้จากทางเวทีค่ะไม่ว่าจะเป็นการประชุมการเสนอปัญหาต่างๆการมอบทุนการศึกษามอบการอุปกรณ์ต่างๆนะคะ
1: ถึงสภาพปัญหาแล้วก็ความต้องการของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามนะคะซึ่งด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะในตอนนี้ก็คือมีสภาพปัญหาอยู่ที่ด้านการคมนาคมขนส่งนะคะโดยถนนค่ะมีการชำรุดนะคะแล้วก็เป็นลูกรังด้วยนะคะแล้วก็ทางหน้าแล้งเนี่ยมีฝุ่นละอองที่หนาแน่นนะคะแล้วก็หน้าฝนเนี่ยมีถนนลื่นด้วยนะคะเป็นหลุมเป็นบ่อทางขาดไหลทางชำรุดค่ะก็ยากต่อการสัญจรนะคะซึ่งความต้องการในตอนนี้ก็คือการทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะสายป่าโรงเชคหมู่ที่14นะคะตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะซึ่งก็จะเชื่อมนะคะกับตำบลรับร่อในระยะทางกว้าง5เมตรด้วยกันนะคะแล้วก็จะยาวอยู่ที่ 1,145 เมตรนะคะและหนาอยู่ที่ 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5,725 ตารางเมตรนะคะในงบประมาณ 4,38,000 บาทนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งนะคะก็คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพิรุณรักนะคะหมู่ที่10แล้วก็หมู่ที่11นะคะในตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะเชื่อมกับทางตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะในระยะทางกว้าง5เมตรนะคะยาวอยู่ที่815เมตรนะคะหนา 0.015 เมตรนะคะหรือว่าจะมีพื้นที่ผิวจราจรที่ไม่น้อยกว่า 4,075 ตารางเมตรค่ะในงบประมาณ3ล้านบาทนะคะซึ่งแนวทางแก้ไขครั้งนี้ค่ะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนะคะในปีพุทธศักราช2566ถึง2570และแก้ไขครั้งที่2ในปี2569ในปีงบประมาณ2568นะคะอยู่ที่1ล้านบาทค่ะปีงบประมาณนะคะปี2569 1ล้านบาทแล้วก็ปีงบประมาณปี2570อยู่ที่2,23,000 บาทค่ะรวมไปถึงการบรรจุนะคะอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีพุทธศักราช2566ถึง2570นะคะเพิ่มเติมครั้งที่1ในปี2567งบประมาณปี2568มูลค่า3ล้านบาทค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นหน่วยงานของทางองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วนะคะผู้ฟังซึ่งสภาพปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานค่ะปัจจุบันนะคะเส้นทางถนนสายในทุกคลองพรหมู่ที่5ตำบลหินแก้วนะคะเชื่อมกับทางตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งก็เป็นถนนเส้นทางสายคมนาคมหลักนะคะที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งเป็นเส้นทางที่การคมนาคมนะคะที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาค่ะเพื่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรการขนส่งผลผลิตนะคะรวมไปถึงการติดต่อราชการทางการศึกษาแล้วก็การเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขด้วยนะคะซึ่งถนนสภาพถนนเดิมก็ยังคงเป็นถนนลูกรังถนนดินนะคะหรือว่ามีสภาพความการชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การสัญจรไม่สะดวกนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาน้ำขังถนนลื่นแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะก็จะส่งผลกระทบนะคะต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะซึ่งความต้องการในครั้งนี้ค่ะก็เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์นะคะอยู่ที่คอนกรีตกว้าง6เมตรนะคะระยะทางยาวอยู่ที่650เมตรนะคะไหลทางกว้างข้างละ 0.5 เมตรค่ะซึ่งแนวทางแก้ไขในครั้งนี้ค่ะจะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนะคะในปีพุทธศักราช2566ถึง2570ค่ะเพิ่มเติมครั้งที่1ในปี2567ปีงบประมาณปี2567นะคะรวมทั้งสิ้น3ล้านบาทค่ะ
0: ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นอกหน่วยสุดท้ายนะคะที่นำเสนอเป็นเอกสารมาแล้วนะคะก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตามค่ะแต่จะบอกว่าบ้านดิฉันเองนะ
1: คะ
0: ดิฉันเดินทางผ่านทุกวันนะคะถนนเส้นนี้นะคะหรือว่าสะพานที่เข้าขอมก็คือสะพานข้ามคลองละมุหมู่ที่8บ้านละมุตำบลนากระตามนะคะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะเป็นสะพานที่มีลักษณะทางแคบแล้วก็มีระดับต่ำกว่าถนนสายหลักค่ะเส้น360นะคะทำให้เป็นจุดเสี่ยงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็ยังกีดขวางเส้นทางน้ำในช่วงฤดูฝนตกระบายน้ำไม่ทันเกิดน้ำท่วมขังนะคะทำให้ช่วงมรสุมเกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานเนื่องจากว่าการกีดขวางทางน้ำค่ะเส้นทางนี้มีผู้ใช้สัญจรเป็นจำนวนมากจึงมีความจำเป็นต้องการแก้ไขโดยเร่งด่วนค่ะก็คือเสนอความต้องการโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองละมุนะคะหมู่ที่8ตำบลนากระตามเชื่อมตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรขนาดกว้าง8เมตรยาว30เมตรนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566ถึง2570เพิ่มเติมครั้งที่1ทับ2568ค่ะจะเป็นงบประมาณปี2569นะคะ3,105,000 บาทรู้สึกดีใจบ้านตัวเอง
1: เพราะว่าขับรถผ่านทุกวัน
0: ขับรถผ่านทุกวันก็เห็นถึงสภาพปัญหาเพราะว่ามันเป็นการเชื่อมโยงระหว่าง2ตำบลก็คือไม่ใช่2ตำบลนะ2อำเภอด้วยก็คือเมืองแล้วก็ท่าแซะนะคะก็การแก้ไขปัญหาก็อาจจะแบบของใครดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทางอบต.นากระตามนะคะที่ได้นำเสนอนะคะผู้ชมผู้ฟังเอาล่ะตอนนี้การแสดงที่แสดงต้อนรับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายนพดุสิตนะคะจบลงแล้วนะคะเป็นการแสดงจากอสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุยค่ะ2ผลงานเพลงลมพัดลมเพดาลานะคะซึ่งจำนวนผู้แสดง12ท่านด้วยกัน12ชีวิตด้วยกันค่ะหลังจากนั้นนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายนพดุสิตค่ะก็จะไปเดินชมบูธต่างๆนะคะว่ามีหน่วยงานไหนออกให้บริการบ้างเดี๋ยวจะให้คุณว่าชนกควรให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่ามีใครนะคะมาให้บริการประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล2พี่น้องบ้างนะคะ
1: ค่ะหน่วยงานที่มาออกหน่วยในวันนี้นะคะหน่วยงานแรกที่ได้มาออกนะคะก็คือร้านสากลชุมพรจำกัดนะคะที่มาในกิจกรรมของการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดนะคะต่อไปนะคะเป็นของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรนะคะมาในกิจกรรมรับขึ้นทะเบียนสมัครงานค่ะรวมไปถึงการรับรายงานตัวกรณีว่างงานนะคะแล้วก็การให้คำปรึกษาด้านอาชีพอิสระด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมของการประชาสัมพันธ์การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวแล้วก็การแจกเอกสารแล้วก็ของที่ระลึกด้วยนะคะและต่อไปค่ะเป็นหน่วยงานบริษัทชุมพรโอเชียนกรุ๊ปจำกัดนะคะหรือว่าหน่วยธุรกิจบิ๊กวันนั่นเองค่
0: ะ
1: มาในกิจกรรมของการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดค่ะค่ะต่อไปเป็นหน่วยงานของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะคะซึ่งมาในกิจกรรมของการแจกซิม by my NT นะคะแล้วก็การให้คำปรึกษาด้านอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะหน่วยงานที่5ค่ะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรค่ะมาในกิจกรรมของการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมรวมไปถึงการออกหน่วยให้บริการประชาชนตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะหน่วยงานที่6นะคะเป็นของสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรนะคะมากับกิจกรรมของการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรค่ะหน่วยงานที่7นะคะศาลจังหวัดชุมพรค่ะมาในกิจกรรม3กิจกรรมด้วยกันนะคะก็คือการเผยแพร่ความรู้และการตอบปัญหาด้านกฎหมายค่ะที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการเผยแพร่ความรู้และการตอบปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีผู้บริโภคนะคะรวมไปถึงเผยแพร่ความรู้และตอบปัญหาด้านอื่นๆด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรมนั่นเองนะคะต่อไปหน่วยงานที่8ของเรานะคะเป็นหน่วยงานของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งมาในกิจกรรม3กิจกรรมด้วยกันนะคะเป็นการออกหน่วยบริการประชาชนการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะรวมไปถึงกิจ จกรรมของการแจกจ่ายสื่อประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะและหน่วยงานต่อไปนะคะเป็นหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดค่ะโดยทางสาธารณสุขอำเภอท่าแซะนะคะซึ่งมาในกิจกรรมของการรับบริจาคดวงตาอวัยวะแล้วก็เนื้อเยื่อด้วยนะคะต่อไปค่ะหน่วยงานที่10นะคะคุณผู้ฟังหาหน่วยงานของสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรนะคะที่มาในกิจกรรมของการรับชำระภาษีตามพรบรถยนต์นะคะแล้วก็รวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านทะเบียนรถแล้วก็ด้านใบอนุญาตขับรถอีกด้วยนะคะต่อไปค่ะหน่วยงานที่11แล้วนะคะเป็นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรนะคะมาใน3กิจกรรมด้วยกันค่ะคือการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรนะคะการรับคำขอออกโฉนดและการรับคำขอกรณีเปลี่ยนมือซื้อขายด้วยนะคะและสุดท้ายก็คือการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายการปฏิรูปที่ดินนั่นเองค่ะและหน่วยงานที่12นะคะเป็นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งจะมีการจัดแสดงแล้วก็การจำหน่ายสินค้าโอท็อปด้วยนะคะหน่วยงานที่13ค่ะสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพรมาในกิจกรรมของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะและหน่วยงานของศูนย์เพาะชำกล้าไม้ค่ะมาในกิจกรรมของการแจกพันกล้าไม้นะคะหน่วยงานที่15ค่ะกลุ่มท่องเที่ยวเครือข่ายบ้านหมอพอเพียงนะคะซึ่งก็จะมาในกิจกรรมของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะและทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรนะคะก็มาในกิจกรรมของการประชาสัมพันธ์งานภารกิจประกันสังคมรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือหน่วยงานกิมบาร์เบอร์ก็มาในกิจกรรมของการตัดผมฟรีนั่นเองค่ะก็เป็นหน่วยงานของหน่วยงานของทางหน่วยให้บริการประชาชนนะคะแล้วก็ยังมีอีกค่ะหน่วยงานในสังกัดของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะผู้ฟังก็ของทางสำนักงานปลัดนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะมาในกิจกรรมของการออกบูธนะคะจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยนะคะรวมไปถึงมีการเล่นเกมด้วยค่ะเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะและหน่วยงานต่อไปค่ะเป็นของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะของโรงเรียนสากลประชานุกูลค่ะซึ่งจะมาในกิจกรรมของการสาธิตนะคะการทำขนมช่อม่วงแล้วก็การทำกระทงทองด้วยนะคะและหน่วยงานต่อไปนะคะของทางหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะเป็นหน่วยงานกองช่างนะคะได้ร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะและหน่วยงานที่4นะคะหน่วยงานของกองท่องเที่ยวและกีฬาค่ะมาใน3กิจกรรมด้วยกันนะคะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมเกมกีฬาสันทนาการเพื่อการเรียนรู้และกิจกรรมที่2เป็นจุดถ่ายภาพเช็คอินนะคะเพื่อสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็รวมไปถึงการเชิญชวนประชาชนให้ท่องเที่ยวโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานนี้ก็จะมีจุดถ่ายภาพเช็คอินด้วยนะคะแล้วก็นิทรรศการเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันที่กองสาธารณสุขก็ประกอบไปด้วย3กองด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรนะคะที่มาในกิจกรรมของการจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์แล้วก็การดำเนินงานกองทุนนะคะรวมไปถึงศูนย์ยืมคืนกายอุปกรณ์ให้คำแนะนำในการยืมกายอุปกรณ์ของทางกองสาธารณสุขด้วยนะคะแล้วมีอีกหนึ่งกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มงานบริหารการแพทย์ฉุกเฉินนะคะมาในกิจกรรมของการสาธิตการ CPR ค่ะรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ความรู้นะคะเกี่ยวกับงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินค่ะแล้วก็ปิดท้ายที่รวสตในสังกัดของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะที่มาในกิจกรรมของการวัดความดันโลหิตนะคะรวมไปถึงการเจาะหาระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้วแล้วก็การเจาะหาสารเคมีในเลือดที่ปลายนิ้วด้วยนะคะ
2: ค่ะก็ใครที่อยากจะไปตรวจวัดความดันน้ำตาลอาจจะไม่ทันแล้วเวลานี้นะเพราะว่าน่าจะทานข้าวเช้ากันไปแล้วแต่ว่าสารเคมีเรายังไปตรวจหาได้นะคะก็รอฟังผลเลยค่ะก็สักพักหนึ่งเราไปเจาะแล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะให้ไปรับผลนะคะคุณว่าชนกเคยไปเจาะไหมตรวจวัดอะไรนะไอสารเคมีในเลือด
1: รู้สึกว่าเหมือนจะเคยนะคะ
2: เคยไปตรวจที่งานกาชาด
1: ที่งานกาชาดแล้วก็ตอนนั้นก็คือเลือดมีสารเคมีด้วยค่ะใช่
2: ไม่รู้ทานอะไร
1: ค่ะเลือดมีสารเคมีผักที่ไม่ล้างหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
2: ผักที่มีสารพิษก็ทำให้เลือดเรามีสารพิษได้นะคะ
1: ใช่ค่ะถ้าใครอยากทานผักสดก็แนะนำให้มีการล้างก่อนทุกครั้งนะคะ
2: ล้างด้วยอะไรนะผงหรือว่าน้ำยาที่สำหรับล้างผักร้านสั่งเคมีอาจจะแบบแช่เกลือแช่น้ำส้มสายชูสัก10นาทีก
1: ็หรือว่าเบกกิ้งโซดา
2: ใช่ค่ะวันนี้มีการนอกจากว่ามาออกบูธให้บริการแล้วนะคะก็ยังมีการมอบทุนการศึกษารวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆด้วยสำหรับน้องๆ นะคะในหลายโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็มีหลายโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีการมอบทุนการศึกษาด้วยนะทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ต้องได้รับทุนนะคะจำนวนที่ประสบปัญหาทางสังคมนะคะจำนวน10ทุนด้วยกันค่ะโอ้มีหลายท่านทีเดียวนะ
1: ใช่ค่ะ
2: มีหลายโรงเรียนเนาะ
1: แบ่งเป็นแต่ละปัญหาด้วยกันนะคะ
2: แต่ละตำบล
1: แต่ละตำบล
2: ใช่ไหมใช่ค่ะก็แบ่งเป็นไปในหลายหมู่บ้านนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังนั่นนะคะแล้วก็มีการมอบกายอุปกรณ์ด้วยนะคะก็กายอุปกรณ์เนี่ยมอบให้2ท่านด้วยกันค่ะก็คือเป็นการเตียงผู้ป่วยนะคะรวมไปถึงรถนั่งคนพิการชนิดปรับไม่ได้นะคะให้2ท่านด้วยกันรวมไปถึงเรื่องราวของส่วนร่วมนำเสนอต่างๆบนเวทีนะคะในการจัดประชุมก็เป็นรูปแบบของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะนายนพพรอุสิทธิ์ค่ะเป็นประธานที่ประชุมด้วยแล้วก็นางวาสนาหนูอิ่มผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณนะคะว่าที่ร้อยตีประชุมโพทักษิณผู้อำนวยการกองช่างค่ะนายสุชนสินสมบูรณ์สมาชิกองค์สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอท่าแสจะขึ้นไปนั่งบนเวทีนะคะเพื่อที่จะรับฟังปัญหาจากองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ของอำเภอท่าแสนั่นเองอย่างที่บอกไปมีเสนอมาเป็นเอกสารแล้ว9อบต.ด้วยกันค่ะแต่หลังจากนั้นก็จะมีการอาจจะมีการเสนอเพิ่มเติมนะคะในบรรยากาศของการประชุมนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในสังกัดหรือว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆที่ยังไม่ได้เสนอมาในการก่อนการประชุมครั้งนี้นะคะหลังจากนั้นท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็จะชี้แจงถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆตามความต้องการที่เสนอมานะคะว่าอันนี้โครงการนี้เป็นแบบไหนได้ตอนไหนหรือว่าต้องทำยังไงก่อนนะคะก็เป็นบรรยากาศแบบนี้หลังจากนั้นก็
1: จะได้รับทราบร่วมกันนะคะว่ามีปัญหาแล้วก็มีการชี้แจงยังไงบ้าง
2: ใช่ค่ะตอนนี้ท่านนายกการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะก็เดินตามบูธต่างๆนะเดินทางมาถึงแล้วนะคะก็กำลังเดินเยี่ยมชมตามบูธต่างๆอย่างที่คุณมาชนกบอกไปว่ามีอะไรมาให้บริการบ้างนะคะท่านก็จะเยี่ยมชมไปทุกบูธค่ะเสร็จแล้วนะคะท่านก็จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะที่บูธของสวทชุมพรนะคะซึ่งก็ใช้เวลาอยู่ตรงนี้ประมาณ10นาทีนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะแล้วก็ท่านจะหลังจากนั้นท่านจะไปเปิดนะคะเปิดเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะคะโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569ครั้งที่1นะคะที่องค์การบริหารส่วนตำบล2พี่น้องตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแสะจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะ
1: ค่ะซึ่งใครอยากดูบรรยากาศสดๆก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตอนนี้เรามีไลฟ์อยู่ที่เพจนะคะของสวทชุมพรของเรานั่นเองนะคะ
2: คือตอนนี้ท่านอยู่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรนะคะก็เดินผ่านมาหลายบูธแล้วแหละมีหลายบูธนะคะทางสำนักงานขนส่งนี่มาให้บริการในเรื่องของทะเบียนรถยนต์ทะเบียนสวยด้วยนะคะให้คำปรึกษาอะไรกัน
1: ก็มีการรับชำระภาษีตามพรบรถยนต์นะคะรวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านทะเบียนรถแล้วก็การใบอนุญาตขับรถด้วยนะคะ
2: ค่ะก็สามารถไปปรึกษากันก่อนได้ก่อนที่บางทีต่อทะเบียนรถก็อาจจะไม่ต้องไปเข้าในเมืองหรืออะไรนะคะคุณผู้ชมฟังก็ไปต่อทะเบียนได้สำหรับรถใหม่ๆเนาะถือทะเบียนเล่มเดียวมาก็มาต่อได้เลยนะคะสำหรับทะเบียนขาดรถใครที่กำลังจะทะเบียนขาดหรืออะไรแบบนั้นนะคะ
1: ไม่ต้องไปขอ คำปรึกษาได
2: ้ต้องเดินทางเข้าไปถึงในเมืองนะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะต่างๆที่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะหลังจากการเข้าร่วมพิธีเปิดแล้วนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังก็จะได้ไปติดตามนะคะเสียงบรรยากาศต่างๆจากบนเวทีนะคะซึ่งตอนนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะได้เยี่ยมชมบูธต่างๆค่ะใกล้ครบแล้วนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังเดี๋ยวจะเดินมาพูดคุยกับเรานะก่อนที่จะไปเริ่มพิธีเปิดบนเวทีค่ะก็จะมีการกล่าวต้อนรับนะคะก็รับชมวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็การให้บริการประชาชนภายใต้นโยบายการบริหารราชการขององค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็มีการแสดง1ชุดนะคะบนเวทีนะคะซึ่งเป็นการแสดงจากน้องๆ นักเรียนค่ะจากโรงเรียนบ้านร้านตัดผมนะคะชื่อชุดการแสดงก็คือเสน่ห์กันละปังหาค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังมีผู้แสดงจำนวน8ชีวิตด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้น้องๆมารอข้างเวทีแล้วนะคะซึ่งเราอยู่ข้างเวทีแล้วเราก็จะเห็นบรรยากาศต่างๆได้ทั่วถึงเลยนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังหลังจากการแสดงแล้วนะคะก็จะมีการกล่าวรายงานโดยนายสุชนสินสมบูรณ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอท่าแซะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจะเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนะคะมีการแนะนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะรวมไปถึงแนะนำผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่หัวหน้าส่วนราชการของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะมีกิจกรรมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน20รายนะคะจากทางพมจ.จังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะรวมไปถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดชุมพรค่ะกองทุนฟื้นฟูและศูนย์ยืมคืนการอุปกรณ์นะคะกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและก็นำเสนอปัญหาความต้องการต่างๆของประชาชนและก็ชุมชนในพื้นที่อำเภอท่าแซะนะคะรวมหลังจากนั้นจะเป็นการสรุปประเด็นปัญหาชี้แจงแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนค่ะกิจกรรมมอบกายอุปกรณ์นะคะถือว่าเป็นเสร็จสิ้นเนาะก็มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันแล้วก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนั่นเองค่ะ
1: ซึ่งเราก็จะได้ฟังสดๆกันในวิทยุของเรานั่นเองนะคะ
2: ใช่ลงไปถึงหน้าเพจ Facebook ด้วยนะคะก็ดูสดผ่านหน้าเพจกันได้นะคะ
1: ก็จะเห็นภาพบรรยากาศเลยนะคะ
2: ก็จะมีบรรยากาศการประชุมการนำเสนอปัญหาต่างๆในพื้นที่ของแต่ละตำบลนะคะให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะได้รับทราบแล้วก็มีการชี้แจงเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆรวมไปถึงในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เสนอมานะคะว่าอย่างไรบ้างนะคะท่านจะชี้แจงให้กับทุกโครงการที่นำเสนอเข้ามาในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งนั่งบนเวที2ท่านที่4ท่านใช่มั้ยที่มาชี้แจงบนเวทีก็คือใครบ้างคะคุณมาชนกคะ
1: ค่ะก็คนที่จะมาเชิญสำหรับการมีส่วนร่วมในการนำเสนอความต้องการของประชาชนในครั้งนี้นะคะท่านแรกก็คือนายนพพรอุสิตนั่นเองนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรซึ่งจะเป็นประธานที่ประชุมในครั้งนี้นะคะและมีนางวาสนาหนูอิ่มนะคะผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณว่าที่ร้อยตีประชุมโพทักษิณผู้อำนวยการกองช่างนะคะแล้วก็นายสุชนสินสมบุญนะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอท่าแซะนั่นเองค่ะ
2: ค่ะซึ่งทุกท่านเหล่านี้นะคะก็เป็นบุคลากรของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะช่วยดูโครงการต่างๆนะคะถึงความเป็นไปได้ต่างๆนะคะผู้ชมผู้ฟังก็จะมาร่วมชี้แจงกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายนพพรอุสิตด้วยนะคะตอนนี้ท่านอยู่ที่บูธของSafety First นะก็คือทางของท่านอยู่บริเวณบูธนะคะในบูธของ มีเกมด้วยนะคะสำหรับบูธนี้นะคะใครที่สนใจก็ไปดูได้นะคะการช่วยเหลือต่างๆน่าจะเป็น
1: การป้องกันภัยใช่ไหมคะเป็นหน่วยงานของทางสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองค่ะก็มาในกิจกรรมของการออกบูธนะคะเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยนั่นเองค่
2: ะ
1: แล้วรวมไปถึงการเล่นเกมนะคะที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั่นเองค่ะในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นการให้ความรู้อยู่นะคะเรื่องของการป้องกันภัยนะคะ
2: ก็มีอุปกรณ์ครบสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะ
1: ก็มีทั้งเสื้อชูชีพนะคะมีทั้งห่วงยางนะคะ
2: เป็นการทดสอบ
1: ค่ะ
2: ใช่ไหม
1: ทดสอบแล้วก็น่าจะมีถังดับเพลิงอยู่ด้วยนะคะ
2: ใช
1: ่ไหมคะคุณเย็นจิต
2: ใช่ค่ะคุณแม่ชนุกนี่ก็เป็นกิจกรรมต่างๆใครที่อยู่ในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องเราก็มาร่วมกิจกรรมกันได้มาร่วมใช้บริการบูธต่างๆที่เขามาออกให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นการต่อทะเบียนรถถ้าสำนักงานเกษตรเนี่ยรู้สึกว่าจะมาต่อเล่มเขียวได้นะคะแล้วก็มีสปกไหมคะรอบนี้มาดูโฉนดสปกก็ได้นะคะรวมไปถึงหน่วยงานการซื้อของต่างๆนะคะมีร้านมาออกร้านเพื่อที่จะจำหน่ายสินค้าผู้โภคบริโภคในราคาประหยัดนะคะก็มาดูกันได้นะคะผู้ชมผู้ฟังมี2ร้านด้วยกันเป็นร้านของสหกรณ์ชุมพรจำกัดนะคะแล้วก็อีกร้านหนึ่งก็คือ Big One นะผู้ชมผู้ฟังค่ะก็สามารถมาซื้อกันได้ก็คือจำหน่ายสินค้าผู้โภคบริโภคราคาประหยัดไม่ต้องเดินทางเข้าไปถึงในเมืองนะก็มาซื้อตรงนี้ได้หรือว่าจะมารับซิมนะคะจาก NT ก็ได้นะคะฉันว่าจะไปขอสักซิม
1: ซิม NT เดี๋ยวนี้ก็คือเร็วมากเลยนะคะ
2: เอาไว้ใช้อินเทอร์เน็ต
1: หรือว่าใครอยากได้คำปรึกษาก็สามารถมาปรึกษาในเรื่องของอินเทอร์เน็ตกับทาง NT ได้นะคะ
2: ก็คือในพื้นที่นี้ก็จะมีนะใช้อินเทอร์เน็ตของ NT ด้วยนะคะทางพัฒนาสังคมและงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรนะคะก็มีการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมอย่างที่บอกไปมี20ท่านด้วยกันที่ได้รับทุนนี้นะคะแล้วก็ออกหน่วยให้บริการค่ะตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะอย่างที่บอกว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
1: ใช่มาขึ้น
2: ทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ถึงที่นะคะไม่ต้องไปถึงอำเภอนะคะเล่มเขียวค่ะคุณผู้ฟังเล่มเขียวนะคะนำมาปรับกันได้ขึ้นทะเบียนปรับปรุงก็ได้นะคะศาลจังหวัดชุมพรนะคะก็จะมาเผยแพร่ความรู้แล้วก็ตอบปัญหาด้านกฎหมายต่างๆใครที่มีข้อสงสัยเรื่อง
1: หรือว่ามีข้อพิพาทต่าง
2: ๆก็สามารถมาขอคำปรึกษากันได้นะคะทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรค่ะออกหน่วยให้บริการนะคะให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้วก็มีการแจกจ่ายสื่อประชาสัมพันธ์ใครที่กำลังว่างงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมาปรึกษาตรงนี้ได้อยากจะหางานทำนะคะก็มาปรึกษาตรงนี้ได้นะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดค่ะโดยสาธารณสุขอำเภอท่าแซะนะคะใครที่อยากจะบริจาคดวงตาอวัยวะหรือว่าเนื้อเยื่อต่าง
1: ๆก็สามารถบริจาค
2: แต่ไม่มีโอกาสเดินไปถึงสภากาชาดไทยหรือว่าโรงพยาบาลนะที่โรงพยาบาลก็จะมีศูนย์นะให้บริจาคใช่ไหม
1: คะ
2: ก็มาบริจาค
1: ถ้าใครบริจาคก็จะได้บัตรด้วยนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์บนใบขับขี่ด้วยค่ะว่าเราเนี่ยทำการบริจาคใช่ค่ะเพราะดิฉันคือบริจาคเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: อันนี้ฉันไม่ทราบนะคุณแม่ชนกเขาเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงนะคะผู้ชมผู้ฟังเพราะว่าไม่เคยคิดจะบริจาคแต่กำลัง
1: ลังเลอยู่
2: นะคะว่าแบบไหนนะคะก็คือจะมีสัญลักษณ์บอกว่าเราเป็นผู้บริจาค
1: สัญลักษณ์บนใบขับขี่ค่ะว่าเราเป็นผู้บริจาคใช่
2: ค่ะที่อื่นนะคะมีบูธไหนกันบ้างที่มีบูธน่าสนใจต่างๆรวมไปถึงนะคะพมจ.เขาจะพานำร้านค้าจากในร้านค้าโอท็อปนะมาจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรค่ะก็มีนำบูธนะคะต่างๆมาจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายสินค้าโอท็อปนะคะ
0: ฉันเดินไปดูแล้วมีหลายร้านด้วยกันนะคะขายของกินของใช้ค่ะคุณผู้ชม
1: ของกินก็น่ากินมาก
0: เป็นอาหารทะเลแห้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะกะปิเครื่องแกงหรือว่าปลาเค็มอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะรวมไปถึงมีร้านกาแฟด้วยฉันไปชิมมาแล้ว
1: ก็เป็นของพื้นถิ่นเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะรวมไปถึงของกินนิดหน่อยๆต่างกินเล่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีขนม
1: ให้ลูกชิ้น
0: ใช่ขนมเปี๊ยะนะของโอท็อปจังหวัดชุมพรนะคะก็ไปใครที่ชอบรับประทานอะไรก็ไปหาดูกันได้นะคะตรงนั้นมีหลายร้านด้วยกันค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรค่ะเป็นมารับชำระภาษีพรบรถยนต์นะคะใครที่จะซื้อพรบชำระภาษีมาตรงนี้ได้เลยโดยทั่วไปรถใหม่ๆไม่ต้องตรวจสภาพก็สามารถซื้อพรบตรงนั้นแล้วก็ต่อภาษีตรงนั้นได้เลยก็คือรับชำระไปเลยนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านทะเบียนรถยนต์และด้านใบอนุญาตขับรถนะคะต่อไปค่ะสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรนะคะวันนี้อย่างที่บอกไปมีการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรนะคะรับคำปรึกษาคำขอออกโฉนดค่ะรับคำขอกรณีเปลี่ยนชื่อก็คือมีการซื้อขายนะคะโฉนดสปก.เนาะก็มีเปลี่ยนมือการซื้อขายนะคะเป็นยังไงบางท่านอาจจะเคยได้ยินว่าสปก.ที่ดินสปก.สมัยแต่ก่อนเนี่ยห้ามซื้อขายนะคะก็คือยกเป็นสมบัติได้แต่ตอนนี้มันปรับเปลี่ยนเป็นโฉนด
1: แต่ว่ารูปแบบยุคสมัย
0: ใช่ค่ะเป็นโฉนดของสำนักงานเส้นสำนวนของสปก.นี่แหละแปลงปฏิรูปที่ดินนี่แหละค่ะคุณผู้ชมฟังสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้นะคะใครอยากทราบรายละเอียดลึกๆไปกันได้ที่บูธของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรนะคะก็มีให้คำปรึกษาต่างๆรับคำขอออกโฉนดนะคะให้คำปรึกษาด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินนะคะต่อไปค่ะสำนักงาน

0: ารถมอเตอร์ไซค์มากันได้ที่บูธของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพรนะคะสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใครที่อยากเปลี่ยนนะก็มา
1: ก็สำคัญกันเครื่องยนต์มากมากเลยนะคะเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะ
0: ค่ะศูนย์เพาะชำกล้าไม้ค่ะนำกล้าไม้มาแจกนะคะวันนี้แจกพันกล้าไม้ใครที่อยากจะได้พันต้นไม้ไปปลูกในสวนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็มารับกันไปได้นะคะสำหรับแจกพันกล้าไม้นะคะกลุ่มท่องเที่ยวเครือข่ายบ้านหมอพอเพียงค่ะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอันนี้ไปเดินแล้วยังไม่เห็นแต่ว่าด้วยจากหลายๆครั้งที่เราไปออกบูธเนี่ยเราไม่เคยเจอเจ้านี
1: ้ค่ะ
0: อยากจะดูเหมือนกันว่าจำหน่ายชุมชนอะไ
1: ร
0: กลุ่มท่องเที่ยวเครือข่ายบ้านหมอพอเพียงนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าแซะหรือเปล่าถึงได้มาร่วมนะคะเพราะว่าไปที่อื่น
1: แต่ฟังแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนก็เราก็อยากอุดหนุนเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะเมื่อเช้าไปเดินแล้วแต่ว่าบูธอาจจะยังตั้งไม่ครบนะคะแต่ตอนนี้อาจจะครบแล้วนะคะผู้ชมผู้ฟังก็ขายสินค้าชุมชนต่างๆนะคะตอนนี้ท่านอยู่ที่บูธของกาแฟนะคะ
1: เป็นกาแฟของท้องถิ่นพื้นถิ่นของเราเองนะคะ
0: ไปต่อกันที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรค่ะก็ออกมาประชาสัมพันธ์นะคะงานภารกิจประกันสังคมสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะใครที่อยู่ในสำนักงานเป็น
1: ผู้ประกันตน
0: ประกันสังคมผู้ประกันตนประมาณนั้น
1: ม33ม30นะคะก็สามารถมารับคำปรึกษาได้นะคะ
0: 33 39 40ค่ะก็สามารถมารับคำปรึกษาได้นะคะใครที่เป็นผู้ปกครองตนเนาะสิทธิต่างๆของท่านนะคะก็อาจจะยังเข้าใจไม่ถ่องแท้หรือว่ามีข้อสงสัยนะก็ไปที่บูธได้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการนะคะให้คำปรึกษาอยู่นะคะมีอันนี้สนใจตัดผมฟรีนะใครที่อยากจะตัดผมมาตัดผมฟรีได้ที่บูธของกิมบาร์เบอร์คุณผู้ชมผู้ฟัง
1: รับรองฝีมือว่าสวยงามแน่นอนนะคะ
0: ช่างออกมาตัดให้นะคะก็ไม่ต้องเดินทางไปร้านตัดผมมาตรงนี้แหละได้ทุกอย่างเลยนะคะวันนี้ได้ทุกบูธเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
1: ค่ะและยังมีบูธของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เมื่อสักครู่ก็ท่านนายกก็ได้ไปเยี่ยมชมเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็เป็นการออกบูธนะคะการจัดนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันภัยนะคะรวมไปถึงมีการเล่นเกมด้วยนะคะเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะซึ่งบูธเมื่อกี้ก็มีทั้งถังดับเพลิงนะคะมีทั้งเสื้อชูชีพนะคะก็มีหลากหลายเลยนะคะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันภัยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และต่อไปค่ะเป็นของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะซึ่งบูธนี้น่าสนใจมากเลยนะคะที่มีการสาธิตการทำขนมข้าวม่วงนะคะ
0: ขนมไทย
1: แล้วก็กระทงทองด้วย
0: ขนมข้าวม่วงนี่คือต้องจับข้าวเหนียบมาจับจีบไหมจะเป็นจีบดอกไม้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งก็เคยทำขนมช่อม่วงค่ะก็ถือว่าเป็นความวิจิตรของขนมไทยของบ้านเราได้เลยค่ะ
0: ไม่เคยรู้สึกว่าไม่เคยรับประทานรสชาติเป็นยังไงคะคุณมาชนกคะ
1: รสชาติก็ออกหวานตามสไตล์ขนมไทยของ
0: ค
1: ือ
0: เป็นไส้มะพร้าวหรือข้างในหรือว่าอะไร
1: ออกหวานไส้มะพร้าวแล้วข้างบนก็เป็นแป้งแล้วก็เราก็จับจีบแป้งเป็นรอบๆนะคะแล้วก็เป็นความประณีตของขนมไทยนะคะส่วนมากก็คือกินด้วยตาแล้วก็กินด้วยปากด้วยนั่นเองค่ะ
0: ก็กว่าจะได้กินนะ
1: ใช่ขนมไทยของเรานะคะ
0: ก็น่าเป็นแบบสวยงามเนาะก็คือเป็นการสอนอาชีพแหละก็ถ้ามองให้ดีถ้าเราไปหัดทำถ้าเราทำเป็นสามารถทำเป็นอาชีพแล้วก็ทำขายได้นะสำหรับขนมช่อม่วงคือเป็นความปราณีตวิจิตรงดงามของขนมไทยนะคะเอาไปแบบว่าจัดเบรกหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ
1: แล้วก็เป็นถือว่าเป็น Amazing Thailand ด้วยนะคะเพราะว่ามีแค่ของไทยอย่างเดียวที่สวยงามขนาดนี
0: ้ดอกหนึ่งใช้เวลานานไหม
1: นานมากค่ะเพราะว่ากว่าจะจับจีบได้ครบรอบแล้วก็แต่ละรอบนี่ก็คือเป็นชั้นขึ้นไป
0: กว่าจะเป็นดอกไม้หนึ่งดอกเลยคุณชมคุณฟังในการทำขนมหนึ่งชิ้น
1: แต่กระทงทองนี้ยังไม่เคยมาก่อนใช่ ก็วันนี้ก็ถ้าใครสนใจที่จะดูการสาธิตนะคะทั้งขนมช่อม่วงแล้วก็ขนมกระทงทองเนี่ยก็สามารถดูได้เลยนะคะที่บูธของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแล้วก็โรงเรียนสากลประชานุกูลนั่นเองนะคะ
0: ค่ะต่อไปค่ะทางกองช่างนะคะก็ไปร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะอย่างที่บอกไปใครที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องต่างๆก็ให้มาที่บูธของสำนักงานพัฒนาสังคมขออภัยค่ะสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานได้นะคะต่อไปก็กองท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็จะมีกิจกรรมเกมกีฬาสันทนาการเพื่อการเรียนรู้นะคะจุดถ่ายภาพเช็คอินสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็เชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่นะคะตามพระราชดำริที่ตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะรวมไปถึงมีจุดถ่ายภาพเช็คอินและก็นิทรรศการเสมือนจริงนะคะเพื่อการเรียนรู้ลงโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริด้วยนะคะ
1: ถ้าใครอยากได้ความรู้นะคะก็สามารถไปดูนิทรรศการได้นะคะที่ทางโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่นะคะก็ได้รับความรู้มากมายทีเดียว
0: ค่ะก็เช็คอินมีจุดเช็คอินให้ถ่ายรูปเช็คอินจากเมื่อเช้าที่ฉันไปเดินดูคร่าวๆน
1: ะ
0: เขามีการจัดแบบจัดบูธแบบหน้าถ่ายรูปแล้วก็มีจอที่
1: แสดงภาพ
0: ใช่ค่ะต่างๆนะมีการฉายวิดีทัศน์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่นะคะก็สามารถไปเช็คอินจุดนั้นได้นะถ่ายรูปเช็คอินค่ะมีเกมต่างๆให้เล่นด้วยแล้วก็น่าจะมีของที่ระลึกให้ด้วยนะคะชมรู้ฟัง
1: ก็ได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งความสวยงามในการถ่ายรูปด้วยนะคะ
0: ค่ะต่อไปกองสาธารณสุขค่ะกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรนะคะมีการประชาสัมพันธ์ศูนย์นะคะการดำเนินงานของกองทุนค่ะศูนย์ยืมคืนกายอุปกรณ์ให้คำแนะนำในการยืมกายอุปกรณ์กองสาธารณสุขนะคะกายอุปกรณ์ก็หมายถึงเตียงอาจจะเป็นเตียงผู้ป่วยหรือว่ารถเข็นนะคะก็สามารถคือในต้องเข้าใจแบบนี้ว่าสำหรับบางท่านอาจจะไม่มีทุนในการที่จะไปซื้อเป็นของตัวเองนะคะก็มีในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยก็มีกองทุนนี้แหละให้ได้มีของเหล่านี้ไว้ให้ยืมนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็เป็นโครงการพิเศษนะคะของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็มีการวันนี้มีการมอบกายอุปกรณ์ด้วยให้กับสองท่านด้วยกันนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นการยืมคืนกายอุปกรณ์นะคะในศูนย์นั้นก็จะมีการให้ความรู้ต่างๆนะคะรวมไปถึงการให้ความรู้ให้ข้อมูลในการยืมหรือว่าคืนกายอุปกรณ์นะคะว่าใครอยากยืมทำแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะที่มีออกมาประชาสัมพันธ์นะคะการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดชุมพรหรือว่ากองทุนฟื้นฟูนี่แหละแล้วก็สูตรยืมคืนการอุปกรณ์ค่ะผู้ชมผู้ฟังค่ะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายนพดุสิตค่ะได้จัดตั้งกองทุนนี้นะคะเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของต่างๆของชาวชุมพรนะคะเป้าหมายก็คือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะให้ความสำคัญแล้วก็ตระหนักในการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวชุมพรนะคะแล้วก็สนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟูสมรรถภาพและก็การเข้าถึงการอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้หน่วยงานแต่ละพื้นที่ได้มีงบประมาณนะคะในการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งจังหวัดชุมพรนะคะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติที่สุดโดยกองทุนนี้เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนนะคะเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการให้บริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณต่างจากสนับสนุนโครงการต่างๆนะคะอย่างเช่นการจัดตั้งศูนย์ยืมคืนกายอุปกรณ์การจัดตั้งศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์นะคะการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยก็คือการซ่อมบ้านหรือว่าการซ่อมบ้านการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนและการพัฒนาระบบบริการฟื้น ฟูในระดับพื้นที่สำหรับกลุ่มเป้าหมายของกองทุนก็คือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพก็คือคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันแล้วก็ผู้มีภาวะพึ่งพิงนะคะซึ่งท่านนายกเองก็บอกว่าเชื่อว่าหลายค่ะตอนนี้นะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะได้เดินทางมาถึงบูธของสวทชุมพรแล้วค่ะท่านจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในการถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้ก่อนที่จะไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะให้ท่านแนะนำตัวค่ะ
2: ครับผมนพพรดุสิตครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับผม
0: ค่ะตอนนี้ท่านมาอยู่ในบูธของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะคะอยากจะให้ท่านพูดถึงวัตถุประสงค์ต่างๆของการจัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนค่ะ
2: ครับก็วันนี้ฝนฟ้าค่อนข้างจะอำนวยนิดนึงครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนรอมานานพอสมควร
0: ค
2: ่
0: ะ
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมีโครงการอบจพบประชาชนวันนี้ครั้งแรกครั้งที่1นะครับก็เป็นเหตุให้ฝนนี่ตกทั่วฟ้าเลยจังหวัดชุมพรนะครับก็สร้างความยินดีให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรในวันนี้นะครับสำหรับในเรื่องของโครงการอบจพบประชาชนเนี่ยครับก็เป็นนโยบายที่ผมได้ถแถลงต่อสภาแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับในส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผมมาทำหน้าที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็จะมีโครงการอบจพบประชาชนให้เกิดขึ้นเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรบางครั้งบางคราวในเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราอาจจะมองไม่ถึงหรือว่าเข้าไม่ถึงปัญหาเพราะฉะนั้นก็เลยมีนโยบายว่าในรอบ1ปีเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราจะไปทุกอำเภอในจังหวัดชุมพรโดยเฉพาะจัดโครงการอบจพบประชาชนเพราะมาแต่ละครั้งนี้เราได้มีโอกาสพบผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ที่เขามีประเด็นปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ในชุมชนในหมู่บ้านในตำบลของเขาเขาก็สามารถที่จะนำเสนอปัญหาเหล่านี้เพราะอย่างน้อยเนี่ยพอเขานำเสนอปัญหาวันนี้จะมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกส่วนจะมาอยู่ในโครงการอบจพบประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาความเดือดร้อนก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจะรับปัญหานี้ไปแล้วก็เราจะดำเนินแก้ไขปัญหาในเรื่องราวที่พี่น้องได้นำเสนอในที่ประชุมแต่ละครั้งครับ
0: ค่ะซึ่งในปีงบประมาณนี้เรากำหนดไว้ออกพื้นที่ที่ไหนบ้างคะ
2: ก็ครั้งแรกนี่มาที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าแซะนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปจะไปที่อำเภอทุ่งตะโกนะครับนี่ก็กำหนดไป2ครั้งก่อนในเป้านะครับเพราะว่าการจัดโครงการอบจแต่ละครั้งนี่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปทุกครั้งเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยบริบทในพื้นที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับในการจัดแต่ละครั้งเพื่อที่จะเอาข้อดีข้อเด่นข้อด้อยแต่ละที่เอาไปปรับใช้แต่ละครั้งในโครงการอบจกับประชาชนนะครับ
0: ซึ่งประโยชน์ที่ท่านคาดว่าประชาชนในพื้นที่จะได้รับในการจัดโครงการนี้คืออะไรบ้างคะ
2: คือที่เขาได้รับแน่ๆก็คือได้มีโอกาสเจอนายกอบจนะครับแล้วได้เจอเพื่อนสมาชิกอบจทุกเขตทุกท่านแล้วก็เจอในส่วนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนอกเหนือไปกว่านั้นก็คือเขาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปนำเสนอปัญหาในที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับเพราะบางครั้งบางคราวเนี่ยในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยถ้าเป็นภารกิจที่เราสามารถดำเนินการได้เราก็สามารถตอบพี่น้องประชาชนได้เลยว่าไอ้เนี้ยเราสามารถดำเนินการได้และขั้นตอนวิธีการจะทำอย่างไรก็เราสามารถอธิบายเขาฟังได้แต่ว่าบางเรื่องบางราวที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่เราก็สามารถที่จะบอกเขาแล้วก็บอกแนวทางว่าเราจะทำยังไงให้หน่วยงานไหนมาแก้ปัญหาอย่างไรเราก็สามารถที่จะชี้แจงพี่น้องประชาชนได้ในช่วงเวลาที่เขาได้นำเสนอปัญหาเลยครับ
0: ค่ะสุดท้ายนี้มีอะไรฝากเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็ขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนะครับที่ได้ให้ความสำคัญกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับและโดยเฉพาะพวกเราจะทำงานเร่งเวลาในช่วงเวลาที่เราได้รับโอกาสดีๆจากพี่น้องประชาชนในช่วงเวลา4ปีนะครับเพราะนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราจะทำงานเชิงรุกนะครับแล้ววันนี้พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างไรท่านก็สามารถที่จะประสานหรือว่าแจ้งกับ เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรทุกเขตทุกคนเพราะว่าในจังหวัดชุมพรเนี่ยเรามีสจ.อยู่ทุกพื้นที่ในจังหวัดชุมพรนะครับก็ขอบคุณกำลังใจทุกๆคนทุกๆท่านนะครับที่ได้ให้ความสำคัญกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายกพรุสินนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในการถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมฟังค่ะหลังจากนี้นะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะนายนพพรอุสินนะคะก็จะไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนนะคะครั้งที่1ค่ะประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569นะคะวันนี้จัดกันขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล2พี่น้องตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านก็มาพูดให้เราได้รับฟังรับชมกันชัดเจนนะคะถึงวัตถุประสงค์ต่างๆกิจกรรมพิเศษต่างๆถึงประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนจะได้รับในการในการลงพื้นที่ของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะในตอนนี้นะคะเราก็จะไปติดตามนะคะกิจกรรมต่างๆบนเวทีนะคะซึ่งจะเข้าสู่พิธีเปิดแล้วนะคะไปติดตามได้จากทางเวทีค่ะ
3: ทุกท่านนะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับคุยมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วล่ะนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการทักทายเราก็สวัสดีทักทายกันเลยนะฮะขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมปราโมชหลงละเริงนะครับวันนี้ก็รับหน้าที่พิธีกรบนเวทีแห่งนี้นะครับของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่1นะครับเป็นครั้งแรกของปีนี้เลยนะครับเป็นสัญญาณที่ดีครับเสียงนี้ครับไม่ต้องตกใจนะฮะเป็นสัญญาณที่ดีว่าพิธีของเรากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับก็เรียกว่าโครงการนี้เราจัดขึ้นตรงกับวันที่12พฤษภาคม2569นะครับแล้วก็ที่แรกของการจัดงานของเราเลือกที่นี่เลยครับองค์การบริหารส่วนตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนั่นเองครับซึ่งวันนี้มีบูธกิจกรรมโอ้โหเยอะแยะมากมายหลายๆท่านได้ไปชมมาเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าตรงนี้ครับก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงเวลาของพิธีการนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะฮะได้รับชมวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและการให้บริการประชาชนภายใต้นโยบายการบริหารงานของราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรบนเวทีแห่งนี้ครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือและรับชมได้เลยครับ
4: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องและรอบด้านด้วยพลังความร่วมมือของทุกกองทุกฝ่ายการบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบภายใต้การนำของนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาสาธารณสุขการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกีฬาวัฒนธรรมรวมถึงการดูแลและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่อย่างแท้จริงผลงานทุกชิ้นเกิดจากการทำงานร่วมกันจากความเชื่อมั่นในเป้าหมายเดียวกันคือชุมพรที่เข้มแข็งเติบโตอย่างยั่งยืนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมุ่งยกระดับระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวกสร้างความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง

องสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่คนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยระยะครึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงโดยเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยบริการหน่วยงานสาธารณสุขรวมถึงกลุ่มองค์กรต่างๆสามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนได้บริการสำคัญประกอบด้วยการให้ยืมคืนกายอุปกรณ์ศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึงการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสอต่อในสังกัดกองสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพประชาชนในระดับปฐมภูมิผ่านการดำเนินงานของรอพอสอต่อในสังกัดมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยและการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนกองการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการจัดกิจกรรมและเทศกาลสำคัญควบคู่กับการส่งเสริมด้านกีฬา

ริหารส่วนจังหวัดชุมพรดำเนินโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นใน

ปร่งใสและสนับสนุนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอย่างมีธรรมาภิบาลกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนครอบคลุมทั้งด้านอาชีพสังคมและการดูแลกลุ่มเปราะบางผลงานด้านการดูแลผู้สูงอายุการบริหารจัดการและพัฒนาการให้บริการสถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทองพนังตักเพื่อดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักดิ์ศรีสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้านควบคู่กับการส่งเสริมทักษะด้านดนตรีเพื่อพัฒนาความสามารถเฉพาะด้านปลูกฝังวินัยความคิดสร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่โครงการดังกล่าวช่วยต่อยอดความสามารถของนักเรียนสู่เวทีการแสดงและการแข่งขันสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาและเป็นการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งด้านวิชาการศิลปะและวัฒนธรรมโรงเรียน

0: บ้านทับวังสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรโรงเรียนบ้านทับวังมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้รอบด้านทั้งด้านวิชาการเทคโนโลยีและกีฬาผลงานเด่นด้านการเรียนรู้การจัดตั้งห้องสอนหุ่นยนต์โรบอทคลาสรูมส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้เทคโนโลยีควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนจินตคณิตเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและเสริมสร้างพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนผลงานเด่นด้านกีฬาการส่งเสริมกีฬายิงธนูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะกีฬาเสริมสร้างสมาธิวินัยและความมุ่งมั่นพร้อมพัฒนานักเรียนสู่การแข่งขันในระดับต่างๆการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงการพัฒนาการศึกษาที่ทันสมัยควบคู่กับการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนอย่างรอบด้านเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดชุมพรในอนาคต
1: ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งครับเห็นไหมครับว่าทั้งหมดนี้นี่คือภารกิจจริงๆนะครับที่เรียกว่าทุกบทบาทนะครับแล้วก็ทุกๆด้านเลยทีเดียวนะครับหลายๆท่านที่เรียกว่าได้ติดตามเพจนะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับก็จะได้เห็นภารกิจนะครับของท่านนายกโต้งนะครับแล้วก็ทีมคณะผู้บริหารพร้อมกับคณะทำงานนะครับเรียกว่างานเนี่ยโอ้โหแน่นเอียดเลยทีเดียวนะครับเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาธารณภัยการท่องเที่ยวนะครับสาธารณสุขนะครับโอ้โหทุกๆด้านจริงๆนะฮะฉะนั้นนี่แหละนะครับเขาเรียกว่าโอกาสที่ดีเลยที่พวกเราได้มาเจอกันที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่วันนี้เป็นการรวบรวมทุกๆด้านด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เราจะได้เจอกับในส่วนของผู้บริหารของเราด้วยก่อนที่เราจะได้เข้าสู่พิธีเปิดในวันนี้นะครับแน่นอนนะฮะเราจะได้พบกับชุดการแสดงกันก่อนเลยนะครับเป็นลำดับแรกนะครับจากเจ้าของพื้นที่ของเราอำเภอท่าแซะเช่นเดียวกันชื่อชุดการแสดงว่าเสน่ห์กัลปังหาจากโรงเรียนบ้านร้านตัดผมครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับ

0: ค่ะขณะนี้นะคะน้องๆจากโรงเรียนบ้านร้านตัดผมนะคะกำลังเตรียมการแสดงค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังเป็นการแสดงบนเวทีนะคะชื่อชุดการแสดงเสน่ห์กัลปังหาค่ะมีน้องๆ นะคะจำนวน8ชีวิตด้วยกันที่มาร่วมทำการแสดงนะคะซึ่งมาในบรรยากาศของทะเลนะคะคุณมาชนกค่ะ
1: สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะตอนนี้มีฟองของทะเลเขาเรียกว่าอะไรนะคะ
0: บรรยากาศทะเลมาถึงตรงนี้นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังน้องๆก็ร่ายรำกัลปังหานะก็คือมันคือที่อยู่ใต้ทะเลใช่ไหมเหมือนปะการังไหมก็น้องๆก็มาแสดงออกถึงทะเลใต้ท้องทะเลในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะได้ติดตามกันในทางวิทยุเนี่ยอาจจะได้ยินแค่เสียงนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังแต่ใครอยากดูบรรยากาศก็อย่างที่บอกนะคะไปดูที่ได้ที่หน้าเพจ Facebook นะคะสวทชุมพรนะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook ของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็จะเห็นบรรยากาศการร่ายรำนะคะอันสวยงามของน้องๆ นะจากโรงเรียนบ้านร้านตัดผมค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะ
1: ค่ะน้องๆทั้ง8คนก็แต่งตัวกันอย่างสวยงามเลยนะคะแบบท้องทะเลเป็นชาวทะเลนะเป็นแบบชาวบ้านในทะเลอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่แบบผ้าถุงลายทะเล
1: ใช่
0: เขาเรียกว่าผ้าของทางภาคใต้
1: ผ้าบาติกค่ะก็สวยงามเลยทีเดียวแล้วก็มีปะการังด้วยนะคะตอนนี้ก็มีการท่าไร่รำที่ใช้ปะการังเป็นสื่อนะคะก็เป็นการสื่อถึงท้องทะเลนั่นเองนะคะ
0: ใช่ค่ะเป็นสัตว์
1: ชนิดหนึ่งในทะเล
0: เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังสำคัญต่อระบบนิเวศนะคะซึ่งหลายท่านอาจจะเข้าใจว่ากัลปังหาคือพืชอย่างนี้ฉันเองก็คิดว่ากัลปังหาเป็นพืชแต่ไม่ใช่จะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลนะคะซึ่งทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ไม่ให้เราเนี่ยไปรบกวนกัลปังหานะคะเพราะว่ามันเป็นพืชเนาะมันไม่ใช่พืชเนาะมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วก็อาศัยเป็นเหมือนเป็นสัตว์ทะเลขนาดเล็กอะ
1: ที่เราต้องอนุรักษ์เอาไว้เพราะว่ามีน้อยอยู่แล้วก็เลยต้องเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
0: ซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะคิดว่าเป็นดอกไม้ทะเลหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันสวยนะอยู่ในทะเลเหมือนต้นดอกไม้ในทะเลนะคะก็นิยมแบบไปแอบตัดนะคะนิยมฟังมาเป็นของตกแต่ง
1: รว
0: ม
1: ทั้งที่ระลึก
0: ของขลังด้วยนะคะถือว่าการแสดงชุดนี้ก็เป็นการอนุรักษ์แล้วก็แสดงออกถึงท้องทะเลใต้ท้องทะเลนะคะที่มีกัลปังหาอยู่นะคะ
1: ซึ่งเราก็ควรที่จะอนุรักษ์เอาไว้นะคะเพราะว่ามีน้อยแล้วในตอนนี
0: ้การแสดงก็เป็นการร่ายรำแสดงออกถึงการผิวไหวของ
1: คลื่นทะเล
0: ที่กระทบตัวกัลปังหานะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะ
1: ซึ่งก็แสดงออกมาได้อย่างถูกต้องแล้วก็สวยงามมากเลยทีเดียว

0: ็แสดงออกถึงความพลิ้วไหวเนาะของการละปัญหาในท้องทะเลนะคะก็จะมีในอยู่ในทะเลเองก็ตามก็จะมีประเภทที่โผล่พ้นทะเลขึ้นมาก็มีนะคะ
1: ซึ่งถ้าใครเห็นนะคะก็อยากให้อนุรักษ์เอาไว้แล้วก็มองอยู่ที่ความสวยงามนะคะอย่าไปเก็บเอามาไว้ครอบครองนะคะเพราะว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองก็จะมีความผิดกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็อยากให้อนุรักษ์เอาไว้อยู่กับประเทศของเราไปนานๆนะคะคุณผู้ฟัง

0: ือดังๆนะครับเป็นกำลังใจสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะฮะจากโรงเรียนบ้านร้านตัดผมนะครับอย่าเพิ่งลงนะครับลูกๆครับเดี๋ยวยืนแถวๆเรียงแถวเลยนะครับ
1: จบไปแล้วนะสำหรับการแสดงนะคะในบนเวทีนะคะจากน้องๆโรงเรียนบ้านร้านตัดผมนะคะชื่อชุดการแสดงเสน่ห์กันปังหาค่ะซึ่งมีผู้แสดงจำนวน8ชีวิตด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ในตอนนี้ค่ะน้องๆแสดงเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการร่วมถ่ายภาพร่วมมอบทุนการศึกษานะคะจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะนายนพพรอุสิทธิ์นะคะที่ให้กำลังใจน้องๆในทุกครั้งที่มีการทำการแสดงนะคะในเวทีต่างๆนั่นเองค่ะก็มีการถ่ายรูปร่วมกันนะคะหน้าเวทีค่ะหลังจากนั้นนะคะจะเป็นหลังจากการแสดงแล้วนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็จะกล่าวมีการกล่าวต้อนรับนะคะกล่าวรายงานโดยนายสุชนศรีสมบูรณ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอท่าแซะค่ะนายนพพรอุสิทธิ์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็จะเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนั่นเองนะคะมีการจะมีการแนะนำผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะคะผู้นำชุมชนนะคะหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และก็หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะหลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมค่ะจำนวน20รายด้วยกันจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรนะคะมี20รายนะคะรวมไปถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดชุมพรกองทุนฟื้นฟูและก็ศูนย์ยืมคืนกายอุปกรณ์ค่ะกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็นำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนนะคะสรุปประเด็นปัญหาต่างๆนะคะรวมไปถึงกิจกรรมมอบกายอุปกรณ์ด้วยนะคะวันนี้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันค่ะซึ่งบรรยากาศบนเวทีในตอนนี้นะคะเป็นการจะเข้าสู่พิธีเปิดนะคะคุณชมผู้ฟังซึ่งท่านหัวหน้าส่วนหน่วยงานต่างๆก็ได้ขึ้นไปบนเวทีแล้วนะคะเพื่อที่จะทำการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะดูมีการกล่าวรายงานค่ะโดยนายสุชนศรีสมบูรณ์ค่ะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอท่าแซะค่ะไปติดตามได้นะคะบรรยากาศบนเวทีได้นะคะจากบนเวทีเลยค่ะ
2: เรียนท่านนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกับผมสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอท่าแซะขอขอบพระคุณท่านที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่1ในวันนี้ขอนำเรียนวัตถุประสงค์การจัดโครงการตลอดจนกิจกรรมต่างๆของโครงการและมีส่วนร่วมในโครงการดังนี้โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ทราบความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนจากผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำท้องที่รวมทั้งจากประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อประสานและดำเนินการแก้ไขให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมากยิ่งขึ้นการดำเนินการโครงการในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมหลัก3กิจกรรมดังนี้1กิจกรรมส่งเสริมมีส่วนร่วมและนำเสนอปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในชุมชน 2. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 3. กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและมีการจัดกิจกรรมให้มีการสาธารณะโดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยการภาครัฐและเอกชนและส่วนราชการต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรร่วมกับออกหน่วยบริการประชาชน รวม24หน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายของคนในชุมชนมีพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอท่าแซและจากตำบลต่างๆเข้าร่วมโครงการจำนวน850คนในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์วัตถุประสงค์อุปกรณ์ต่างๆและได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องเป็นอย่างดีบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมใครขอเรียนเชิญท่านนพดุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบปะพี่น้องประชาชนประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่1ต่อไปเรียนเชิญครับท่าน
3: ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านรุ่งดวงภูมิเมธท่านนายกปรีชามีสุวรรณนายกองค์การบริหาร

ฐานส่วนตำบลสองพี่น้องท่านกำนันหนูไกรวงธรรมนะครับกำนันตำบลสองพี่น้องในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ท่านอภิชัยอินทนาคมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำท้องที่ท่านเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรทุกเขตทุกคนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศบาลท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มพี่น้องอสม.กลุ่มพลังสตรีหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมนพพรดุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณ2,569ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งซึ่งจัดกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องในพื้นที่ของอำเภอท่าแซะก็จากคำกล่าวรายงานของท่านสจ.สุชนสินสมบูรณ์ในฐานะที่เป็นสจ.เขตพื้นที่ก็ทำให้พวกเราได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการและจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยหลักแล้วก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆของหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและโดยเฉพาะในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการดำรงชีพนั้นเพราะนั้นการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราได้มีนโยบายที่ลงพื้นที่มีโครงการอบจ.พบประชาชนอย่างน้อยวันนี้ในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการนำโดยท่านปลัดธีรยุทธ ธีรโสภิตหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ดีหรือในส่วนของคณะผู้บริหารท่านเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้ลงมาในพื้นที่เพื่อที่จะเห็นหน้างานได้เห็นถึงประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆนะครับวันนี้ก็จะมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศบาลนะครับจะมาทำหน้าที่เป็นผู้นำเสนอปัญหาเพราะฉะนั้นการที่เราจะดำเนินการนำข้อบัญญัติงบประมาณเข้าสภานะครับอย่างน้อยเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็จะได้รู้ว่าปัญหาความเดือดร้อนที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอในวันนี้มันเป็นอย่างไรบางครั้งบางคราวไม่ต้องไปซักถามอยู่ในสภานะครับไม่ต้องตอบไม่ต้องโต้ทำให้บรรยากาศในสภาไม่เรียบร้อยเพราะนั้นก็วันนี้มีอะไรที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอปัญหาท่านสจ.พื้นที่หรือว่าสจ.เขตอำเภออื่นที่มีหน้าที่ต้องยกมือหรือไม่ยกมือกราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามหรือว่ามีข้อเสนอแนะอย่างไรก็สามารถพูดในเวทีอบจ.พบประชาชนนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีเพื่อนสมาชิกสภาส่วนจังหวัดไม่ว่าจะเป็นในส่วนผู้บริหารก็ดีในส่วนสภาก็ดีเพราะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสที่จะแนะนำให้พวกเราได้ทราบเพราะว่าอบจ.ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไปตรงไหนถ้าพวกเราได้เจอว่าคนเนี้ยเป็นบุคลากรของอบจ.เราก็สามารถที่จะซักถามหรือว่าได้มีการพูดคุยกันนะครับเพราะนั้นขออนุญาตแนะนำท่านแรกครับท่านรุ่งดวงพิเมธรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับท่านต่อไปที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรซึ่งผมไม่รับผิดชอบในเรื่องของการศึกษาและในเรื่องของกีฬาท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีนินทจันทร์นะครับท่านเลขานุการนายกอบจ.ปราโมทดาวเรืองนะครับท่านชัยยุทธเผ่าพันธุ์เลขานุการนายกอบจ.ท่านนิวัฒน์วิทยาแพทย์เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ซึ่งผมได้ปรึกษาในเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องในพื้น

0: ที่โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอท่าแซะนะครับท่านวิรันชูกลางอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ในส่วนของเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้ก็มากันหลายท่านโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนะครับท่านแรกครับท่านชยานุตโตสจเขตอำเภอเมืองนะครับที่พี่น้องเคยชิมหอยทอดซึ่งมาจากนครปฐมนะครับเนี่ยรับบริการทั่วราชอาณาจักรครับแล้วก็ท่านทวีศักดิ์สุทธานินนะครับหรือว่าสจหมาท่านมโนสุประวิทย์นะครับท่านสจคุกจากเขตอำเภอเมืองดูแลพื้นที่วังใหม่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านอภิชัยธนาคมนะครับที่หลายๆคนเรียกว่าประธานต้อมนะครับแล้วก็ท่านสจเขตอำเภอท่าแซะท่านนี้ท่านคงรู้จักกันดีนะครับก็คือเจ้าของพื้นที่ท่านสุชนสินสมบูรณ์ท่านสจที่สวยที่สุดในจังหวัดชุมพรนะครับคือท่านสจพัฒนีมิ่งฝันนะครับถ้าท่านนายกท่านนายกเทศบาลนายกอบต.สงสัยท่านเอามาเทียบได้นะครับว่าสจที่สวยที่สุดในจังหวัดชุมพรก็ผมส่งประกวดได้เลยนะครับท่านสจวัฒนพงศ์มีสุวรรณครับท่านสจโจ้ยท่านสจจุดินจันทนานะครับท่านสจจุท่านสมนึกตัววังจรครับท่านสจเขตอำเภอท่าแซะนะครับแล้วก็คนนี้ก็เดินทางมาค่อนข้างจะไกลจากอำเภอหลังสวนนะครับท่านสจไพฑูรย์ทองพิทักษ์แล้วก็ท่านอำนาจเกตากุลนะครับสจเขตอำเภอหลังสวนแล้วก็สจมาจากอำเภอสวีครับท่านสจวันชัยเกิดเขาทะลุหรือว่าสจลูกเข้นะครับที่พี่น้องเห็นใน TikTok ครับแล้วก็ท่านสจอํานวยนุ้ยสุขหรือว่าสจแขกคนนี้ถ้าพี่น้องมีงานบอกได้ครับบริการเสิร์ฟทั้งได้ทั้งคืนครับแล้วก็ท่านสจจากเขตอำเภอปทิวนะครับก็ท่านอภิชาติมากยอดนะครับมาจากส่วนของต่อเขตประจวบนะครับมาจากปากคลองนะครับนี่ก็คือเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมอบจพบประชาชนในครั้งนี้ก็ผู้บริหารสูงสุดในส่วนราชการนะครับท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านธีรยุทธ์ศรีราชโสภิตวันนี้มาเองนะครับเพราะนั้นเวลาพี่น้องจะขอเครื่องจักรผ่านไม่ผ่านโครงการบางโครงการอยู่ภารกิจหรือไม่ภารกิจในคนนี้ครับเป็นคนคอมเมนเตอร์อยู่ด้านหลังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับสำหรับหัวหน้าส่วนราชการนะครับผมเองนะครับอาจจะมีข้อมูลไม่ครบถ้วนแต่ว่าขออนุญาตนะครับถ้าไม่ได้เอ่ยนามหน่วยงานไหนอย่าโกรธกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าแก้ตัวใหม่นะครับที่มีอยู่ในมือผมเนี่ยก็มีอยู่ 4-5 ท่านนะครับโดยเฉพาะวันนี้ที่เจ้าตัวมาเองก็คือท่านจิรดาธรรมาภิมุขสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดชุมพรหรือว่าพมจของจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ท่านอ่อนศรีบรรคุณเนินเกษตรอำเภอท่าแซะแล้วก็ท่านพิกุลพันธ์โลภาสนะครับเกษตรสหกรณ์อำเภอท่าแซะใช่ไหมครับสพร.ชื่อเต็มอะไรนะครับสกร.กศน.ปะตัวเดียวกันปะอ๋อมาใหม่นะสกร.นี่นะใหม่ๆเลยนะสกร.เพราะมันมาใหม่ตั้งใหม่ถ้าง่ายๆเมื่อก่อนก็กศน.นี่แหละครับแล้วก็ท่านสวัสดีหนูเนียมสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพรนะครับท่านขนส่งทางตัวแทนขนส่งด้วยครับไม่ได้มีชื่อให้ผมเลยท่านชื่ออะไรนะครับสมพงษ์ผิวทองนะครับขนส่งจังหวัดเนี่ยตอนนี้ผมมีอยู่แค่นี้เองนะครับหัวหน้าส่วนราชการนะครับรายงานตัวดีกว่าครับว่าเขาได้รู้จักกันวันนี้มีตัวแทนจากสปกก็มานะครับซึ่งเป็นสีสันเลยวันนี้มันแลกสปกแลกเปลี่ยนสปกขอไม่ให้ทางหัวหน้าส่วนราชการที่มาด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวจะมีการเดินไมค์ให้นะครับเชิญเลยครับ
0: มีไหมนั่นส่วนราชการครับส่วนราชการ
2: ครับก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับ ผมปราโมทอ่อนแก้วครับวันนี้ก็เป็นผู้แทนมาจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับ
0: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับมีไหมครับยกมือเลยครับเพราะไลฟ์สดนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ดูอยู่ว่าวันนี้พวกเรามาร่วมกับ
3: สวัสดีครับผมนายนิกรภรินทร์ปฏิรูปที่จังหวัดชุมพรครับผม
0: ขอบคุณขอบคุณครับ
4: ครับสวัสดีครับผมอนันต์สำลีว่องครับแทนสาธารณสุขอำเภอท่าแซะครับ
0: ขอบคุณครับมีไหมครับตัวแทนสารก็มีวันนี้
5: สวัสดีค่ะวาสนาเกตวารีพนักงานอำเภอท่าแซะแทนพนักงานจังหวัดชุมพรค่ะ
0: ครับขอบคุณครับยังมีไหมครับเพราะว่าเราต้องแนะนำหัวหน้าส่วนราชการรู้ตัวแทนเพราะว่าเรายังจัดอีกหลายครั้งนะครับหมดยังครับ
6: ครับผมร้อยโทมานะกำบุรีครับหัวหน้าชุดกิจการพลเรือนกองกำลังเทพสตรีที่401ครับ
0: ครับผมขอบคุณครับก็คือนี่ในส่วนราชการนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมอบจ.เพื่อประชาชนกับพวกเรานะครับไม่ว่าจะส่วนราชการองค์กรเอกชนนะครับก็มีนะครับวันนี้มีศูนย์ในเรื่องของตัดผมบ้างมีสินค้าราคาถูกบ้างหรือว่าหลายส่วนนะครับที่ผมได้เอ่ยนามถึงนะครับเพราะฉะนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราได้จัดโครงการแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายก็คือที่จะให้พวกเราได้ลงมาในพื้นที่นะครับแล้วก็ได้เจอผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำท้องที่และเมื่อกี้เจอพี่น้องอสม.ที่ผมเดินไปเยี่ยมที่บูธบอกว่าอยากได้นั้นอยากได้นี้ผมบอกว่าถ้าท่านอยากมีความจำเป็นจริงๆให้มาพูดในเวทีประชาคมหรือเวทีอบจ.พบประชาชนเลยนะครับเพราะอย่างน้อยเราได้ถ่ายทอดทางวิทยุด้วยนะครับแล้วก็มีหลายส่วนงานที่มานั่งฟังอยู่นะครับเพราะนั้นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยครับเราต้องยอมรับว่าวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรานะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเราถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็ทำหน้าที่ควบคู่ไปยังในส่วนของผู้ปกครองท้องที่คือกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรและก็ในส่วนของภารกิจที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของพวกเราก็คือในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะนั้นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องทุกเรื่องเราสามารถที่จะประสานงานหรือแก้ปัญหาให้พวกเราได้บรรลุในสิ่งที่พี่น้องต้องการนะครับผมเองต้องขอบคุณหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรในการออกหน่วยบริการอบจ.พบประชาชนในวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรทุกเขตทุกคนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในเขตอำเภอท่าแซะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยในการจัดเตรียมสถานที่โดยเฉพาะในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องและก็ผู้นำท้องที่ในตำบลสองพี่น้องที่ร่วมด้วยช่วยกันสร้างบรรยากาศในการจัดงานอบจ.พบประชาชนในครั้งนี้ให้มีบรรยากาศที่มีความสวยงามและโดยเฉพาะการจัดงานในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดไว้เพื่อประโยชน์อันเกิดแก่ท่านและชุมชนต่อไปบัดนี้ได้เวลาสมควรกระผมขอเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่1ณบัดนี้ครับ
1: ขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับสำหรับในส่วนของที่เปิดของเราก็เรียกว่าเปิดอย่างเป็นทางการครับแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเราจะได้
7: เมื่อสักครู่นี้นะคะนายนพรอุสิทธิ์ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่1นะคะซึ่งวันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะในวันที่12พฤษภาคม2569ณองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะตอนนี้ท่านผู้บริหารนะต่างๆของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะได้มีการถ่ายรูปร่วมกันนะคะหลังจากการเปิดงานไปที่เรียบร้อยแล้วแนะนำผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะผู้นำท้องที่ท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และก็หัวหน้าส่วนราชการจากทางจังหวัดชุมพรรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะต่อไปก็ ็จะเป็นกิจกรรมมอบเงินสงเคราะห์แล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน20รายค่ะจากพัฒนาชุมชนจากคมจพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรค่ะต่อไปด้วยกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุน
8: ได้หลวงไกรวงธรรมนะครับกำนันตะบนส่วนพี่น้องนางจีรพรอุชนาภัยกำนันตะบนสรุปครับนี่จะเป็นเซตแรกนะครับเดี๋ยวจะเป็นรอบของหัวหน้าส่วนราชการอีกครั้งนะครับเวลายกเสื้อเก็บภาพด้านล่างก็ได้กับหัวหน้าส่วนราชการแป๊บนึงนะครับเชิญครับ

0: ครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกๆท่านอีกครั้งนะครับรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารทุกๆท่านด้วยนะครับรวมไปถึงนายกกปปท.ทุกท่านด้วยนะครับที่เรียกว่าได้ให้เกียรตินะครับมาร่วมงานในวันนี้ครับ
1: ชุมพรแดนทองท้องทะเล
0: เราจะนำแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับเข้าสู่กิจกรรมมอบเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะครับจำนวน20รายด้วยกันนะครับ
1: ถึงบ้านไกลรับฟังปัญหาแก้ไขตรงจุดเลย
0: ลำดับแรกนะครับขอเรียนเชิญคุณรุ่งดวงภูมิเมธนะครับรองนายกอบจ.ชุมพรนะครับเป็นผู้มอบรางวัลนะครับเรียนเชิญคุณรุ่งดวงภูมิเมธ
2: ขณะนี้นะคะเป็นการมอบเงินสงเคราะห์นะคะช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมค่ะจำนวน20รายนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์การงานกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดชุมพรนะคะกองทุนฟื้นฟูและศูนย์ยืมคืนกายอุปกรณ์นะคะซึ่งมีผู้รับมอบจำนวน10ท่านด้วยกันสำหรับในพื้นที่ของอำเภอท่าแซะนะคะ
0: ลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญเด็กหญิงนันทิชารัตนพร
2: มีการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆด้วยนะคะ
0: ท่านที่2นะครับเด็กหญิงนันทิชารัตนพรครับตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรครับและท่านที่3
2: การมอบเงินสงเคราะห์ต่างๆแล้วนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนนะคะแล้วก็ชุมชนนะคะเสนอต่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะรวมไปถึงคณะทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอโครงการนะคะมีที่ไหนบ้างคะคุณมาชนกคะ
3: ค่ะเรื่องของสภาพปัญหาแล้วก็ความต้องการที่ในการพัฒนาของพื้นที่อำเภอท่าแซะนะคะที่แรกก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องนะคะที่มาพร้อมกับสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะเนื่องจากถนนสายร่มเย็นหมู่ที่3ตำบลสองพี่น้องค่ะที่เชื่อมกับทางหมู่ที่1ตำบลเขาชัยราชอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะคะเป็นถนนเส้นหลักนะคะที่เชื่อมระหว่างตำบลค่ะโดยทางประชาชนได้ใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมานะคะการขนส่งผลผลิตแล้วก็ของทางการเกษตรก็จะออกสู่ตลาดนะคะแล้วก็รวมถึงเด็กนักเรียนอาศัยเส้นทางนี้ไปโรงเรียนนะคะแต่ว่าในสภาพปัญหาปัจจุบันหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสภาพชำรุดทรุดโทรมนะคะทำให้ไม่สามารถใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้ตามปกตินะคะแล้วก็ในหน้าแล้งเนี่ยก็เป็นฝุ่นละอองเป็นจำนวนมากด้วยนะคะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนค่ะเจ็บป่วยนะคะจากระบบทางเดินหายใจแล้วในช่วงฤดูฝนน้ำฝนก็กัดเซาะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อด้วยนะคะก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนบ่อยครั้งเลยค่ะนี่ก็เป็นสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องที่ได้มานำเสนอนะคะต่อไปเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสลุยนะคะในด้านของโครงสร้างพื้นฐานค่ะด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสลุยเนี่ยได้รับแจ้งนะคะจากทางประชาชนในพื้นที่ตำบลสลุยนะคะจำนวนหลายหมู่บ้านเลยนะคะได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรและการขนส่งผลผลิตนะคะทางการเกษตรออกสู่ตลาดภายนอกนะคะเนื่องจากปัจจุบันค่ะถนนภายในพื้นที่ตำบลสลุยเนี่ยเป็นถนนลูกรังที่มีการใช้งานมาอย่างยาวนานเลยนะคะและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะทางอบต.สลุยเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมทุกปีเลยค่ะในช่วงฤดูฝนถนนก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรือว่าอุบัติเหตุได้นะคะแต่ว่าทางประชาชนก็ต้องใช้เส้นทางนี้ค่ะในการเดินทางแล้วก็ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดความล่าช้าแล้วก็รวมไปถึงการสร้างความเสียหายต่อผลผลิตได้ด้วยนะคะอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มต้นทุนการขนส่งสินค้าเกษตรของทางประชาชนด้วยนะคะนี่ก็เป็นหน่วยงานของทางองค์การบริหารส่วนตำบลสลุยที่ได้มาแจ้งถึงสภาพปัญหานั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหงเจริญนะคะที่ได้มาชี้แจงนะคะในสภาพปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้น ื้นฐานนะคะด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลหงเจริญนะคะได้รับแจ้งจากทางประชาชนในพื้นที่ตำบลหงเจริญจำนวนหลายหมู่บ้านเลยนะคะผู้ฟังรวมไปถึงประชาชนจากตำบลใกล้เคียงด้วยนะคะได้แก่ตำบลคุริงนะคะซึ่งก็มีอาณาเขตที่ติดต่อกันค่ะได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรแล้วก็การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดภายนอกนะคะเนื่องจากสภาพถนนค่ะที่เป็นถนนลูกรังนะคะซึ่งในช่วงฤดูฝนก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำขังมีน้ำกัดเซาะถนนพังเสียหายเลยนะคะแล้วก็เมื่อถึงฤดูร้อนก็จะมีฝุ่นเป็นจำนวนมากเลยนะคะทำให้การสัญจรของประชาชนรวมไปถึงการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรนะคะเกิดความล่าช้าแล้วก็อาจจะสร้างความเสียหายต่อผลผลิตได้นะคะรวมไปถึงอาจจะเกิดอันตรายแล้วก็อุบัติเหตุได้ด้วยนะคะซึ่งถนนสายนิคมซอย5เนี่ยก็ถือว่าเป็นถนนสายหลักนะคะที่ทางประชาชนตำบลหงเจริญแล้วก็ตำบลคุริงนะคะได้ใช้ในการคมนาคมแล้วก็การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตลอดไปจนการเดินทางเพื่อติดต่อสถานที่ราชการโรงพยาบาลวัดแล้วก็โรงเรียนต่างๆนะคะซึ่งก็มีความจำเป็นค่ะที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างถนนสายนี้ให้มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็สะดวกในการสัญจรมีความเหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสภาพปัญหาที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหงเจริญได้มาชี้แจงเอาไว้นะคะและต่อไปค่ะเป็นหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์นะคะมาชี้แจงในสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานอีกเช่นกันนะคะเพราะว่าระบบน้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคนะคะซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตำบลทรัพย์อนันต์นะคะรวมไปถึงปัญหาของดินสไลด์ด้วยนะคะก็มีการทรุดตัวตามแนวตลิ่งในช่วงฝนตกหนักน้ำท่วมนะคะซึ่งก็ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะนี่ก็เป็นสองสภาพปัญหานะคะของทางองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ที่ได้มาชี้แจงให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเอาไว้นะคะและหน่วยงานถัดไปค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลคุริงนะคะมาในด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นกันค่ะโดยทางถนนสายซอยสีนิคมนะคะหมู่ที่5แล้วก็หมู่ที่6ตำบลคุริงค่ะซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อหมู่ที่14นะคะของตำบลท่าแซะแล้วก็หมู่ที่5ตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะซึ่งประชาชนก็ใช้ในการเป็นการเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดนะคะรวมไปถึงโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยนะคะซึ่งถนนนี้ก็มีสภาพเป็นถนนหินคลุกนะคะทำให้ฤดูแล้งค่ะจะมีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายเป็นจำนวนมากเลยนะคะส่วนในช่วงฤดูฝนทำผู้ฟังน้ำก็จะกัดเซาะถนนเป็นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าวนะคะซึ่งก็ยากลำบากต่อการนำพืชผลทางการเกษตรออกมาจำหน่ายสู่แหล่งซื้อผลผลิตนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสภาพปัญหาของทางองค์การบริหารส่วนตำบลคุริงนั่นเองค่ะไปกันต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะนะคะกับสภาพปัญหาในด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะด้วยสะพานโยงลวดสายวัดนาหอยโขกนะคะหมู่ที่11ตำบลท่าแซะซึ่งเชื่อมต่อนะคะที่ตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสะพานข้ามคลองท่าแซะที่ได้เชื่อมระหว่างตำบลท่าแซะแล้วก็ตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะนะคะซึ่งทางประชาชนก็ใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมสัญจรจำนวน2หมู่บ้าน2ตำบลนะคะจำนวนทั้งสิ้น86ครัวเรือนค่ะประชาชน242คนด้วยกันนะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะสภาพสะพานก็ได้มีการชำรุดเสียหายหนักนะคะทำให้ประชาชนไม่ได้รับการสะดวกในการสัญจรมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะซึ่งหากได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดนาหอยโคหมู่ที่11ตำบลท่าแซะเชื่อมต่อกับตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะก็ให้ได้มาตรฐานนะคะก็จะช่วยตอบสนองความต้องการปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนักเรียนนักศึกษานะคะที่อำเภอตำบลท่าแซะแล้วก็ตำบลนากระตามให้สะดวกกับการสัญจรเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
2: ค่ะก็ผ่านไปนะคะสำหรับการมอบเงินสงเคราะห์นะคะช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน20รายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางบุญเวทีนะคะต่อไปก็จะเป็นการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของจังหวัดชุมพรนะคะเป็นโครงการ อีกหนึ่งโครงการสำคัญของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะสำหรับกองทุนฟื้นฟูแล้วก็ศูนย์ยืมคืนกายอุปกรณ์ค่ะผู้ชมผู้ฟังจากนี้จะเป็นการมอบอุปกรณ์กีฬาแล้วก็ทุนการศึกษาให้กับน้องๆในโรงเรียนสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะไปแล้วฟังปัญหากันต่อกับคุณมาชนกนะคะ
3: จำกัดปัญหาแล้วก็ความต้องการของพื้นที่อำเภอท่าแซะต่อไปนะคะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามนะคะซึ่งมาด้วยสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานอีกเช่นกันนะคะโดยปัญหาด้านการคมนาคมขนส่งถนนชำรุดยังเป็นลูกรังนะคะซึ่งหน้าแล้งก็มีฝุ่นละอองหนาแน่นส่วนหน้าฝนเนี่ยถนนลื่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะแล้วก็ทางขาดด้วยนะคะรวมไปถึงไหลทางก็ชำรุดค่ะยากต่อการสัญจรนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการชี้แจงถึงสภาพปัญหานะคะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามนั่นเองนะคะและไปต่อกันค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วนะคะกับสภาพปัญหาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพราะว่าปัจจุบันค่ะเส้นทางถนนสายในพุกคลองพรหมู่ที่5ตำบลหินแก้วนะคะเชื่อมตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักนะคะที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่ทางประชาชนใช้สัญจรไปมานะคะเพื่อทางประกอบอาชีพทางการเกษตรการขนส่งผลผลิตนะคะรวมไปถึงการติดต่อราชการการศึกษาแล้วก็การเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้วยนะคะผู้ฟังแต่ว่าสภาพถนนเดิมก็ยังคงเป็นลูกรังแล้วก็ถนนดินนะคะหรือว่ามีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อหาทำให้สภาพการสัญจรไม่สะดวกนะคะโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนั่นเองก็จะทำให้เกิดปัญหาน้ำขังถนนลื่นนะคะก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ
2: ค่ะไปรับฟังวิทัศน์กันได้บนเวทีนะคะ

ำหรับการเปิดวิดิทัศน์บนเวทีตอนนี้นะคะเป็นโครงการนะคะอีกหนึ่งโครงการสำคัญของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็คือเป็นกองทุนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมฟังกองทุนฟื้นฟูและการยืมหรือการคืนการอุปกรณ์นะคะเป็นกองทุนในการเป็นหลักประกันสุขภาพของจังหวัดชุมพรนะคะก็วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะคะที่นำมาประชาสัมพันธ์กันเนาะเป็นการให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการการอุปกรณ์สำหรับประชาชนในทั่วพื้นที่จังหวัดชุมพรเองก็ตามค่ะที่อาจจะไม่มีอุปกรณ์อย่างเช่นรถเข็นนะคะสำหรับผู้ที่นอนติดเตียงหรือว่าผู้ด้อยโอกาสต่างๆนะคะก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะก็มีการสนับสนุนในโครงการต่างๆนะคะในการจัดตั้งศูนย์ยืมคืนการอุปกรณ์แล้วก็ศูนย์ซ่อมการอุปกรณ์นะคะงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังซ่อมบ้านการบริการฟื้นฟูสวัสดิภาพในชุมชนค่ะการบริการฟื้นฟูในระดับพื้นที่นะกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญคือคนพิการคนผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันแล้วก็ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนั่นเองนะคะซึ่งในหลายครอบครัวค่ะท่านองค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้บอกไว้นะคะว่าต้องเจอกับปัญหาหนึ่งก็คือเวลามีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านต้องดิ้นรนหาเตียงนะคะหาทางออกซิเจนมาใช้แต่พอวันหนึ่งผู้ป่วยเสียชีวิตไปแล้วเตียงเหล่านั้นก็กลายเป็นความทรงจำที่สะเทือนใจแถมแล้วก็ไม่มีที่เก็บด้วยนะคะแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปบริจาคที่ไหนต่อซึ่งก็เป็นจุดที่สร้างความลำบากใจให้กับญาติผู้สูญเสียอย่างมากนะคะก็คือตอนอยู่ก็ขาดแคลนแต่พอเสียชีวิตไปแล้วอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ๆอย่างเตียงผู้ป่วยหรือว่ารถเข็นก็ตั้งทิ้งไว้เฉยๆมีที่เก็บนะคะแล้วก็ไม่รู้จะส่งต่อให้ใครที่จำเป็นจริงๆอีกทั้งการอุปกรณ์บางชนิดอย่างเช่นเตียงผู้ป่วยหรือว่าเครื่องผลิตออกซิเจนมีราคาสูงนะคะก็เป็นหลักหมื่นขึ้นไปนะคะผู้ชมผู้ฟังก็จะเป็นภาระที่หนักมากสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะคะจุดนี้เองค่ะที่ทำให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายนพพรอุสิตนะคะใช้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญนะคะในการจัดตั้งศูนย์ยืมคืนการอุปกรณ์ภายใต้โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรฟื้นฟูสมรรถภาพเคียงกายใกล้คุณค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้อย่างมีระบบค่ะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้ทำงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นโรงพยาบาลของทางอบจเองนะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็มุ่งเน้นขับเคลื่อน2ส่วนสำคัญนะคะก็คือ1การสนับสนุนงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้ง4กลุ่มนะคะและข้อ2การดำเนินงานศูนย์ยืมคืนแก่อุปกรณ์เพื่อให้บริการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแก่กลุ่มเป้าหมายฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหรือว่าหน่วยงานใดหรือว่าประชาชนท่านใดสนใจในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยหรือว่าในเรื่องของการยืมกายอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็สามารถไปติดต่อได้นะคะที่ตอนนี้ที่บูธกองทุนนะคะในวันนี้มาออกบูธกับเราด้วยนะคะมาให้บริการถึงที่เลยนะคะค่ะตอนนี้ค่ะทางบนเวทีนะคะก็จะเตรียมในการเสนอนะคะปัญหาต่างๆนะคะโดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะนายนพพรอุสิตนะคะรวมไปถึงคณะทำงานต่างๆของท่านนะคะที่จะขึ้นไปบนเวทีนะเพื่อรับฟังปัญหาจากท้องที่ต่างๆในพื้นที่อำเภอท่าแซะนะคะติดตามได้จากทางเวทีได้เลยค่ะ

0: เชิญแพทย์เอาละนะครับเวลานี้พร้อมแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านนายกนพพรอุสิทธิ์ครับเรียนเชิญครับ
1: ครับก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำท้องที่นะครับและรวมไปถึงพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่งานอบจพบประชาชนหรือว่าอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่ามีการถ่ายทอดทางสวทด้วยก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราได้ลงมาพื้นที่ในอำเภอท่าแซะในพื้นที่ของตำบลสองพี่น้องซึ่งสิ่งแรกที่ผมจะขอเรียนพี่น้องทุกท่านนะครับว่าวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราได้มีโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรซึ่งเราทำในเรื่องของศูนย์ยืมศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์ซึ่งเมื่อสักครู่ท่านได้ดูทางวิดีทัศน์ที่ทางอบจได้นำเสนอกับพวกเราก็ต้องขอเรียนครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับจะมีหลายหน่วยงานที่ได้มีโอกาสไปดูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนพิการผู้มีภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุหรือในส่วนของผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันนะครับก็จะมีหน่วยงานเข้าไปดูอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพมจ.หรือว่าในส่วนของกาชาดหรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆก็ได้ไปดูแลเป็นอย่างดีแต่วันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราได้เติมเต็มในสิ่งที่อาจจะขาดไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราจะเน้นในเรื่องของศูนย์ยืมศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์นะครับนั้นผมต้องขอเรียนครับว่าวันนี้การทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราไม่ได้เดินหน้าอยู่ในส่วนของท้องถิ่นก็คืออบจ.เทศบาลอบต.อย่างเดียวเราจะมีภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านเทียนชัยชูกิจวิบูลท่านก็มีนโยบายชัดเจนว่าการทำงานที่ดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเราจะต้องมีภาคีเครือข่ายเราต้องทำงานร่วมกันซึ่งวันนี้พี่น้องก็จะเห็นนะครับว่าวันนี้ในส่วนของพมจ.ได้ดูแลเรื่องงบประมาณในส่วนของทุนการศึกษาก็ดีหรือว่ามอบให้กับบุคคลที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งรายละ 3,000 บาทนะครับแต่ว่าเงินจะเข้าบัญชีวันที่3โอนเข้าบัญชีนะครับซึ่งตรงนี้ทางคณะเจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจงบุคคลที่ได้รับงบประมาณไปเรียบร้อยแล้วสำหรับในเรื่องของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราได้ทำงานร่วมกับศูนย์สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต11หรือว่าสปสช.ซึ่งแต่ละปีเราจะมีเงินในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพของจังหวัดชุมพรของอบจ.เนี่ยครับคืออบจ.ตั้งงบไว้2ล้านสปสช.จะสมทบอีก2ล้านเราจะมีเงินปีละ4ล้านนะครับซึ่งจะมีบริหารจัดการในแนวทางเดียวกันนะครับและก็โดยเฉพาะในเรื่องของศูนย์ยืมศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์ซึ่งจะมีในส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่พี่น้องได้เห็นเมื่อสักครู่และนอกเหนือไปกว่านั้นครับเราจะมีในเรื่องของการทำบ้านให้บุคคลที่มีสิทธิ์ตามเป้าหมายก็คือคนพิการผู้มีภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันซึ่งทางกองทุนของเราก็จะให้รายละไม่เกิน 50,000 บาทตามความเป็นจริงในส่วนของกองทุนฟื้นฟูของอบจ.เรามีช่วงโปรโมชั่นนะครับก็คือเราจะจ่ายในเรื่องค่าแรงซึ่งเรามีงบประมาณให้ไม่เกิน 15% ก็คือประมาณ 7,500 บาทนะครับซึ่งการทำงานที่ผ่านมาเวลาได้งบจากส่วนงานอื่นๆก็ทราบว่าหลายๆพื้นที่ก็จะได้ช่างมาจากจิตอาสาบ้างอะไรต่างๆก็ถือว่าได้ทำงานเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่วันนี้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพของจังหวัดชุมพรเราจะมีค่าแรงช่างซึ่งรายละไม่เกิน 15% ของงบประมาณที่ได้รับไปนะครับหลายๆคนก็มีการสอบถามว่าถ้ากรณีมีบุคคลเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณจากพมจ.อยู่แล้วนะครับแต่ว่าบ้านหลังนั้นยังไม่เสร็จ สามารถที่จะของประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพของจังหวัดชุมพรของอบจได้หรือไม่ได้ครับเพียงแต่ว่าเงินที่ได้ไปอย่าให้ทับซ้อนกันสมมติว่าท่านได้งบประมาณจากพมจไปดำเนินการในเรื่องของห้องน้ำดำเนินการเรื่องครัวแต่ว่าตัวบ้านท่านยังไม่มีงบประมาณท่านก็สามารถใช้เงินในส่วนของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพของจังหวัดชุมพรในส่วนที่ทำตัวบ้านนะครับตรงนี้เป็นเรื่องราวที่อยากจะเรียนพี่น้องทุกท่านนะครับเพราะนั้นในอดีตที่มาผมไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรแต่นับแต่นี้เป็นต้นไปผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนนะครับที่อาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่มีแผลกดทับที่ไม่มีที่นอนลมไม่มีเตียงไม่มีวินแชร์ไม่มีไม้เท้าไม่มีถังออกซิเจนสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่ปรากฏในจังหวัดชุมพรในช่วงเวลาที่พวกเราไม่ว่าจะในส่วนราชการของจังหวัดก็ดีหรือในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าดำเนินการในเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนในครั้งนี้นะครับเพราะนั้นคือเป็นเรื่องแรกที่อยากจะกราบเรียนอยากประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องที่มาร่วมงานอบจ.ประชาชน

0: เงินหลักหมื่นอาจจะเปลี่ยนโถส้วมอาจจะเปลี่ยนราวจับหรือว่าติดราวกันลื่นล้มอะไรต่างๆที่ก็ประมาณเล็กๆน้อยๆท่านสามารถที่ให้ช่างแถวบ้านท่านนั่นแหละประมาณการค่าใช้จ่ายได้แล้วก็แนบเอกสารไปทำเรื่องไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อที่จะสะดวกให้กับพี่น้องที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆตรงนี้คือกราบเรียนพี่น้องทุกๆท่านนะครับก็ต่อไปก็เข้าโหมดในเรื่องของการนำเสนอปัญหาของพี่น้องในพื้นที่อำเภอท่าแซะขอเชิญทางพิธีกรเชิญครับ
1: ครับขอขอบพระคุณนะครับสำหรับท่านนายกนพดลอุสิทธิ์นะครับเอาเป็นว่าลำดับต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมนำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชนนะครับท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญท่านปรีชามีสุวรรณนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องครับขอเสียงปรบมือครับเรียนเชิญนะครับ
2: ครับผมนายปรีชามีสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องก็จะมีเรื่องนำเสนอท่านนายกนพดลอุสิทธิ์นะครับคือถนนซอยร่มเย็นนะครับต่อกับตำบลเขาชัยราชนะครับระยะทางประมาณ 1,600 เมตรนะครับงบประมาณก็ประมาณการว่าประมาณ3ล้านกว่าบาทนะครับขอให้ท่านพิจารณาโครงการให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: ก็ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องผมเชื่อว่าในพื้นที่ตำบลสองพี่น้องเนี่ยท่านก็มีความเดือดร้อนหลายพื้นที่นะครับซึ่งวันนี้ต้องเข้าใจว่างบประมาณที่ท่านจะได้รับอาจจะมาจากในส่วนของกรมส่งเสริมก็ดีหรือว่างบจังหวัดหรือส่วนหนึ่งก็งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรซึ่งท่านได้นำเสนอในเรื่องของถนนลาดยางหรือเอสฟันติกคอนกรีตสายร่มเย็นหมู่3ตำบล2พี่น้องหมู่ที่1หมู่ที่3ตำบล2พี่น้องเชื่อมหมู่ที่1ตำบลเขาชัยราชนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ท่านก็ได้เคยพูดนะครับผมก็ให้แนวทางว่าการที่ท่านจะของงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอย่างน้อยแผนงานที่ท่านมีความประสงค์มีความต้องการจะต้องอยู่ในแผนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตที่จะทำความเข้าใจกับพี่น้องผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นพี่น้องประชาชนเลยว่าที่แต่ละพื้นที่มีความประสงค์มีความต้องการของงบประมาณสิ่งเหล่านั้นจะต้องอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรซึ่งที่มาของแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ต้องมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบต.หรือเทศบาลท่านจะต้องทำโครงการทำแผนงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลของท่านไปถึงคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอนะครับเพื่อที่ให้คณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอรวบรวมนะครับโครงการต่างๆในอำเภอของท่านว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ไหมหรือว่าเกินขีดความสามารถของท่านหรือไม่อย่างไรซึ่งมันมีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วพอหลังจากเสร็จจากการพัฒนาการพิจารณาของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาของอบจ.ระดับอำเภอแล้วโครงการเหล่านั้นก็จะส่งไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าสู่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดซึ่งผมทำหน้าที่เป็นประธานเราก็จะมีคณะกรรมการหลายส่วนงานตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่นตัวแทนจากส่วนราชการก็จะมาพิจารณาดูว่าโครงการแต่ละอำเภอขอไปเนี่ยมันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของพวกเราหรือไม่นะครับถ้าอยู่มันก็มีมตินะครับพอมีมติเสร็จโครงการต่างๆทั้งจังหวัดชุมพรก็จะเข้าสู่คณะกรรมการประชาคมของจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งผมก็ทำหน้าที่เป็นประธานอยู่นะครับพอผ่านคณะกรรมการประชาคมระดับจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสร็จโครงการเหล่านั้นก็จะปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเพราะฉะนั้นพอโครงการปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรผมก็มีหน้าที่เอาโครงการที่ท่านได้นำเสนอแต่ละพื้นที่เข้าสภาเพื่อกราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณไม่ว่าจะเป็นงบประมาณประจำปีเงินเหลือจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมเงินสะสมอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องอยู่ในแผนพัฒนาเพราะนั้นโครงการถนนดังกล่าวท่านก็ได้ดำเนินการไปตอนนี้นะครับซึ่งผมดูรายละเอียด

0: นะครับก็ได้ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566ถึง70นะครับซึ่งงบประมาณปี68ปี69นะครับปี68ตั้งไว้3ล้านปี69ตั้งไว้3ล้าน 7,645 บาทเพราะนั้นโครงการของท่านตอนนี้ได้ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาของอบจ.นะครับก็ต่อไปก็เป็นหน้าที่ที่ผมเองจะต้องเอาโครงการเหล่านี้ที่ท่านได้นำเสนอมาเข้าสู่สภาเพื่อที่จะให้เพื่อนสมาชิกพิจารณากล่าวเป็นข้อบัญญัติงบประมาณเพื่อที่จะจัดสรรงบประมาณลงมาในพื้นที่ของท่านเพราะนั้นก็ขอให้ท่านสบายใจได้ว่าท่านได้ดำเนินการตามแนวทางนโยบายที่ผมได้บอกท่านมาตั้งแต่ต้นขอบคุณครับ
1: ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับขอขอบพระคุณท่านปรีชามีสุวรรณครับก็เรียกว่าให้ความมั่นใจนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนต่างๆนะครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณสุนทรบรรพตนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุยครับเรียนเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับท่านนพดลอุทิศนะครับท่านประธานสภานะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสาวัตทั้งสองตำบลนะครับสภาหลุยกับต่อพี่น้องนะครับผมนะครับสุนทรบรรพตครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุยนะครับก็วันนี้นะครับก็จะได้มานำเสนอนะครับสภาพปัญหาของพื้นที่ของตำบลสลุยนะครับก็ตำบลสลุยนะครับก็เป็นพื้นประกอบไปด้วย8หมู่บ้านนะครับ8หมู่บ้านขณะนี้นะครับโครงสร้างพื้นฐานของตำบลสลุยนะครับก็ยังไม่สะดวกสักเท่าไหร่นะครับก็โดยเฉพาะนะครับเรื่องถนนนะครับก็วันนี้นะครับก็จะได้มานำเสนอนะครับถนนการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับสายหมอนไหมทุตะเคียนนะครับหมู่ที่7ตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับเชื่อมกับตำบลชุมโคอำเภอบะทิวนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้นะครับประชาชนนะครับก็ได้สัญจรไปมานะครับทั้ง2อำเภอนะครับก็สภาพปัญหานะครับดังได้ปรากฏดังรูปนะครับถนนเส้นนี้นะครับเมื่อได้ก่อสร้างเสร็จนะครับก็จะได้อำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนนะครับทั้ง2ตำบลและก็2อำเภอนะครับเพื่อที่จะได้เดินทางติดต่อนะครับก็ในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลตะหลุยนะครับก็ขอความอนุเคราะห์นะครับจากท่านนายกและก็สมาชิกสภานะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับก็ให้ได้นะครับได้รับความอนุเคราะห์นะครับอนุมัติโครงการนี้เพื่อประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทั้ง2อำเภอครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุยนะครับที่ได้นำเสนอก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอนไหมพุทธเคียนตำบลสลุยอำเภอท่าแซะเชื่อมตำบลชุมโคอำเภอปะทิวนะครับซึ่งงบประมาณ3ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งผมได้พิจารณาในละเอียดนะครับปรากฏว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาของท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเพราะนั้นก็ฝากท่านนายกได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการประสานคณะกรรมการสารแผนระดับอำเภอและสู่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดเพื่อที่ต่อไปข้างหน้าอบจ.จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณมาให้ท่านนะครับแล้วก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมอ๋อผ่านคณะกรรมการสารแผนระดับจังหวัดเมื่อวานพิจารณากันแล้วและสำหรับงบประมาณนะครับที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้จัดสรรมีตัวเลขในมือผมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอบจได้จัดสรรงบประมาณคสล.สายราชยาหมู่6เนี่ย1ล้านสายเหมืองทองทำเจริญนี่ลงไป1ล้านนะครับก่อสร้างไปแล้วสายพุทธเคียนช่องมุดหมู่4นะครับนั้นข้อบัญญัติ67นั้นเคยลงไป1ล้านและพุทธเคียนถ้ำพรหมมุนีเคยลงไป1ล้านแล้วก็สาย S59 หมู่6ตำบลสลุยนะครับนั่นงบประมาณปี68นั้นอบจ.จัดสรรให้มา3ล้านแล้วก็งบประมาณปี69นะครับสายคสล.เหมืองทองหมู่5สลุยเชื่อมตำบลหงเจริญนั่นงบประมาณ69ล้าน7และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้จ่ายเงินสะสมเมื่อ ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาให้6ล้านเพราะฉะนั้นถนนสายเหมืองทองทับเจริญหมู่5สลุยเนี่ยทั้งงบประมาณประจำปี69แล้วก็เงินสะสมปี69รวมแล้วก็ประมาณ7,700,000นะครับท่านทราบแล้วนะครับ
3: ครับทราบแล้ว
0: ครับผมสำหรับถนนที่ท่านนำเสนอมานะครับเราดูรายละเอียดซึ่งได้ดำเนินการประสานแผนมาที่เรียบร้อยแล้วก็จะดำเนินการอบจ.ดูแลให้ครับขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอขอบพระคุณนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญนะครับนายรุ่งรัตน์รักพริมนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงส์เจริญนะครับขอเรียนเชิญครับ
4: ครับผมเรียนท่านนายกนบอนุสิตครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนจังหวัดชุมพรนะครับผมขอไว้ครับเด่นๆนะครับผมท่านสจครับผมแล้วก็ท่านนายกทุกตำบลทุกเทศบาลนะครับแล้วก็ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสมาชิกนะครับแล้วก็รวมไปถึงข้าราชการนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านผมนายรุ่งรัตน์รักพริมนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงส์เจริญนะครับได้รับมอบหมายนะครับจากท่านนายกนิยมสังเอตท่านติดภารกิจนะครับไม่ได้มาร่วมต้องขอไปท่านนายกนบอนุสิตนะครับเป็นอย่างสูงนะครับผมก็กับผมครับได้รับความเดือดร้อนนะครับจากได้รับแจ้งนะครับจากชาวบ้านนะครับตำบลหงส์เจริญหมู่ที่5นะครับซอย5นะครับได้รับความเดือดร้อนชาวบ้านสัญจรลำบากนะครับขอสนับสนุนโครงการลาดยางนะครับแอคชั่นไม่ติดนะครับคอนกรีตนะครับสายนิคมซอย5นะครับเชื่อมตำบลกู่ริงนะครับหมู่ที่6นะครับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับนำเรียนในเบื้องต้นเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม
0: ครับขอบคุณท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเจริญนะครับที่ได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลหนองเจริญนะครับถนนเส้นที่ได้นำเสนอเนี่ยครับคือถนนเอสฟันติกสายนิคมซอย5หมู่ที่5ตำบลหนองเจริญเชื่อมตำบลกู่ริงนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราเคยจัดสรรก็ประมาณลงไปแล้ว2ครั้งครับครั้งแรกก็เป็นข้อบัญญัติ68นะครับลงไป2ล้านและเงินเหลือจ่ายปี68ให้อีก2ล้านถูกต้องนะครับ
4: ครับผม
0: แล้วก็ตอนนี้ท่านก็ได้มีนำเสนองบประมาณเส้นดังกล่าวซึ่งพิจารณาดูแล้วนะครับว่าโครงที่ท่านได้นำเสนอเมื่อสักครู่นะครับก็ได้ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาของการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพวกเราอบจ.ก็สามารถดำเนินการให้ท่านได้ครับขอบคุณครับ
4: ครับขอบคุณครับผม
1: ขอพระคุณนะครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณอำนาจอินทนานะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุรินครับเรียนเชิญครับ
5: ครับเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านนพพรอุสิทธิ์ผู้บริหารท่านรองนายกท่านเลขานุการท่านสมาชิกสภานะครับแล้วก็ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นจนถึงหัวหน้าส่วนราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่จังหวัดอบจ.พบประชาชนที่อบต.สองพี่น้องนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับที่เห็นความสำคัญและก็มาร่วมทำกิจกรรมเรื่องงบประมาณของพ่อแม่พี่น้องทุกบาททุกสตางค์ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเขตอำเภอตาแซนะครับวันนี้ก็ของกู่ริงนะครับมีปัญหาแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนถนนสายซอย4หมู่ที่5หมู่ที่6ตำบลกู่ริงเหนือจดตำบลหนองเจริญนะครับทิศใต้จดตำบลตาแซนะครับก็ระยะทางก็ประมาณ560เมตรนะครับแล้วก็พื้นที่นะครับประมาณ2ล้านบาทนะครับก็น่าจะเข้าแผนไว้นะครับแต่เมื่อวันนะครับก็ได้ทราบข่าวเรื่องการพิจารณานะครับแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับก็ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่อบจ.พบประชาชนในพื้นที่ของอบต.สองพี่น้องนะครับแล้วก็พื้นที่นะครับหลายพื้นที่ของเขตอำเภอท่าแซนะครับทั้งหมดก็มีประมาณ10อบต.2เทศบาลในฐานะที่ผมเป็นประธานชมรมนะครับแล้วก็ประสานงานประสานแผนระดับอำเภอ นะครับแล้วก็ระดับจังหวัดเพื่อปากท้องความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอท่าแซะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับขอกราบขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูริงนะครับโดยเฉพาะที่ได้นำเสนอในวันนี้ก็คือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย4นิคมซอย4หมู่ที่5หมู่ที่6ตำบลคูริงเชื่อมตำบลท่าแซะและตำบลหนองเจริญนะครับซึ่งงบประมาณที่ท่านได้ขอจำนวน2ล้านกว่าบาทซึ่งผมได้พิจารณารายละเอียดนะครับดูแล้วปรากฏว่าท่านก็ดำเนินการประสานแผนระดับอำเภอระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็สามารถดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับท่านได้ครับขอบคุณครับ
5: ครับขอบคุณครับ
1: ครับขอขอบพระคุณนะครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณพิทักษ์คงชุ่มชื่นนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะนะครับขอกราบเรียนเชิญครับ
3: นะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบเรียนท่านนพอนุสิทธิ์ครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและคณะผู้บริหารแล้วก็สมาชิกสภาผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นแล้วก็โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสองพี่น้องนะครับที่เดินมาร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะนะครับก็จะเป็นปัญหาหลักๆอยู่หนึ่งปัญหานะครับคือปัญหาสะพานนาเฮือกโขงนะครับเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างหมู่11ตำบลท่าแซะกับหมู่ที่1ตำบลนากระตามนะครับพอสะพานตรงนี้เป็นเชื่อมรอยต่อระหว่างตำบลนะครับแล้วก็มีวัดก็มีพี่น้องในส่วนของตำบลท่าแซะกับตำบลท่าข้าไอ้ตำบลนากระตามนะครับที่ร่วมสัญจรไปมานะครับทางอบต.เองก็ได้เคยตั้งงบประมาณเข้าไปซ่อมนะครับก็ยังเป็นปัญหาก็อยากจะได้เป็นถนนคอนกรีตนะครับแต่จริงๆแล้วผมยังไม่ได้ประสานในแผนของอบจ.นะครับก็อยากจะเรียนท่านนายกว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็ขอให้ช่างของอบจ.นะครับช่วยมาทำรายละเอียดของโครงการด้วยนะครับเพราะว่าอบต.ท่าแซะเองก็ไม่มีช่างที่จะมาดำเนินการในโครงการตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นโครงการเชื่อมระหว่างตำบลด้วยนะครับก็ต้องฝากท่านนายกไว้ด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะนะครับนี่คือสารภาพเลยว่าไอ้โครงการที่ขอมาไม่ได้ปรากฏในแผนแต่วันนี้มาเพื่ออะไรรู้ไหมครับมาเพื่อที่จะซ้อนปัญหาว่ามีความจำเป็นจริงๆแต่ไม่มีช่างในเป็นไรครับเดี๋ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจะส่งช่างน้ำนะครับมาออกแบบเพื่อที่จะดำเนินการประสานแผนให้มันถูกต้องเพื่อที่จะปรากฏในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้จัดสรรงบประมาณลงมาในพื้นที่ของอบต.ท่าแซะหลายโครงการนะครับที่มีข้อมูลในมือผมก็มีถนนในเรื่องคสล.สายราชปีชาต้นสมอไซลอดล้านหกถนนคสล.สายจันทุหมู่4ตำบลท่าแซะ1ล้านถนนคสล.สายประวัตินิคม1ทิศเหนือหมู่ที่13 2ล้านแล้วก็ถนนสคสลสายประวัตินิคม2ทิศเหนือหมู่ที่3ตำบลท่าแซะ2ล้าน1แสนบาทแล้วก็ได้จัดสรรงบประมาณในเรื่องงบประมาณสร้างสะพานอีก3ล้าน1แสน60,000บาทซึ่งถนนเส้นนี้ไอ้สะพานตรงนี้เรามีประเด็นกันเพราะว่ามันเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลท่าแซะกับตำบลคูริงซึ่งตอนนั้นผมได้ไปดูสะพานเพื่อที่จะออกแบบก่อสร้างแล้ววันนั้นทางท่านสสกิติศักดิ์พรหมรัตน์ท่านก็ได้พาทางหลวงชนบทหรือช่างหลวงชนบทใช่ไหมครับที่มาวันนั้นเพราะนั้นเนี่ยครับการทำงานทราบว่าทางหลวงชนบทจะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตตั้งแต่ต้นทางแล้วก็มาบรรจบในพื้นที่ของท่านแล้วก็รวมถึงสะพานด้วยนะครับแต่ว่ามีประเด็นอยู่นิดนึงว่าทางหลวงชนบทเนี่ยเขาต้องการสร้างถนนเชื่อมโยงเครือข่ายนะครับวันนั้นเขาก็ถามผมว่าถนนของอบจมีอยู่สายหนึ่งสาย นาสร้างเขานางซึ่งเป็นถนนซึ่งอยู่ในการดูแลของอบจ.เขาก็ถามผมว่าถ้ากรณีเขาจะดำเนินการมาสร้างถนนเครือข่ายเชื่อมโยงเครือข่ายถนนของอบจ.เส้นนี้เขาจะขอไปดูแลรับผิดชอบเองได้ไหมนะครับผมก็ถามว่าถ้ากรณีถ้าอบจ.ไม่ยินยอมยกถนนสายนาสร้างเขานางให้จะมีประเด็นอย่างไรบ้างเขาก็บอกว่าถ้าไม่ได้ถนนเส้นนั้นของอบจ.เขาก็ไม่สามารถที่จะงบประมาณมาสร้างถนนให้ท่านได้แล้วก็สะพานด้วยก็สุดท้ายผมมองว่าเพื่อที่จะให้พี่น้องในพื้นที่อำเภอท่าแซะแต่พี่น้องในพื้นที่ของตำบลคูริงได้มีถนนที่มีมาตรฐานแล้วก็เชื่อมโยงเครือข่ายผมก็ยินดีเพราะฉะนั้นวันนี้ถนนแล้วก็สะพานที่ผมจ่ายค่าเงินสะสมไปเนี่ยปรากฏว่าทางหลวงชนบทได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสะพานที่ท่านได้นำเสนอในวันนี้ยังไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของอบจ.นะครับเพราะนั้นก็ท่านขอช่างผมเดี๋ยวจะมอบช่างให้และท่านก็ดําเนินการ
6: ประสานแผน
0: ระดับอําเภอและสู่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดนะครับแล้วเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่มันปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาของอบจ.เราก็ดําเนินการจัดสรรงบประมาณให้ท่านนะครับแนวนี้นะครับ
6: ครับผม
0: พี่ต้อขอบคุณมากครับ
6: ขอบคุณมากครับ
1: ขอขอบพระคุณนะครับเรียกว่าได้รับความกระจ่างไปอย่างดีมาก
0: ๆอบต.ท่าแซะต้องให้ครับเพราะมาหมดเลยครับ
1: มาหมดเลยจริงๆครับต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณปิยวัฒน์ศรีมาลานะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามครับเรียนเชิญครับ
7: ฮะครับกราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับท่านนพโรสิทธิ์และคณะผู้บริหารนะครับและสมาชิกสภาทุกที่เคารพทุกท่านครับในส่วนของตำบลท่าข้ามนะครับก็ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพิรุณรักเส้นครับแล้วก็โครงการถนนคอนกรีตป่าลุงเช็คครับท่านนายกครับที่ท่านได้จัดสรรงบประมาณมาส่วนหนึ่งแล้วและส่วนที่เหลือนะครับซึ่งเชื่อมให้เชื่อมต่อกับตำบลบ่อเขตหมู่ที่8ตำบลท่าข้ามครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้ามนะครับที่นำเสนอถนนคอนกรีตสายเสริมเหล็กสายป่าดงเช็คหมู่14ตำบลท่าข้ามก็ผมยังเข้าใจนะครับว่าในตำบลท่าข้ามก็ยังมีถนนหลายเส้นหลายสายแต่ท่านด้วยเรียงลำดับความสำคัญว่าถนนเส้นหนึ่งเส้นใดที่มีความสำคัญเร่งด่วนนะครับก็นำเสนอถนนคอนกรีตเส้นนี้มาซึ่งถนนเส้นนี้ก่อนหน้านี้ผมก็ได้จัดสรรงบประมาณลงไป1ครั้งนะครับงบประมาณของท่าข้ามป่าดงเช็ค
8: หนึ่งล
0: ้
8: านคร
0: ับหนึ่งล้านใช่ไหมครับลงไปหนึ่งล้าน
8: ถึงการที
0: ครับยังไม่ดำเนินการทีใช่ไหมครับแต่รอบนี้ท่านก็จะขอเพิ่มก็ผมดูรายละเอียดแล้วนะครับปรากฏว่าอยู่ในแผนพัฒนาของอบจ.เพราะฉะนั้นก็ประมาณปี70ที่อบจ.ทำจะทำต่อเนื่องให้ขอบคุณครับ
1: ขอบขอพระคุณนะครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณสมรักเพาะพฤกษานะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วนะครับเรียนเชิญครับ
9: ครับกราบเรียนท่านนายกนพรอุสิตครับแล้วคณะปปช.ทุกท่านนะครับผมและผู้เข้ามาร่วมขอโครงการและเพื่อนนายกครับอำเภอท่าแซะทุกท่านครับกับผมก็เสนอโครงการถนนสายในพุกในปุ๊กกับตำบลวังใหม่กับก็งบประมาณก็แต่ว่ายังไม่ตลอดนะครับผมอยากได้ตลอดไปเลยครับครับก็ยังลำบากอยู่เยอะก็เอาไปสักมันกี่ร้อยเมตรไป3ล้านครับก็ขอฝากสมาชิกทุกท่านครับสมาชิกอบจทุกท่านขอให้เห็นใจครับจะบรรณีแก้วยังลำบากอีกเยอะครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วหินแก้วนี่เปิดตัวเลขไม่ได้เลยนะครับถ้าเปิดตัวเลขงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรใส่ลงไปที่หินแก้วเนี่ย อบต.อื่นแทบจะไม่ครบนายกเลยนะครับเพราะว่างบประมาณที่ลงไปเป็นรวมๆเป็นร้อยครับหลายปีแต่อย่างนี้ครับผมขอเรียนนิดหนึ่งที่ตำบลหินแก้วเนี่ยมันโชคดีตรงจุดที่ว่าบอกว่าไม่ใช่ว่าบ้านเกิดนายกอบจ.นะครับโชคดีที่ว่าเขามีถนนซึ่งอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราเนี่ยมีถนนซึ่งได้รับถ่ายโอนจากรพช.มาทั้งหมด32เส้นทาง200กว่ากิโลนะครับซึ่งครอบคลุมอยู่ในจังหวัดชุมพรนะครับยกตัวอย่างเหมือนที่อยู่ท่าแซะเหมือนนาสร้างของนางแบบนี้ครับปากแพรกนาดอนอย่างเงี้ยครับนาดอนท่าข้ามนะครับถ้าปากแพรกนาดอนอยู่ในพื้นที่ของตำบลนากาตามแต่นาดอนท่าข้ามไปอยู่ในพื้นที่ของตำบลท่าแซะนะครับเพราะฉะนั้นท่านสังเกตดูว่าในช่วงเวลาที่ผมทำหน้าที่เป็นนายกอบจ.ผมมีนโยบายชัดก็คือเราจะทำถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนแต่ถนนซึ่งอยู่ในการดูแลของอบต.หรือเทศบาลเราก็ดำเนินการให้แต่ต้องปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาของอบจ.สำหรับถนนซึ่งอยู่ในการดูแลของอบจ.เรามีแผนของเราเองไม่ต้องผ่านท้องถิ่นก็คือไม่ต้องผ่านอบต.หรือเทศบาลที่ถนนเส้นนั้นอยู่ในพื้นที่เพราะนั้นตำบลหินแก้วครับตำบลรับร่อนะครับจะมีซึ่งอยู่ในการดูแลของอบจ.ประมาณ 4-5 เส้นโดยเฉพาะถนนเส้นปากทางในโสมเขาพางจันทึงเกล่าจันทึงเสียบยวนจันทึงนะครับซึ่งถนนเหล่านี้อยู่ในการดูแลของอบจ.เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมั่นใจว่าถนน4เส้น4สายที่ผมได้พูดข้างต้นตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้สร้างเสร็จ 100%นะครับและก็ตามไปด้วยของรับร่อคือถนนสายหนองเรือพันวานก็เริ่มตั้งแต่ปากทางท่าข้ามจนถึงพันวานตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วที่ขอมารอบนี้ก็คือขอถนนซึ่งไม่ได้อยู่ในการดูแลของอบจ.แต่เป็นภารกิจที่อบจ.สามารถดำเนินการได้ซึ่งผมดูรายละเอียดแล้วปรากฏว่าถนนสายในพุกคลองพรหมู่ที่5ตำบลหินแก้วเชื่อมตำบลวังใหม่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วก็ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเพราะฉะนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดสรรงบประมาณลงในพื้นที่ตำบลหินแก้วในมีงบประมาณต่อไปขอบคุณครับ
9: ขอบคุณครับ
1: ขอขอบพระคุณนะครับผมฟังท่านนายกแล้วแบบเหมือนกับเป็นโดรนที่บินอยู่ข้างบนแล้วมองเห็นทุกเส้นทางเลยทีเดียวนะครับพูดออกมาแบบได้เห็นภาพมากๆนะฮะลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณชัชวาลดำคำนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตามครับเรียนเชิญครับกว่าเยอะกว่านะครับท่านนายกครับอันนี้มาหมดเลยนะครับ
10: ครับเรียนท่านนายกนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับคณะผู้บริหารผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำบล นะครับก็คือของสภาพปัญหาของพื้นที่ของตำบลนากระตามนะครับก็คือสะพานข้ามคลองละมุนะครับบ้านละมุนะครับซึ่งผู้ที่สัญจรไปมานะครับจำนวนมากก็คือจะมีวัดมีโรงเรียนอยู่ในพื้นที่นะครับต้องใช้สะพานตัวนี้นะครับซึ่งสะพานตัวนี้ค่อนข้างแคบก็ระยะทางความกว้างของสะพานก็8เมตรยาว30เมตรนะครับก็เพื่อให้ชาวบ้านสัญจรได้สะดวก ผมจึงเสนอโครงการนี้เพื่อเสนอต่อท่านนายกนะครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตามท่านผู้บริหารท่านสมาชิกอบต.ที่มาทั้งคณะเลยนะครับก็ถามนายกนาฏดูครับว่าถ้าไม่ให้นากระตามอะไรอยู่ครับรอบนี้ครับขอในเรื่องของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองละมุหมู่ที่8ตำบลนากระตามเชื่อมตำบลบางลึกซึ่งดูรายละเอียดแล้วปรากฏว่าปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับอบจ.ก็สามารถดำเนินการได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะนากระตามที่ผมได้เรียนข้างต้นนะครับว่ามันมีถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับถ้าพวกเราจำความได้ตั้งแต่ท่านนายกวัยรุ่นจนถึงเป็นนายกเนี่ยถนนเส้นมีอยู่เส้นหนึ่งแทบจะไม่ได้มีการพัฒนาเลยก็คือสายปากแพรกนาดอนถูกต้องไหมครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยอบจ.มาดำเนินการแล้วเสร็จนะครับแล้วก็แถมไปด้วยนาดอนท่าข้ามที่ผมได้แจ้งแล้วก็มีถนนอีกหนึ่งเส้นก็คือตอนนี้ได้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วนะครับสายควนทรายบ้านผู้ใหญ่
10: ควนทรายผู้ใหญ่นะคร
0: ับ ใช่ครับ
10: เส้นโรงโม่นะ
0: ครับเส้นโรงโม่นะครับก็จะมีงบประมาณลงไป10กว่าล้านนะครับก็จะดำเนินการให้นะครับเพราะว่า
11: ค่ะที่คุณผู้ชมฟังนะคะได้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นการถ่ายทอดเสียงนะคะโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่1วันที่12พฤษภาคม2569ค่ะณองค์การบริหารส่วนตำบล2พี่น้องตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะตอนการถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนางสาวอุษณีเอกมานพค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของการถ่ายทอดเสียงแล้วค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังวันนี้ดิฉันเย็นจิตและกำจรค่ะ
12: ดิฉันมาชนกขาวทองค่ะ
11: ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะรวมไปถึงหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะยังติดตามต่อกันได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
12: ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกำลังประสานการช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำปราชญ์เกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่ก่อนเข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันพรุ่งนี้สหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อบุคคลและบริษัทหลายแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันของอิหร่านไปยังจีนเมืองทองยูไนเต็ดแถลงขอโทษแฟนบอลหลังตกชั้นสู่ไทยลีก2พร้อมตั้งเป้ากลับสู่ลีกสูงสุดภายในปีเดียวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกำลังประสานการช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิดส่วนการเจรจาเขตแดนหลังยกเลิก MOU 2544จะอยู่ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982
2: นายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาจับตัวคนไทยหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยได้ประสานเรื่องทนายความเรียบร้อยแล้วและมีการติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่ทางการกัมพูชานำบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาปี2544หรือ MOU 2544ไปขึ้นทะเบียนเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเส้นเขตแดนก่อนที่รัฐบาลไทยจะประกาศยกเลิกนั้นปัจจุบันกัมพูชาเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลพ.ศ. 1982หรืออันกอสซึ่งเป็นกรอบเดียวกับที่ไทยจะใช้ในการพูดคุยหลังจากที่ MOU 2544ถูกยกเลิกไปแล้วซึ่งเห็นว่าการเจรจาภายใต้อันกอสเป็นเรื่องที่ดีแต่ยังไม่ควรที่จะสรุปว่าจะใช้กลไกใด
3: เขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วเขาเป็นภาคีอันกอสด้วยมันก็เป็นกรอบเดียวกันที่เราจะพูดคุยกันนะครับ CC ก็ถือว่าเราเลิกไปแล้วถ้าเขาเห็นว่าการเจรจาภายใต้อันคลอสเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรต่างก็มาเจรจาภายใต้อันคลอสนะครับแต่ยังไม่ควรจะไปสรุปว่ามันจะมีใช้กลไกนี้กลไกเรามาคุยกันก่อนนะครับเพราะว่าภายใต้อันคลอสเราต้องมาดูเส้นทั้งหลายกันใหม่อีกทีนึงนะครับอันคลอสก็คือกติการะหว่างประเทศผมไม่รู้ว่าเขาแอบขึ้นอะไรยังไงแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าเราจะคุยกันภายใต้อันคลอสกัน
2: สำหรับกรณีที่กัมพูชานำ MOU 2544เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานถึงเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างลากผ่านเกาะกูจังหวัดตราดของไทยนายศิริศักดิ์ยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพราะภายใต้หลักกฎหมายอันคอสต้องพิจารณาตามหลักเขตแดนทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศที่สากลยอมรับและไม่ทราบรายละเอียดว่ากัมพูชาไปขึ้นทะเบียนในลักษณะใดแต่ยืนยันไทยจะยึดหลักการหารือภายใต้กรอบกฎหมายอันคอร์สเป็นสำคัญส่วนข้อกังวลว่าจะกระทบต่ออธิปไตยของไทยเหนือเกาะกูดหรือไม่ย้ำว่าหากพิจารณาตามหลักการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลจะเห็นได้ชัดว่าเกาะกูดเป็นของไทยอยู่แล้วผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569รองรับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทให้ที่ประชุมพิจารณานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีการพิจารณาวาระสำคัญอาทิกระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000,000 บาทกระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์และ2เดือนแรกของปี2569นอกจากนี้ยังต้องติดตามการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการมอบความสุขให้ประชาชนและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาแม้ว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนให้ทันเวลา และก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและพานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขึ้นรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อคิกออฟกิจกรรมพร้อมหยิบสินค้าตัวอย่างเพื่อโปรโมทอาทิน้ำมันพืชผงชูรสซอสหอยนางรมน้ำปลาพร้อมกล่าวว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการนี้มีราคาถูกกว่าท้องตลาดและห้างสรรพสินค้าโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ช่วยสนับสนุนสินค้าในราคาพิเศษแม้ราคาจะลดลงแต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานและส่วนผสมเหมือนเดิมพร้อมเชิญชวนประชาชนหากพบรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาประหยัดสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้เป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึงร้อยละ58ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้จะช่วยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาดแต่มีคุณภาพเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้าคาดว่าโครงการนี้จะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศ
2: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดไปยังพื้นที่ห่างไกลและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้สะดวกมากขึ้นซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาโดยกรมการปกครองได้รับสมัครผู้ประกอบการรถพุ่มพวงทั่วประเทศและมีผู้สมัครกว่า 10,000 รายก่อนคัดเลือกตามความเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุน Starting Kit หรือชุดสินค้าเริ่มต้นรวมถึงบัตรเติมน้ำมันเพื่อลดต้นทุนการกระจายสินค้าโดยรถกระบะจะได้รับ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อจะได้ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานพ่วงข้าง 1,000 บาทต่อเดือนทั้งนี้เป้าหมายสำคัญของโครงการคือการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในราคาประหยัดให้ถึงประชาชนในทุกพื้นที่ผ่านความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานในการช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
4: สินค้าไทยช่วยไทยก็จะเป็นสินค้าที่เราสร้างเป็นสินค้าทางเลือกให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในราคาประหยัดนะคะแล้วก็อีกความตั้งใจหนึ่งก็คือตั้งใจที่จะทำให้มีการกระจายทั่วถึงทั้งประเทศและในวันนี้ก็จะเป็นการร่วมมืออีกขั้นหนึ่งกับทางมหาดไทยกรมการปกครองก็ยังมีความคิดว่าเราน่าที่จะกระจายไปที่จุดที่ประชาชนเข้าไม่ถึงก็เลยมีการรับสมัครในเรื่องของรถเร่นะคะเราเรียกว่าไทยช่วยไทยรถเร่หรือว่าจะเรียกว่ารถพุ่มพวงก็ได้ซึ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เราสามารถที่จะกระจายสินค้าได้ทั่วถึงก็มีผู้รับสมัครมีคนสมัครเข้ามาเป็นหมื่นรายนะคะแล้วเราก็มีการช่วยในเรื่องของสินค้าเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีทั้งในเรื่องของตัวบัตรเติมเงินเติมน้ำมันนะคะ
2: นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนต่อยอดความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อผลักดันสินค้า SME ที่มีศักยภาพและผ่านมาตรฐานให้สามารถขยายตลาดไปต่างประเทศได้ในอนาคตปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่เตรียมพร้อมจุดจำหน่ายสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายไปรษณีย์และรถพุ่มพวงพร้อมกันทั่วประเทศ15พฤษภาคมนี้
5: นายเกษรีสุภพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ณที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจติดตามจุดจำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและร่วมหารือแนวทางการเตรียมกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสอาหารกระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาจำหน่ายในราคาประหยัดกว่าท้องตลาดทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึงรัฐบาลได้ใช้กลไกเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศเป็นจุดจำหน่ายหลักควบคู่ไปกับการใช้รถพุ่มพวงเพื่อวิ่งกระจายสินค้าเข้าสู่ชุมชนและหมู่บ้านต่างๆเพื่อช่วยลดทั้งราคาสินค้าและลดภาระในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงมีกำหนดเปิดจำหน่ายสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญหรือสายด่วนกรมการค้าภายใน1569พงศ์สิริศรีนามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ชุมชนในพื้นที
6: ่นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้คัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ชุมชนผ่านเครือข่ายของรถพุ่มพวงทั่วประเทศโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการจัดสรรรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน60คันจากข้อมูลผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้ง19อำเภอที่มีรถให้บริการรวมจำนวน293คันก่อนที่จะมีกำหนดการคิกออฟจากส่วนกลางที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้และเริ่มดำเนินโครงการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ไปพร้อมกันอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการประชุมมอบแนวทางการสื่อสารแก่หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรองรับการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างเป็นเอกภาพ
7: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการทุกหน่วยงานเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเพื่อมอบนโยบายการสื่อสารองค์กรและกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันพร้อมมอบแนวทางการสื่อสารที่สำคัญ5ประการได้แก่การบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้เป็นเอกภาพการสื่อสารนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการเตรียมความพร้อมรองรับการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างเป็นระบบและมืออาชีพการเพิ่มการสื่อสารจากพื้นที่ในรูปแบบการเล่าเรื่องรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ครูและนักเรียนในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้ยังหารือถึงวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนความปลอดภัยในสถานศึกษาการสื่อสารภารกิจของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพนักเรียนและครูซึ่งจะเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้ตลอดจนการสื่อสารนโยบายไปยังผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมอนามัยร่วมกับสพฐเปิดงานสร้างกระแสออกกำลังกายต้อนรับเปิดเทอมกระตุ้นเด็กไทยลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งขยับร่างกาย60นาทีต่อวันสร้างพื้นฐานร่างกายที่เหมาะต่อการเรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณภาพ
2: นายแพทย์ประกรณ์จุงคาเสรีรักรองอธิบดีกรมอนามัยพร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์โสภารัตน์ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานสร้างกระแสออกกำลังกายต้อนรับเปิดเทอม Stop Fat Start Fitภารกิจพิชิตสูงที่กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นณโรงเรียนศรีบุญญานนท์จังหวัดนนทบุรีโดยนายแพทย์ประกรณ์กล่าวว่ากรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ขยับเขยื้อนร่างกายด้วยกิจกรรมที่ชอบไม่ว่าจะเป็นการเต้นหรือเล่นกีฬาอย่างน้อย60นาทีทุกวันซึ่งข้อมูลทางการแพทย์ชี้ชัดว่าการขยับร่างกายโดยเฉพาะการกระโดดจะช่วยกระตุ้นส่วนสูงได้สำหรับเด็กผู้หญิงควรกระตุ้นตั้งแต่แรกเกิดจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลายก่อนเริ่มมีประจำเดือนส่วนเด็กผู้ชายช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมปลายเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการกระตุ้นส่วนสูงซึ่งการกระตุ้นนี้ไม่สามารถหาซื้อได้ต้องลงมือทำเองเท่านั้นหากเริ่มดีตั้งแต่วัยเด็กจะทำให้พื้นฐานร่างกายดีและเป็นต้นทุนที่ใช้ได้ตลอดชีวิตโดยในเดือนหน้ากรมอนามัยจะเตรียมนำแผนกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายไปเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำเสนอให้ขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปในปีหน้าด้วยขณะที่นางสาวอมรรัตน์กล่าวว่าเดิมระบบการศึกษาให้ความสำคัญกับวิชาการเพราะเชื่อว่าเด็กที่เรียนเก่ง จะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เพราะข้อมูลสุขภาพของเด็กไทยในปัจจุบันทำให้ต้องปรับแนวคิดและมุ่งเน้นเสริมสุขภาพกายและจิตเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนไทยได้ดำเนินชีวิตที่มีความสุขในอนาคตแคมเปญนี้ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพและการเรียนแต่เป็นภาพรวมของประเทศในการลดภาวะความเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ซึ่งแต่ละปีไทยต้องเสียเงินกว่า 1,600 ล้านบาทในการรักษาโรคกลุ่มนี้หากลดการป่วยได้จะสามารถนำเงินเหล่านี้กลับมาใช้พัฒนาเด็กไทยได้มากขึ้นอาริมนอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยเฉพาะผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวังทั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศต่อเนื่องซึ่งสัตว์ที่เป็นพาหะสำคัญเป็นสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาหนูบ้านการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคนี้จะพบไม่บ่อยแตกต่างกันตามพื้นที่ซึ่งบางพื้นที่มีอัตราการป่วยเสียชีวิตประมาณร้อยละ 35-50 ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการทั้งนี้ต้องเฝ้าระวังกลุ่มเชื้อสายพันธุ์ทางอเมริกาใต้เป็นพิเศษโดยรัฐบาลสั่งให้กรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กับแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะ
8: สิ่งที่เราต้องระวังตอนนี้ก็คือว่าในเรื่องของการรักษาความสะอาดค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหนูและสิ่งคัดหลั่งจากหนูดังกล่าวแต่ทีนี้ในแง่ของเชื้อถ้าเกิดว่าจะมาในเรื่องของจากต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยเราเองนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคกองระบาดวิทยาก็ได้มีกองด่านนะคะทำการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะในผู้ที่เดินทางนะคะมาจากในโซนของอเมริกาใต้นะคะตามด่านอากาศด่านบกแล้วก็ด่านเรือด้วยนะคะเรามีการเซตระบบเฝ้าระวังอันนี้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมนะคะหรือไข้ไม่ทราบสาเหตุนะคะโซนในทางของเอเชียยุโรปจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งอาการไม่ได้รุนแรงแต่ว่าเชื้อที่ระบาดในขณะนี้เป็นในของอีกกลุ่มหนึ่งทางฝั่งอเมริกาใต้นะคะซึ่งเชื้อจะมีการรุนแรงก็คือเราจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็แยกผู้ป่วยมีระบบควบคุมป้องกันอย่างชัดเจนนะคะ
1: สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคการป้องกันการติดเชื้อไวรัสฮันตาที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการลดโอกาสการสัมผัสระหว่างคนและสัตว์พันธุ์แท้เป็นหลักโดยมาตรการที่สำคัญคือรักษาความสะอาดของบ้านและสถานที่ทำงานปิดช่องหรือรอยเปิดที่อาจทำให้สัตว์ฟันแทะเข้าสู่อาคารได้เก็บอาหารในภาชนะที่มิดชิดและปลอดภัยจากสัตว์ฟันแทะใช้วิธีทำความสะอาดอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่ปนเปื้อนจากสัตว์ฟันแทะเสริมสร้างสุขอนามัยด้วยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอในช่วงที่มีการระบาดของโรคหรือเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยควรมีการตรวจและแยกผู้ป่วยอย่างรวดเร็วพร้อมติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรฐานเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของโรค
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำปราชญ์เกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่ก่อนเข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงวันพรุ่งนี้
11: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569เข้าร่วมฝึกซ้อมเสมือนจริงรับพระราชทานรางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งในปี2569มีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลรวมทั้งสิ้น39รายในการฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลมีความเข้าใจในลำดับขั้นตอนและเกิดความภาคภูมิใจในวาระสำคัญของชีวิตเกษตรกรไทยรางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดินและเกษตรกรดีเด่นสาขาต่างๆถือเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปทั้งนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจะมีขึ้นในวันนี้เป็นพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังส่วนในวันพรุ่งนี้จะเป็นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เตรียมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลดิจิทัลไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลนายชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้าเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเอ็ดด้าเตรียมจัดงาน Knowledge Sharing การสร้างความเชื่อมั่นในโลกดิจิทัลด้วย Verifiable Credentials และการออกแบบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ในวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งโจทย์สำคัญของการบริการดิจิทัลในปัจจุบันไม่ใช่แค่ความสะดวกและรวดเร็วเท่านั้นแต่ต้องมีระบบที่สร้างความเชื่อมั่นได้จริงตั้งแต่การยืนยันตัวตนไปจนถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางเอ็ดด้าจึงเร่งผลักดันเทคโนโลยี Verifiable Credentials หรือ VC ซึ่งเป็นเอกสารรับรองดิจิทัลที่ตรวจสอบได้และ Digital Document Wallet หรือกระเป๋าเอกสารดิจิทัลเพื่อรองรับการใช้งานจริงทั้งในส่วนของบัตรประชาชนดิจิทัลใบขับขี่ดิจิทัลและใบรายงานผลการศึกษาหรือดิจิทัลทรานสคริปต์สำหรับการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการเผยแพร่ผลการศึกษาจากการใช้งานจริงพร้อมถ่ายทอดแนวทางการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เพื่อให้เทคโนโลยีดังกล่าวใช้งานง่ายสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกคนซึ่งสอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนดิจิทัล ID ของประเทศไทยระยะที่2ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมณโรงแรมเบสเวสเทิร์นจตุจักรกรุงเทพมหานครผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ของเอ็ดด้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.edda.or.th ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเข้มงวดการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวทั่วประเทศหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด
12: พลตำรวจโทไตรรงค์ศิริพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.สั่งคุมเข้มปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวทั่วประเทศแบ่งการทำงานเป็น3ระยะได้แก่มาตรการเร่งด่วน3เดือนเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างอาทิตรวจสอบและกระทำฐานข้อมูลคนต่างด้าวในทุกพื้นที่เน้นกลุ่มเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาชญากรรมเศรษฐกิจแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ลักลอบเข้าเมืองและภัยต่อสังคมเขาตรวจค้นพื้นที่เสี่ยงและจุดที่มีคนต่างด้าวรวมตัวจำนวนมากดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดทุกรายตั้งคณะทำงานร่วมหลายหน่วยงานเพื่อเร่งกวาดล้างเครือข่ายผิดกฎหมายรวมถึงมาตรการระยะกลาง 6-9 เดือนขุดลากถอนโคลนอาทิตรวจสอบการขออยู่ต่อในประเทศและการทำธุรกิจของคนต่างด้าวขยายผลถึงเครือข่ายผู้ร่วมกระทำผิดทั้งหมดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยทันทีศึกษาและเสนอแก้กฎหมายปิดช่องโหว่ที่ถูกใช้ก่ออาชญากรรมสุดท้ายมาตรการระยะยาว 1-2 ปีอาทิพัฒนารากฐานข้อมูลของคนต่างด้าวเชื่อมระบบ One Police ให้ทุกหน่วยเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ใช้ข้อมูลคัดกรองบุคคลเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติประสานข้อมูลกับตำรวจและหน่วยงานต่างประเทศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ผบ.ตร.ยังกำชับข้าราชการตำรวจทุกนายไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวผัวพันประพฤติมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่กระทำความผิด และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลข้าราชการตำรวจในสังกัดอย่าให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นได้หากตรวจพบให้ดำเนินการทางอาญาวินัยและปกครองโดยทันทีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ครั้งที่21ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติสหรัฐอเมริกาเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติปี2030
13: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ครั้งที่21ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคมเพื่อให้ประเทศสมาชิก UNFF 193ประเทศร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติ

0: ป่าไม้แห่งสหประชาชาติโดยไทยให้ความสำคัญกับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นมีการส่งเสริมบทบาทของชุมชนผ่านพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2562ซึ่งปัจจุบันมีป่าชุมชนจำนวนเกือบ 12,000 แห่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 6,200,000 ไร่ที่ช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพนอกจากนี้ประเทศไทยยังนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันไฟป่าคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีระบบตรวจสอบย้อนหลังที่น่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งปรับแผนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะหลังบางพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์จะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟในโครงการป่าพรุไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพรุบาเจาะหลังเกิดเหตุไฟไหม้พื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสหกรณ์บาเจาะบริเวณหมู่ที่1บ้านตะลุงอียอตำบลตะปอยออำเภอยี่งอรวมถึงพื้นที่สวนปาล์มและสวนยางพาราของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้แทนอำเภอยี่งอสากลจังหวัดและโครงการชลประทานจังหวัดร่วมประชุมสรุปสถานการณ์และวางแผนปฏิบัติการประจำวันในการควบคุมเพลิงไหม้ครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่าหลังแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น3บล็อกโดยบล็อกที่1ซึ่งสากลจังหวัดรับผิดชอบได้นำเครื่องสูบน้ำระยะไกลสูบน้ำเข้าพื้นที่ล่าสุดวันนี้สถานการณ์ดีขึ้นกลุ่มควันลดลงส่วนบล็อกที่2เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องหับหามร่วมกับกำลังทหารและชาวบ้านในพื้นที่เร่งดับไฟให้สนิทขณะที่บล็อกที่3ยังน่าเป็นห่วงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามออกนอกพื้นที่เนื่องจากอยู่ใกล้ชุมชนทั้งนี้ได้ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยจะใช้รถดับเพลิง14คันสูบน้ำเข้าพื้นที่เพื่อสกัดไฟไม่ให้ลุกลามพร้อมย้ายเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากตำบลพร่อนอำเภอตากใบซึ่งสถานการณ์ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติจะย้ายในช่วงบ่ายวันนี้มาสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีจะใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยบินดับไฟเพิ่มเติมสำหรับล็อกที่3คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์สถานการณ์จึงจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.จะมีการประชุมวางแผนติดตามสถานการณ์อีกครั้งปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
3: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได
4: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากจะให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
3: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลัง

0: ของสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศต่อบุคคลและบริษัทกว่า9แห่งที่อยู่ในฮ่องกงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และโอมานซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือในการขนส่งน้ำมันของอิหร่านไปยังจีนนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปเพื่อกีดกันอิหร่านจากเงินทุนสำหรับยุทโธปกรณ์โครงการอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยคาดการว่าผู้นำจีนอาจช่วยแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรวมถึงเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเศษชิ้นส่วนเครื่องยนต์จากวัตถุทางอากาศไม่ทราบชนิดจำนวน2ชิ้นที่พุ่งชนเรือบรรทุกสินค้า HMM นามูของเกาหลีใต้ในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาจะถูกส่งมายังเกาหลีใต้ในเร็ววันนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดร่วมกับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้และผู้เชี่ยวชาญพร้อมกันนี้ยังประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเรือบรรทุกสินค้าของเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามสถานทูตอิหร่านประจำเกาหลีใต้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงพร้อมยืนยันว่ากองทัพอิหร่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือสำราญ MV Hondius ที่ติดธงเนเธอร์แลนด์ซึ่งเผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเดินทางออกจากเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายลงจากเรือและถูกส่งตัวกลับประเทศเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวนางโมนิก้ากาเซียโกเมสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสเปนระบุว่าภารกิจเคลื่อนย้ายผู้โดยสารและลูกเรือ125คนจาก23ประเทศลงจากเรือสำราญ MV Hondius สำเร็จลุล่วงแล้วทั้งนี้เรือสำราญ MV Hondius พร้อมด้วยลูกเรือและเจ้าหน้าที่แพทย์รวม27คนจะเดินทางต่อไปยังเมืองร็อตเทอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ซึ่งคาดว่าจะถึงที่หมายภายในวันอาทิตย์นี้ขณะที่นายแพทย์ทีโดรสอัสฮานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมือนการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ลงมติเห็นชอบให้ถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งที่2ด้วยคะแนนเห็นชอบ255เสียงไม่เห็นชอบ26เสียงและงดออกเสียง9เสียงโดยข้อกล่าวหาที่นำไปสู่การลงมติถอดถอนในครั้งนี้คือการที่นางซาร่าดูเตเต้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและการข่มขู่เอาชีวิตของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ทั้งนี้ขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของวุฒิสภาฟิลิปปินส์และหากวุฒิสมาชิกมากกว่า2ใน3ลงคะแนนตัดสินว่ามีความผิดจริงนางซาร่าดูเตเต้จะถูกถอดถอนจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่กำลังลุ้นหนีตายเปิดบ้านเสมอลีดยูไนเต็ด1ประตูต่อ1เก็บเพิ่มได้เพียง1คะแนนเท่านั้นทำให้แข่ง36นัดมี38คะแนนรั้งอันดับ17ตามเดิมนำหน้าเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมอันดับ18แค่2คะแนนในขณะที่เหลือการแข่งขันอีก2นัดส่วนยุงทองมี44คะแนนอยู่ที่14รอดตกชั้นแน่นอนแล้วด้านเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกรองของอังกฤษเพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศนัดที่2ฮาวซิตี้โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะมิลวอลได้ถึงถิ่น2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างมิดเดิลโบรหรือเซาท์แฮมป์ตันที่จะลงแข่งขันในคืนวันนี้การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยต้านความแข็งแกร่งของเกาหลีเหนือไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ6 ยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายพร้อมพลาดตั๋วฟุตบอลโลก U17 อย่างน่าเสียดายนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลุยศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับและ AFF ฮุนไดครับว่าแม้การแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเหมือนกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันและอาจจะใช้นักเตะคนละชุดเนื่องจากฮุนไดครับไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์และอยู่ในช่วงปรีซีซั่นของสโมสรซึ่งการจะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดคงจะเป็นไปได้ยากแต่ก็จะเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดส่วนฟีฟ่าอาเซียนครับอยู่ในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วก็จะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน
2: ถ้าพูดตรงตามตรงก็คือก็ค่อนข้างจะแตกต่างเพราะว่าคุณไดครับเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟีฟ่าเดย์แล้วก็อยู่ช่วงปรีซีซั่นของสโมสรเพราะฉะนั้นการที่จะได้นักเตะที่เป็นทีมที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากแต่เฮนี้ก็อาจจะเอาคนที่สามารถมาทำได้แล้วก็เตรียมพร้อมก็ดีที่สุดครับส่วนตัวอาร์เซนคัพเนี่ยจะเป็นฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วตรงนี้ก็จะได้นักเตะที่ชุดดีชุดใหญ
1: ่สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดยอดทีมจากศึกไทยลีกแถลงการขอโทษแฟนบอลหลังทีมต้องตกชั้นสู่ไทยลีก2อย่างเป็นทางการยุติช่วงเวลา17ปีบนลีกสูงสุดอย่างไรก็ตามการตกชั้นในครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเส้นทางแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งให้สโมสรได้ก่อร่างสร้างทีมให้แข็งแกร่งอีกครั้งพร้อมยืนยันว่าจะคงรักษาโครงสร้างผู้เล่นเดิมที่มีคุณภาพพร้อมกับเป้าหมายเสริมทีมด้วยผู้เล่นที่มีศักยภาพเพื่อต่อสู้ในระดับไทยลีก2เพื่อเป้าหมายแชมป์ไทยลีก2ให้ได้ในฤดูกาลหน้าและกลับสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่ง100เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกนักวิ่งจากจังหวัดสตูลเร่งฝีเท้าแซงคู่แข่งในช่วงสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 10.58 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จขณะที่วิ่ง100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของชันเทลมอริสเซตจากจังหวัดสุรินทร์ที่วิ่งทิ้งห่างคู่แข่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 12.03 วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่54เหรียญทองตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่15เหรียญทองและอันดับ3นนทบุรี12เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Main World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ8ของรอบคัดเลือกหวดเอาชนะพีรวัตรสุขใจมือวางอันดับ12ได้2เซตรวด6-2และ6-1คว้าโควต้าเข้ารอบเมนรอได้สำเร็จโดยในรอบแรกธนกรจะพบกับเปนจารุศรด้านทัศพงศ์กบลบัญญากรนักหวดชาวไทยมือวางอันดับ15ที่เข้ารอบเมนรอได้อีกคนหลังจากเอาชนะปริตตินโกยกุลมือวางอันดับ3ด้วยสกอร์6-4และ2-0รีไทยโดยทัศพงศ์จะพบกับแมทธิวเดลาเวโดวามือ456ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียขณะที่ปูนทองโกมลพิสุทธิ์มือวางอันดับ6แพ้ปริยันชูชาวทารีจากอินเดีย1-2เซต7-6ไทยเบรก8-6 1-6และซุปเปอร์ไทยเบรก7-10การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger Tour ระดับ50รายการเบนกาลูรู2ที่ประเทศอินเดียแม็กซิมัสพาราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือ442ของโลกและมือวางอันดับ7ของรายการประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะสิทธารถราวัตรนักหวดเจ้าถิ่นจากอินเดียมืออันดับ537ของโลกไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ7-6ไทยเบรก7-3จากชนะนัดนี้ทำให้แม็กซิมัสพาราพลโจรผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างอามิดเวลมืออันดับ799ของโลกจากอิสราเอลหรืออดิตยาเบลเซก้ามืออันดับ1080ของโลกจากอินเดียต่อไปการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ Thailand Junior World Tour Season 2สนามที่6รุ่น E-Boy ที่สนามโลตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทรา TJ เด็กชายปันนวิทย์หวังใจสุขทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำสกอร์รวม3โอเวอร์พาร์75คว้าแชมป์ไปครองซึ่งจากผลงานดังกล่าวส่งผลให้ TJ ปันนวิทย์หวังใจสุขเก็บคะแนนสะสมรวมในฤดูกาลนี้เป็น385คะแนนยังคงรั้งอันดับ1ของตารางคะแนนสะสมประจำปีในรุ่น E-Boy พร้อมเพิ่มโอกาสลุ้นสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบไฟนอลราวด์สำหรับการแข่งขัน Thailand Junior World Tour Season 2รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่14มิถุนายนที่สนามฟินิกโกกอล์ฟกรุงเทพมหานคร โดยนักกอล์ฟที่ทำอันดับคะแนนสะสมดีที่สุดจะได้รับสิทธิ์และการสนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญของนักกอล์ฟเยาวชนไทยในระดับนานาชาติอนาโตลีมาลีคินเจ้าของแชมป์โลกวัน MMA รุ่นมิดเดิลเวทและรุ่นไลท์เฮฟวีเวทวัย38ปีจากรัสเซียแสดงความมั่นใจว่ามีความพร้อมเต็มร้อยและเตรียมเดินหน้าล้างตากับผู้ปรับเก่ารุงรุงอูมาคารแชมป์โลกวัน MMA รุ่นเฮฟวีเวทวัย34ปีจากเซเนกัลเพื่อทวงคืนบัลลังก์แชมป์โลกวัน MMA ครบ3รุ่นอีกครั้งในสถานะคู่เอกของศึก The Inner Circle ในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้ณสนามมวยลุมพินีรามอินทราถ่ายทอดสดสำหรับสมาชิกผ่าน live.1fc.com ตั้งแต่เวลา 18:30 น.ถึง 20:30 น.นายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยที่ไปทำการแข่งขัน2026 IQ for European Championship ที่เมืองปอร์ติเมาประเทศโปรตุเกสระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมว่าช่วงแรกที่เดินทางมาถึงมีสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยจึงไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้ผู้ฝึกสอนจึงให้นักกีฬาฝึกซ้อมด้วยการวิ่งเวทเทรนนิ่งและเล่นวอลเลย์บอลชายหาดเพื่อรักษาสภาพร่างกายหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงได้ให้นักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลแม้ต้องเจอกับคลื่นค่อนข้างใหญ่ลมแรงรวมทั้งฝนตกสลับกับแดดออกเป็นระยะแต่นักกีฬาทุกคนสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราคำว่าปรัมปราเขียนปอปลารอเรือไม่หันอากาศมอม้าปอปลารอเรือสารอามาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าปรัมปราแปลตามศัพท์ได้ว่าเก่าก่อนมากหมายถึงเป็นเรื่องแต่เก่าก่อนผู้คนเชื่อและเล่าสืบๆกันมาช้านานใช้ว่าคำปรัมปราเรื่องปรัมปรานิยายปรัมปราคำว่าปรัมปราพบในพระราชพงศาวดารฉบับวิติตมิวเซียมตอนพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่คำว่าเรื่องปรัมปราหรือนิยายปรัมปราหมายถึงเรื่องเก่าแก่ไม่รู้ว่าผู้ใดแต่งและแต่งเมื่อใดได้แต่เล่าต่อๆสืบกันมานาน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสม

0: ฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่บริธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศหญิง

0: ำนวน50คนไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมฝ่ายผลิตประเภทงานหล่อพลาสติกงานผลิตอาหารสำเร็จรูปงานประกอบเครื่องมือและเครื่องจักรทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจะส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่นหมายเลขโทรศัพท์022459428กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าแข่งขันทางไซเบอร์เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการสังกัดหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจำนวน1อัตรานายทหารประทวนจำนวน12อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการกองทัพไทย rtarf.mi.th และยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมกองกลางหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารชั้น4อาคาร7กองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งวัฒนะตั้งแต่บัดนี้ถึง20พฤษภาคมนี้กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ probation.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เป็นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรู้วิธีรับมือภัยออนไลน์ลดความเสียหายได้ทันท่วงทีท่านผู้ฟังคะในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอาชญากรรมทางออนไลน์ก็พัฒนาไปอย่างซับซ้อนและแนบเนียนมากยิ่งขึ้นมิจฉาชีพใช้กลวิธีหลากหลายเพื่อหลอกลวงประชาชนไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลงทุนหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือแม้กระทั่งการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่างๆส่งผลให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อจำนวนมากและเกิดความเสียหายทางทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องหากท่านผู้ฟังเผลอโอนเงินให้มิจฉาชีพสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าตื่นตระหนกแต่ให้ตั้งสติและดำเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการระงับความเสียหายและติดตามเงินคืนขั้นตอนแรกให้รีบติดต่อสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC หมายเลข1441โดยทันทีเพื่อแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางศูนย์ AOC จะทำหน้าที่ประสานงานกับธนาคารต้นทางอย่างเร่งด่วนเพื่อดำเนินการอายัดบัญชีของผู้กระทำผิดและป้องกันไม่ให้มีการโอนเงินต่อไปทั้งนี้ผู้เสียหายจะได้รับเคส ID หรือหมายเลขคดีซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ประกอบการแจ้งความหลังจากนั้นขอให้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสลิปการโอนเงินหมายเลขบัญชีปลายทางข้อความสนทนาหรือเอกสารอื่นๆเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีจากนั้นสามารถเข้าแจ้งความได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเดินทางไปยังสถานีตำรวจใกล้บ้านพร้อมนำเคส ID และหลักฐานทั้งหมดไปแสดงต่อพนักงานสอบสวนหากมีการนัดหมายเพิ่มเติมผู้เสียหายควรให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อให้กระบวนการสืบสวนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพส่วนในกรณีอื่นๆเช่นถูกหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมหรือโปรแกรมรีโมทให้รีบปิดเครื่องทันทีหรือตัดอินเทอร์เน็ตถอดซิมแล้วติดต่อธนาคารและแจ้งความโดยเร็วหลอกลงทุนหรือชวนทำงานออนไลน์ที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงอย่าเชื่อโดยง่ายและอย่าโอนเงินไปยังบัญชีที่ตรวจสอบไม่ได้การซื้อขายออนไลน์ควรเช็คความน่าเชื่อถือร้านค้าและหลีกเลี่ยงการโอนเงินล่วงหน้าในกรณีฟิชชิงหรือข้อมูลรั่วไหลรีบเปลี่ยนรหัสผ่านทุกบัญชีและแจ้งธนาคารเพื่ออายัดและออกบัตรใหม่ทันทีท่านผู้ฟังคะความไม่ประมาทคือเกราะป้องกันการถูกหลอกลวงที่สำคัญที่สุดการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทุกครั้งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น การตั้งสติและการดำเนินการอย่างรวดเร็วถูกต้องจะช่วยปกป้องทรัพย์สินของท่านพร้อมเพิ่มโอกาสให้เจ้าหน้าที่ติดตามผู้กระทำผิดได้ทันท่วงทีรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยจากภัยออนไลน์นะคะจบบทความประจำวันเรื่องรู้วิธีรับมือภัยออนไลน์ลดความเสียหายได้อย่างทันท่วงทีเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆเห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกล

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกไปได้แล้วนี
2: ่ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
3: ตลอดข่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ตซ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13นาฬิกากว่าๆไปจนถึง14นาฬิกานะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรกุลมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของฝนที่เข้ามากันนะครับตั้งแต่ตอนเช้าแล้วครับท่านฟังครึ่มฟ้าครึ่มฝนกันเลยทีเดียวนะครับในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ในอีกหลายๆพื้นที่นะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับท่านผู้ฟังที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีฝนตกกันหนักมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับใครที่จะเดินทางไปช่วงตอนบนของภาคนะครับขึ้นกันไปเหนือชุมพรนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดชุมพรเองนะครับก็จะมีฝนด้วยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีกลุ่มฝนนะครับซึ่งตอนนี้เมื่อช่วง11นาฬิกากว่าๆนะครับกลุ่มฝนก็อยู่ห่างฝั่งนะครับอยู่ในทะเลแต่ก็ห่างฝั่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงแล้วนะครับก็จะมีกลุ่มฝนนี่น่าจะเข้ามายังพื้นที่นี่ที่เป็นพื้นแผ่นดินแล้วนะครับก็ตลอดบ่ายวันนี้นะครับก็คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็ต้องติดตามเรื่องของน้ำที่จะตามมาด้วยนะครับสำหรับฝนน้ำที่จะลงมาในช่วงนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเพื่อจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับถ้าเกิดว่ามีสัญญาณเสียงนะครับการถ่ายทอดแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีพี่หนุ่มก็ต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังนะครับตัดให้ท่านได้รับฟังนะครับการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับถ้าเกิดว่าหายไปนะครับก็จะมีการถ่ายทอดการแถลงประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีหลายวาระที่น่าสนใจกันนะครับสำหรับการประชุมครม.นะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็นำประชุมครม.นะครับในส่วนของเรื่องที่น่าจะติดตามนะครับก็คือการอนุมัติปรับปรุงนะครับแผนการบริหารหนี้สาธารณะปี69นะครับแล้วก็เรื่องของการจ่ายงบกลางจ่ายในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นคอกีฬาแฟนฟุตบอลนะครับการติดตามกันนะครับเรื่องของการที่จะหาตังนะครับท่านผู้ฟังหาสปอนเซอร์หาตังที่จะซื้อลิขสิทธิ์นะครับในการที่จะถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะครับนี่แว่วๆว่าจะมีการที่จะอนุมัติให้กสทช.นะครับเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะครับให้ชาวไทยได้ดูฟุตบอลโลก2026กันนะครับมูลค่ากว่า 1,300 ล้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะครับดูหรือไม่ได้ดูนะครับก็ต้องติดตามการแถลงผลการประชุมช่วงบ่ายนี้นะครับวันนี้นะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเลยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับท่านก็เป็นประธานแถลงข่าวนะครับเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยนะครับลดภาระค่าของชีพนะครับก็ได้เปิดไปแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับหลายคนก็ติดตามข่าวกันนะครับท่านก็นำรถพุ่มพวงนะครับที่ร่วมเข้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะครับท่านก็ขี่เองเลยนะครับท่านผู้ฟังครับพร้อมด้วยคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับสุภจีท้อนชายนะครับท่านผู้ฟังรถพุ่มพวงอันนี้ท่านที่ท่านขี่เมื่อเช้าก็น่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่พ่วงกระบะพ่วงข้างนะครับแล้วก็มีหลังคาคลุมนะครับแล้วก็มีเรื่องของสินค้าต่างๆนะครับที่เห็นกันอยู่นะครับในการที่จะแขวนขายสินค้าต่างๆนะครับในรถพุ่มพวงนะครับท่านก็ขับท่านสุภจีท้อนซ้ายนะครับในการที่จะเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพกันนะครับสำหรับวาระที่น่าสนใจนะครับที่จะมีการเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสัปดาห์นี้นะครับก็มีในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับจะมีการเสนอพิจารณานะครับปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะนะครับประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะครับครั้งที่2นะครับซึ่งก็เป็นบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่นะครับภายใต้พระราชกำหนดนะครับให้อำนาจกระทรวงการคลังนะครับกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและก็เศรษฐกิจนะครับวงเงิน 400,000 ล้านบาทนะครับก็จะมาปรับแผนกันใหม่นะครับสำหรับในส่วนของหนี้สาธารณะนะครับแล้วก็นายลวรนแสงสนิทนะครับปลัดกระทรวงการคลังนะครับก็จะนำ
ประชุมคณะกรรมการกันกรองนะครับการใช้จ่ายเงินพลกรเงินกู้400,000,000,000 บาทนัดแรกนะครับในวันนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับจะมีการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569นะครับซึ่งเป็นงบกลางนะครับรายจ่ายรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะมีการเพิ่มกันเข้ามานะครับปกติในท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้รับนะครับเงินช่วยเหลือ300 บาทแล้วนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่ามีเงินกู้เข้ามา200,000,000,000 บาทนี่ก็จะเอาแบ่งเข้ามาใช้นะครับเข้ามาเติมอีก700 บาทนะครับท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็น 1,000 บาทนะครับช่วงนี้หลายคนก็สงสัยว่ายังมีการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหรือยังนะครับก็น่าจะยังก่อนนะครับช่วงนี้สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับยังไม่มีการที่จะเปิดในการลงทะเบียนใหม่นะครับแต่ก็มีข่าวแว่วๆมานะครับหลังจากที่โครงการนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเข้ามาแล้วก็จะมีการที่จะประเมินแล้วก็อาจจะเปิดในการที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันรอบใหม่นะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเป็นผู้ที่มีรายได้ที่มากขึ้นนะครับตามกฎเกณฑ์ก็คือท่านที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทนะครับก็สามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็หลายคนก็อาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นก็อาจจะเกินเกณฑ์กันเข้ามานะครับแล้วก็แต่ก็อาจจะมีบางคนที่มีรายได้ลดลงนะครับก็ทำให้รายได้ไม่ถึง 100,000 บาทนะครับก็อาจจะมีการที่จะลงรายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกครั้งนะครับแต่ว่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็จะมีการประกาศหลักเกณฑ์นะครับในวันที่19พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับก็หลายคนก็รอคอยกันอยู่นะครับว่าหลักเกณฑ์การลงทะเบียนนี้เป็นอย่างไรนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับในส่วนของวันที่19นะครับก็จะมีการออกเรื่องของวิธีการแล้วก็หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันนะครับแล้วก็ในส่วนวาระพิจารณานะครับท่านผู้ฟังครับก็มีในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็จะมีการรายงานนะครับเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับ2026นะครับ FIFA World Cup 2026นะครับก็มาติดตามกันดูนะครับว่าจะได้ซื้อลิขสิทธิ์กันอย่างไรกันนะครับแล้วก็ในส่วนของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับเสนอให้รัฐมนตรีนำร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยภาคประชาชนนะครับซึ่งค้างการพิจารณาของรัฐสภานะครับขึ้นพิจารณาเป็นกรณีพิเศษนะครับจำนวน7 ฉบับด้วยกันนะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับแสดงความประสงค์นะครับขอซื้อบ้านพร้อมที่ดินนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อใช้เป็นบ้านพักกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาณจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเสนอการร้องขอต่อรัฐสภานะครับเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและก็บุคลากรทางการศึกษานะครับฉบับที่จุดๆพ.ศ.จุดๆนะครับแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและก็บุคลากรทางการศึกษานะครับฉบับที่จุดๆพ.ศ.ที่จุดๆนะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่จะเข้าครม.วันนี้นะครับแล้วก็สถาบันพระปกกล่าวนะครับขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นของสถาบันพระปกเกล้านะครับแล้วก็มีวาระเพื่อทราบนะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับเสนอร่างอนุบัญญัติที่ออกพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะครับพ.ศ. 2542จุดๆๆนะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็จะเห็นว่าวันนี้นะครับมีหลายเรื่องหลายวาระนะครับที่น่าติดตามกันอยู่นะครับในส่วนของการประชุมครม.วันนี้กันนะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันครับในช่วงแรกของวันนี้นะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับมีบทเพลงที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับณหน้าทองนะครับของคุณโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับขอกันเข้ามาจากจังหวัดชุมพรนะครับพักฟังเพลงสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

ายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกสายนะครับที่โทรกันเข้ามาขอเพลงนะครับก็เมื่อกี้ลืมบอกเบอร์โทรไปนะครับโทรเข้ามาทักทายกับพี่หนุ่มแล้วก็ขอเพลงได้นะครับ2เบอร์2เลขหมายนะครับ0754460000แล้วก็0864769383นะครับคุณผู้ฟังจาก Facebook ไลฟ์ด้วยนะครับก็สวัสดีทักทายกันนะครับที่ทักทายกันเข้ามาส่งข้อความส่งคอมเมนต์กันเข้ามานะครับทักทายคุณกัญญิกานิชฉายนะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ขอเพลงมาด้วยนะครับคุณกัญญิกาขอเพลงรักเอ่ยนะครับพี่หนุ่มก็ไม่แน่ใจว่าเพลงรักเอ่ยของใครนะครับแต่ก็ได้เปิดนะครับกับเวอร์ชั่นของคุณเบิร์ตธงชัยให้กับคุณกัญญิกานิชฉายนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ FC รายการตลอดอ่าวไทยนะครับคุณกัญญิกานะครับก็เพลงที่ขอกันเข้ามานะครับก็เป็นบทเพลงเพราะๆนะครับที่ท่านอยากฟังกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็มาติดตามในส่วนของข่าวสารกันต่อนะครับในเรื่องของรถ EV กันบ้างนะครับก็มีการที่จะเร่งช่วยนะครับผู้ซื้อรถ EV นะครับแก้ไขปัญหานะครับรถชำรุดนะครับชำรุดอย่างเดียวไม่พอครับท่านผู้ฟังปรากฏว่าหลายศูนย์นะครับที่จำหน่ายรถ EV นะครับก็ได้ปิดกิจการไปนะครับทำให้ผู้ที่ซื้อรถ EV นะครับไม่สามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็ซ่อมบำรุงรถได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเรื่องของราคานะครับที่ราคาตกลงอย่างมากนะครับแล้วก็มีการสั่งการนะครับให้สคบนะครับจัดทำอีบุ๊กด้วยนะครับสำหรับฉลากรถยนต์ไฟฟ้านะครับในการที่จะให้ตรวจเช็คก่อนที่จะเข้า

หนังสือนะครับนางสาวสุภมาศนะครับอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือว่าชื่อย่อๆสั้นๆว่าสคบนะครับที่เราคุ้นชินกันดีนะครับชื่อสคบนะครับเมื่อซื้อสินค้าที่ไม่ได้ตามที่ระบุไว้หรือว่าโดนเอาเปรียบจากผู้ขายนะครับเราก็จะไปแจ้งสคบกันนะครับก็ได้เป็นประธานการประชุมนะครับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นนะครับการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพื่อรับฟังปัญหาและก็หาแนวทางคุ้มครองผู้บริโภคนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับผู้บริโภคต้องเผชิญปัญหานะครับทั้งกรณีรถชำรุดบกพร่องนะครับไม่คืนเงินจองด้วยนะครับจองไปแล้วไม่คืนเงินจองนะครับซื้อแล้วปรากฏว่าราคาปรับลดลงนะครับก่อนจะซื้ออีกราคานึงพอจองแล้วก็ปรากฏว่าราคาลงมาอีกนะครับทำให้ซื้อราคาที่แพงกว่านะครับใครซื้อก่อนได้ราคาแพงนะครับใครซื้อหลังได้ราคาถูกนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของรถ EV นะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ศูนย์บริการนะครับปิดตัวครับไม่มีอะไหล่รองรับแล้วก็ซ่อมล่าช้านะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นแล้วก็ความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับจึงจำเป็นต้องเร่งนะครับกำหนดมาตรการคุ้มครองแล้วก็เยียวยาอย่างเป็นธรรมนะครับโดยจากข้อร้องทุกข์นะครับช่วงปี2567ถึงปี2569นะครับเขามีข้อร้องเรียนถึง 1,384 รายนะครับท่านผู้ฟังครับเพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริโภคคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้มีมตินะครับดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเรียกค่าเสียหายคืนให้ผู้บริโภคนะครับมูลค่าความเสียหายกว่า 103.1 ล้านบาทนะครับพร้อมย้ำว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับเป็นสินค้าควบคุมฉลากนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522นะครับผู้ประกอบธุรกิจนะครับต้องจัดทำฉลากสินค้านะครับโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนนะครับแสดงฉลากให้ชัดเจนแล้วก็อ่านได้ชัดเจนนะครับหากฝ่าฝืนนะครับมีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน6เดือนนะครับปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับนอกจากนี้ก็ยังสั่งการให้สคบนะครับจัดทำอีบุ๊กนะครับฉลากรถยนต์ไฟฟ้านะครับรวบรวมข้อมูลฉลากรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นนะครับที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับพร้อมอธิบายสาระสำคัญของฉลากสิทธิผู้บริโภคและก็แนวทางการตรวจสอบข้อมูลนะครับเพื่อให้ประชาชนใช้เปรียบเทียบนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับสำหรับประชาชนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็ขอให้ตรวจสอบสลากสินค้านะครับเงื่อนไขการรับประกันนะครับกรอบเวลาซ่อมนะครับมาตรฐานข้อมูลศูนย์บริการความพร้อมของอะไรอ่านสัญญาจองให้ครบถ้วนนะครับเก็บใบเสร็จใบจองโปรชัวร์และก็เอกสารโฆษณาทุกชิ้นนะครับไว้เป็นหลักฐานหากถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับก็สามารถร้องเรียนนะครับได้ที่สคบได้ทันทีนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเปลี่ยนใจนะครับมาใช้รถไฟฟ้ารถ EV นะครับเพื่อจะหลีกเลี่ยงของราคาพลังงานน้ำมันที่แพงขึ้นนะครับหลายคนก็อยากจะใช้รถไฟฟ้าที่จ่ายค่าพลังงานที่มันถูกลงนะครับแต่เรื่องของมาตรฐานส่วนซ่อมนะครับก็มีความจำเป็นด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับก็ต้องเลือกรถที่มีส่วนซ่อมที่สามารถที่จะคอยรองรับนะครับให้เราสามารถที่จะเมื่อเกิดเวลารถชำรุดหรือว่ารถมีข้อบกพร่องนะครับก็สามารถที่จะนำรถไปซ่อมได้ด้วยนะครับเรื่องของรถยนต์รถไฟฟ้านะครับแล้วก็มาติดตามกันต่อนะครับในเรื่องของประเทศไทยนะครับเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุม IMF นะครับ World Bank 2026นะครับสร้างโอกาสรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นการเงินการคลังระดับโลกด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของการประชุม IMF World Bank นะครับ2026ครับก็จะจัดกันที่ประเทศไทยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาตินะครับเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะครับปี2569นะครับครั้งที่1ทับ2569นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับ2026หรือว่าAM 2026นะครับระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนะครับ2569นะครับณศูนย์ประชุมการประชุม
แห่งชาติเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดนะครับเวทีหนึ่งของโลกเปรียบเสมือนโอลิมปิกนะครับด้านการเงินการคลังนะครับนี่ที่จัดมานะครับก็เป็นเหมือนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเลยทีเดียวนะครับสำหรับการประชุม World Bank IMF นะครับซึ่งจะทำให้ทั่วโลกนะครับจับตามองประเทศไทยนะครับโดยไทยนะครับได้รับเลือกนะครับให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับก็สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่ประชาคมโลกเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ให้ความสนใจนะครับในด้านการเงินการคลังระดับโลกมากเลยทีเดียวนะครับก็จึงเป็นโอกาสสำคัญนะครับของประเทศไทยแล้วก็คนไทยทุกคนนะครับในการแสดงศักยภาพนะครับความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะครับต่อผู้นำเศรษฐกิจจากทั่วโลกนะครับแล้วก็ความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกนะครับโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมนะครับกว่า 15,000 คนเลยครับท่านผู้ฟังจาก189ประเทศนะครับซึ่งก็จะช่วยสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับการลงทุนแล้วก็ทำให้มีเงินสะพัดนะครับในระบบเศรษฐกิจไทยจำนวนมากนะครับอีกทั้งนะครับยังเน้นย้ำนะครับเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนนะครับรวมกันเป็นเจ้าบ้านเจ้าภาพที่ดีนะครับสร้างความประทับใจแล้วก็ความเชื่อมั่นนะครับให้กับประเทศไทยในระยะยาวต่อไปนะครับสำหรับการประชุม IMF World Bank นะครับก็มีผู้นำประเทศที่มีความสำคัญนะครับด้านเศรษฐกิจนะครับมาประชุมกันที่ประเทศไทยนะครับในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับก็สร้างโอกาสสร้างรายได้นะครับกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ความมั่นการเงินระดับโลกนะครับความเชื่อมั่นของการเงินระดับโลกกันนะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงนี้นะครับพักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆนะครับที่ขอกันมาจากทางบ้านนะครับเจ้าพี่ประกอบจากอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอเพลงวอนนางนอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับจากทุ่งตะโกนะครับจังหวัดชุมพรนะครับขอเพลงฝากใจไว้กับเธอนะครับของคุณดวงจันทร์สุวรรณีนะครับพักฟังเพลงเพราะสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

ยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับขออนุญาตท่านผู้ฟังมาติดตามข่าวของพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชกันสักหน่อยนะครับเรื่องของขบวนรถไฟนะครับที่จะเปิดให้บริการนะครับหลังจากที่หยุดให้บริการไปในช่วงโควิดนะครับก็เอามาจากเพจPR ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเตรียมเปิดเดินขบวนรถเร็วนะครับที่173แล้วก็174นะครับกรุงเทพอภิวัฒนครศรีธรรมราชนะครับก็จะเริ่มเปิดให้บริการนะครับภายในวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับเปิดจำหน่ายตั๋วนะครับตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนะครับก็คือวันนี้นะครับตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสำหรับคนที่รอคอยนะครับสำหรับรถไฟขบวนรถเร็วนะครับกรุงเทพอภิวัฒนครศรีธรรมราชนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแจ้งเปิดให้บริการนะครับขบวนรถเร็วที่173แล้วก็174นะครับเส้นทางกรุงเทพอภิวัฒนครศรีธรรมราชกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนนะครับเชื่อมต่อการเดินทางสู่พื้นที่ภาคใต้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับรองรับความต้องการเดินทางของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับตลอดจนช่วยนะครับเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยประหยัดแล้วก็เข้าถึงได้สำหรับทุกกลุ่มนะครับผู้โดยสารยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดภาคใต้อีกด้วยนะครับทั้งนี้นะครับการกลับมาเปิดขบวนรถเร็วสายดังกล่าวนะครับก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเดินทางนะครับเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดสำคัญในภาคใต้นะครับลดความแออัดของการเดินทางนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดแล้วก็เทศกาลนะครับรวมถึงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะครับสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็จะเปิดจำหน่ายตั๋วโดยสารนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่12พฤษภาคมนะครับก็เปิดกันมาตั้งแต่ตอนเช้านะครับ8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผ่านทุกช่องทางจำหน่ายตั๋วของการรถไฟนะครับโดยขบวนรถเร็วที่173นะครับออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเวลา20นาฬิกา10นาทีนะครับแล้วก็ถึงสถานีนครศรีธรรมราชนะครับเวลา10นาฬิกา20นาทีนะครับของวันถัดไปนะครับส่วนขบวนรถเร็วที่174นะครับออกจากสถานีนครศรีธรรมราชนะครับเวลา16นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็ถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเวลา10นาฬิกา20นาทีของวันถัดไปนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านการเดินทางอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการเพิ่มความสะดวกสบายความปลอดภัยและก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟทั่วประเทศนะครับก็นอกจากนี้นะครับท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศนะครับหรือว่าศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์นะครับ1690นะครับสำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับโทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าทางเพจ Facebook ทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับทั้งนี้นะครับผู้โดยสารสามารถตรวจสอบนะครับเวลาเดินรถแล้วก็ติดตามตำแหน่งนะครับขบวนรถแบบเรียลไทม์นะครับได้ที่ระบบติดตามขบวนรถนะครับระบบ TTS นะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทั่วประเทศนะครับนี่ระบบ TTS นะครับท่านผู้ฟังครับสามารถที่จะเช็คได้นะครับว่าตอนนี้ขบวนรถไฟเดินทางถึงไหนแล้วนะครับนี่เหมือนก็อาจจะเหมือนแอปพลิเคชันไฟเรดาร์ของสายการบินเลยนะครับที่สามารถที่จะตรวจเรื่องของเที่ยวบินนะครับว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับก็เป็นระบบ TTS นะครับก็ลองเสิร์ชหาดูนะครับว่าระบบ TTS เป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นเว็บไซต์นะครับที่จะติดตามในส่วนของการเดินรถไฟนะครับทั้งนี้นะครับผู้โดยสารนะครับสามารถตรวจสอบเวลาเดินรถแล้วก็ติดตามตำแหน่งขบวนรถนะครับได้แบบเรียลไทม์นะครับได้ที่ระบบติดตามขบวนรถไฟนะครับก็เป็นเว็บของรถไฟนะครับก็ลองดูนะครับท่านผู้ฟังเข้าไปในเว็บของรถไฟนะครับก็อาจจะติดตามเรื่องของการเดินรถได้นะครับก็เป็นข่าวนะครับที่น่ายินดีนะครับสำหรับหลายคนนะครับที่อยากให้มีขบวนรถเร็วที่173 174นะครับเพราะว่าได้หยุดให้บริการในช่วงโควิดนะครับก็หลายคนนะครับก็คงจะ
ชอบนะครับที่จะเดินทางด้วยใช้บริการของการรถไฟนะครับบางคนนี่อาจจะใช้บริการเครื่องบินแต่ว่าเครื่องบินก็คือนะครับท่านผู้ฟังครับไปถึงสนามบินนี่อย่างน้อยก็ต้องไปรอขึ้นเครื่องนะครับอย่างน้อยก็ต้อง1ชั่วโมงนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะกลัวในส่วนของเรื่องของความแคบนะครับเพราะว่าที่นั่งบนเที่ยวบินนะครับก็อาจจะแคบสักหน่อยนะครับคนที่นั่งอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความสบายไม่ค่อยจะผ่อนคลายนะครับเพราะนั่งอยู่เครื่องบินก็ต้องคาดเข็มขัดกันตลอดเวลานะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการใช้การบินการบริการของสายการบินนะครับอันนี้ก็เอาเป็นข้อแตกต่างที่นำมาเปรียบเทียบนะครับก็การเดินทางนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังนะครับว่าจะชอบแบบไหนกันนะครับชอบรถโดยสารประจำทางบ้างชอบรถไฟบ้างชอบการเดินทางแบบเครื่องบินบ้างหรือว่าชอบการโดยสารแบบเรือนะครับก็มีให้ท่านได้ใช้บริการด้วยนะครับสำหรับแบบเรือนะครับก็เป็นหลากหลายการเดินทางกันนะครับก็เลือกใช้บริการตามความพึงพอใจแล้วก็ตามความเหมาะสมของทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการตะวันอ่าวไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีด้วยนะครับที่ร่วมรับสัญญาณวันนี้ลากันไปด้วยบทเพลงแม่จันแรมนะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับขอกันเข้ามานะครับเป็นบทเพลงของคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับก็ลากันไปด้วยบทเพลงนี้นะครับแม่จันแรมนะครับสำหรับวันนี้พี่หนุ่มอารามบุรีกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพราะความจำเป็นเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่12พฤษภาคม2569

0: ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ความมั่นคงในการดำเนินชีวิตและในสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนเพราะปัจจุบันนี้มีกฎหมายที่มีอำนาจและหน้าที่นะคะที่ให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเนี่ยดูแลในเรื่องที่ดินทำกินของประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้จึงไม่ได้มีผลอะไรแต่อย่างไรก็ตามท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินดำเนินการเร่งรับรองโฉนดชุมชนที่เคยออกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนที่เพิ่งถูกยกเลิกไปนั้นนะคะให้เป็นรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมตามมาตรา10ของพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติค่ะแล้วก็จะต้องรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามนอมินีซึ่งเป็นนโยบายที่ท่านนายกอนุทินมุ่งมั่นที่จะต้องทำให้เด็ดขาดแล้วก็เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและที่ผ่านมาก็ได้มีผลงานออกมาเป็นระยะนะคะแล้วก็มีกลไกการทำงานการบูรณาการของหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ในเรื่องของปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะในที่ประชุมค่ะท่านนายกได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายหลังจากที่มีนโยบายสั่งลุยปราบนอมินีก็มีข้อมูลรายงานมาว่าเราก็พบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายนะคะขอย้ำว่าเป็นบางรายที่ให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายพูดง่ายๆก็คือมี2อาชีพนี้ล่ะค่ะบางคนที่ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิดทำให้เกิดช่องในการทำธุรกิจนอมินีได้เพราะฉะนั้นท่านนายกจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้สำนักงานป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะท่านนายกก็มีกำหนดการลงพื้นที่ที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีและที่จังหวัดภูเก็ตด้วยเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการการปราบปรามนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญค่ะนี่ก็เป็นการย้ำชัดว่ารัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั่วประเทศนะคะและจะไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาดค่ะในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีค่ะดิฉันจะขอพูดถึงร่างกฎหมายที่มีการเสนอเข้าสู่รัฐสภาไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ได้รับการรับรองในสมัยรัฐสภาชุดที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีก็ได้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบตามมาตรา147นะคะของรัฐธรรมนูญอีก3ฉบับค่ะประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าอันนี้เสนอโดยนางสาวสารีอ๋องสมหวังกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 21,111 คนค่ะอีก2ฉบับจะมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอค่ะเกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการศึกษาฉบับแรกคือร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและฉบับต่อมาคือร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะเรื่องที่3นะคะคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลาง452ล้านบาทเพื่อเยียวยาพลกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือจำนวน91นายที่สูญเสียนะคะและจากเหตุการณ์ไทยกัมพูชาค่ะในกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น452ล้าน3แสน50,000บาทค่ะเร รื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องของการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิมเมื่อวันที่29ตุลาคม2567ที่เคยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ค่ะรวมถึงยกเลิกการกำหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วยสาเหตุที่ยกเลิกนั้นทางกระทรวงพลังงานแจ้งว่าเนื่องจากยังมีปัญหาบางประการเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา14แห่งพรบประกอบกิจการพลังงานนะคะในส่วนของกรรมการผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและกรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานค่ะจากนี้นะคะเมื่อได้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไปแล้วเพื่อให้เดินหน้าต่อเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องทำการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะควบคู่กันไปนะคะอันนี้เพิ่มเติมจากเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีแต่ว่าอยู่ในเรื่องของไฟฟ้านะคะขออนุญาตชี้แจงในแถลงในที่นี้เลยแล้วกันนะคะว่าตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาราคาไฟฟ้าในเชิงโครงสร้างและประเด็นต้นทุนจากสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนนะคะแล้วก็เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายกก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนโดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคณะกรรมการศึกษาชุดนี้ก็ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนอกจากกระทรวงพลังงานแล้วยังมีกระทรวงมหาดไทยอัยการสูงสุดเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการสภาพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้ว่าการไฟฟ้าของ3หน่วยงานนะคะและก็สำนักงานกพ.รวมถึงผู้แทนของภาคประชาชนด้วยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนนะคะทั้งในส่วนค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้ารวมถึงให้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามกฎหมายเป็นธรรมกับคู่สัญญาทุกฝ่ายและสอดคล้องกับภาระต้นทุนที่ประชาชนต้องรับผิดชอบค่ะแล้วก็สุดโดยสรุปนะคะที่จะต้องมีคณะกรรมการชุดนี้ก็คือรัฐบาลมีความเข้าใจว่าค่าไฟฟ้าเป็นต้นทุนสำคัญของครัวเรือนและภาคธุรกิจแต่การที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้านรอบคอบนะคะจึงจะต้องเป็นบทบาทของคณะกรรมการชุดนี้เพราะรัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่การออกมาตรการเฉพาะหน้าเพราะระบบไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงพลังงานการลงทุนระยะยาวและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการการตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงสร้างค่าไฟตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่นำไปสู่มาตรการและนโยบายที่รอบคอบในระยะยาวขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสำหรับมติครม.วันนี้นะคะมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นประเด็นแต่งตั้งนะคะแล้วก็เป็นประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะและอีกประเด็นหนึ่งเป็นเกี่ยวกับการดูแลผู้เสียหายเพื่อประเทศชาตินะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและข้าราชการทางการเมืองหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะโดยจะขอแถลงบางส่วนนะคะและบางส่วนขออนุญาตส่งเป็นข่าวค่ะข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงทั้งสิ้น2รายค่ะจากกระทรวงแรงงานโดยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะได้แก่นายมงคลสงครามและนายวิชิตอินทรเจริญค่ะข้าราชการทางการเมืองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี6ท่านได้แก่พลเอกอรรถพลลัดใหม่กุลวัฒน์พลโทวรพจน์แก้ววิจิตรนางสาวชนกจันทาทองนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์นายเอกภพเพียรพิเศษนายสุรชาติชันประดิษฐ์ค่ะนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองให้ดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้น4คนนะคะได้แก่นางสาวพลอยลภัสสิงโตทองพลตำรวจตรีไพศาลวงศ์วัชระมงคลนายเศรษฐนันท์ราฟาเอลเตชาวิบูล นายธนากรรัตนากรกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งนายสถาขาวขำดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้งนายปรเมศโพธารากุลเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีและนางสาวสรนันท์อันนพพรเป็นเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานางสาวประเมินรักนาคดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีและนายพัศกรรังสีวัฒนศักดิ์ดำรงตำแหน่งเลขารัฐมนตรีค่ะสำหรับประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาซื้อบ้านพร้อมที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้เป็นบ้านพักกงสุลใหญ่ประจำจังหวัดเชียงใหม่หลังใหม่นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เนื้อที่1ไร่ 87.6 ตารางวามีอาคารที่พักอาศัย2ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ725ตารางเมตรค่ะการพิจารณาครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมของคณะรัฐมนตรีนะคะเนื่องจากสหรัฐอเมริกาถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทยเกิน15ไร่จึงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นรายกรณีค่ะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าไม่มีประเด็นขัดข้องและไม่ต้องจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนฉบับใหม่ค่ะรัฐบาลมองว่าเรื่องนี้สะท้อนความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่แน่นแฟนยาวนานและจะช่วยสนับสนุนภารกิจด้านการทูตและกงสุลในจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะประเด็นต่อไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติค่ะครม.เห็นชอบแนวทางดูแลครอบครัวกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ยังคงได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องค่ะกรณีนี้ครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจำนวนทั้งสิ้น40รายจะได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่โดยใช้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ได้ในระดับเดียวกับสิทธิสวัสดิการรักษาของข้าราชการค่ะโดยงบประมาณนะคะ 780,040 บาทต่อปีค่ะรัฐบาลย้ำว่านี่คือการดูแลผู้เสียสละเพื่อประเทศไม่ให้ครอบครัวต้องสูญเสียหลักประกันด้านสุขภาพและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติค่ะยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจนะคะโดยจะให้ติดตามกับท่านรองพลอยทะเลค่ะ
3: สวัสดีค่ะประชาชนและสื่อมวลชนค่ะพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ประเด็นที่ดิฉันจะแถลงก็มี2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569โดยไม่ถือเป็นวันลาในระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอค่ะและเรื่องที่2คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 1,667,680,000 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังสำหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565โดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่นในปีงบประมาณ2569กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิตามโครงการปี2565จำนวน 13,330,000 ล้านคนตั้งแต่เดือนตุลาคม2565เป็นต้นไปขอบพระคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงดร.ภัทรรัตน์ทองสรวยกรค่ะประเด็น วันนี้นะคะมติครม.ที่น่าสนใจยังมีอีกหลายประเด็นค่ะดิฉันรับผิดชอบ3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกครม.เห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569ค่ะและกรอบความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลของเอเปกซึ่งจะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกวันที่22ถึง23พฤษภาคมนี้ที่เมืองฉูโจวประเทศจีนค่ะสาระสำคัญคือการผลักดันความร่วมมือทางด้านการค้าใน4ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคการสนับสนุน WTO การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนี่เป็นโอกาสสำคัญค่ะที่ไทยจะแสดงบทบาทในเวทีเอเปกยกระดับการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานและการค้าดิจิทัลให้ทันต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะเป็นประเด็นด้านเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจค่ะครม.เห็นชอบในหลักการร่างแถลงการร่วมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจปี2569ซึ่งจะรับรองในการประชุมระดับสูงที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนในวันที่15พฤษภาคมนี้ค่ะสาระสำคัญคือการผลักดันบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ3ด้านค่ะได้แก่การเข้าถึงดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่การมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำและการส่งเสริมการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการสตรีเพื่อเอเชียแปซิฟิกที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนนะคะร่างแถลงการนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะสะท้อนบทบาทของไทยในการสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศและเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสเศรษฐกิจให้สตรีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศค่ะและสำหรับเรื่องสุดท้ายนะคะประเด็นครม.อนุมัติหลักการร่างอนุบัญญัติ2ฉบับภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเพื่อปรับปรุงประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวสามารถประกอบได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะคะซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในธุรกิจที่คนไทยมีความพร้อมแข่งขันแล้วค่ะและมีกฎหมายกำกับดูแลเฉพาะอยู่แล้วค่ะซึ่งจะส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการที่เป็นต่างด้าวค่ะสาระสำคัญคือการเปิดให้การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที่มีการมอบสินค้าในครั้งที่กำหนดสามารถดำเนินการได้รวมถึงยกเว้นธุรกิจบริการ8ประเภทด้วยกันค่ะเช่นธุรกิจโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายของตนเองธุรกิจบริหารการเงินธุรกิจการบริหารภายในเครือข่ายธุรกิจการรับคำประกันหนี้ภายในประเทศธุรกิจการขุดเจาะปิโตรเลียมธุรกิจการให้กู้ยืมเงินแบบต่างๆที่มีหลักทรัพย์เป็นประกันภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจการให้บริการเป็นตัวแทนผู้ค้าที่ปรึกษาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่ะการนี้นะคะรัฐบาลมุ่งอำนวยความสะดวกในการลงทุนลดความซ้ำซ้อนในการกำกับดูแลและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศพร้อมกำชับให้ติดตามผลกระทบและคุ้มครองผู้ประกอบการในไทยควบคู่กันค่ะถือว่าเป็นการยกระดับเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของไทยค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ไม่ทราบว่าสื่อมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ไหมคะ
5: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปเมื่อสักครู่นั้นนะครับเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับประจำวันอังคารนี้นะครับโดยสำหรับในวันนี้ครับมีผู้แถลง4ท่านประกอบไปด้วยครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี3ท่านครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรครับสำหรับในมติที่น่าสนใจนะครับในวันนี้เราไปถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับประกอบไปด้วยสำหรับในข้อสั่งการที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของการเร่งรับรองโฉนดชุมชนครับเพื่อจะเป็นการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมนะครับซึ่งเรื่องนี้มีกรอบเวลานะครับในการดำเนินการเร่งรับรองโฉนดนั้นภายในระยะเวลา60วันนะครับอีกเรื่องครับเป็นการปราบปรามโดมินีครับซึ่งประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนะครับโดยมีทางทนายนะครับแล้วก็ จ้าพนักงานบัญชีบางรายนั้นให้คำแนะนำของธุรกิจผิดกฎหมายของทางนอมินีครับซึ่งเรื่องนี้ครับมีการมอบหมายให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับในการตรวจสอบสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีในการตรวจสอบจรรยาบรรณครับรวมไปถึงครับในวันพรุ่งนี้นั้นนายกรัฐมนตรีจะมีการลงพื้นที่ที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับและที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อไม่ปล่อยให้กลุ่มผิดกฎหมายหรือว่ากลุ่มนอมินีนั้นมาแย่งการทำกินของคนในประเทศไทยครับสำหรับในมติการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีการเห็นชอบในวันนี้ที่น่าสนใจครับมีการเห็นชอบนะครับอนุมัติครับวงเงิน452ล้านบาทครับในการเยียวยากำลังพลนะครับผมจากกองทัพ91นายครับที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ไทยกัมพูชาครับรวมไปถึงครับมีจากทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับได้เสนอแนวทางการดำเนินการให้ครอบครัวของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นยังคงได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลครับซึ่งในครั้งนี้ครับเป็นครอบครัวของกำลังพลที่เป็นข้าราชการทหาร40นายนั้นจะได้เป็นบัตรทองฮีโร่ครับซึ่งจะมีสิทธิ์เทียบเคียงกับสิทธิ์ของข้าราชการนะครับโดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ 7,840 บาทต่อปีครับรวมไปถึงครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยและต่างประเทศครับโดยทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกานั้นมีการแสดงความประสงค์ขอซื้อบ้านพร้อมที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งเรื่องนี้ทางครม.ก็มีการอนุมัตินะครับให้ทางสหรัฐนั้นซื้อที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นพื้นที่ในการใช้สอยประมาณ725ตารางเมตรครับเพื่อจะใช้เป็นบ้านพักกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาสะท้อนความสัมพันธ์ของไทยและสหรัฐครับ
0: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหลายมตินะคะที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบให้ข้าราชการพนักงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐรัฐวิสาหกิจนะคะลาเพื่ออุปสมบทถวายพระราชกุศลสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกค่ะโดยไม่ถือเป็นวันลานอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบงบกลางเพื่อโครงการสวัสดิการแห่งรัฐค่ะและยังเห็นชอบหลักการร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีการค้าเอเปกเพื่อเป็นการยกระดับการค้าการลงทุนค่ะรวมถึงเห็นชอบในส่วนของร่างถ้อยแถลงด้านเอเปกและสตรีประจำปี2569เพื่อผลักดันบทบาทของสตรีค่ะรวมไปถึงครม.ยังอนุมัติหลักการนะคะการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวด้วยค่ะและนี่ก็เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวภาคปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จากเว็บไซต์ www.thaigov.go.th ค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณสายชนนีซังผู้บรรยายคุณพฤฒแก้วพิบูลย์และดิฉันธิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ให้แจ้งความดำเนินคดีไว้ด้วยนะครับเพราะในที่สุดแล้วนี่

0: แม่ของนายกูเม่เนี่ยก็ไม่กล้าเข้าบ้านนะคะเพราะว่าเขาข่มขู่ที่จะฆ่านะคะ
1: อ๋อแม่เขาเองแม่
0: ของเขาเองอะ
2: ค่ะคุณแม่ของ
0: เขาเป็นคนอันตรายมากเลยนะคะ
2: คุณแม่ของคุณภูเมศก็อยู่บ้านหลังนี้ด้วยเหรอคะ
0: ไม่ได้อยู่ที่ทุ่งนาค่ะไม่กล้าเข้าบ้าน
2: อ๋อหรอ
0: ตอนนี้ก็ไปนอนหลบอยู่ที่อื่นแล้วค่ะ
2: แต่เมื่อสักครู่ท่านนายอำเภอได้บอกไปว่าสามารถจับไปบำบัดได้ตอนนี้ถูกไหมคะก่อนที่จะถึงมิถุนายนเนี่ย
3: ครับผม
0: หนูอยากให้กลับไปเลย
1: แต่ถ้าดูพฤติกรรมมันร้ายแรงถึงขนาดขู่ฆ่าแม่ของตัวเองและแม่ของในคนเนี้ยนะครับก็หนีไปแล้วเหมือนหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วเหมือนกันไม่สามารถนอนที่บ้านได
2: ้
1: ถ้าอย่างนั้นนะคุณลดิดาจะต้องเสียสละเวลาไปแจ้งความดำเนินคดีถ้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วสิ่งที่จะตามมาเดี๋ยวท่านนายอำเภอจัดการให้โอเคไหมครับท่านครับท่านน้ำพนังครับ
3: ใช่ครับท่านครับต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีซึ่งนอกเหนือจากยาเสพติดครับ
1: ใช่ครับ
3: ถ้าเป็นผู้เสพเนี่ยเราก็จะบำบัด
1: นะ
3: แต่ถ้ามีคดีเป็นอาญาข่มขู่หรือว่าลักเล็กขโมยน้อยอะไรเงี้ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางสปซึ่งเราประสานไว้ก็จะสามารถดำเนินคดีได
1: ้ครับน้องลลิดาตัดสินใจคุยกับแฟนแล้วก็บอกว่าอาจจะต้องปลีกตัวไปวัน2วันนี้เนาะไปแจ้งความท้องที่แล้วก็นั่นแหละครับเพื่อแจ้งความเดี๋ยวท่านนายอำเภอจะตามเรื่องให้ถึงตอนนั้นแหละไม่ใช่เสพแล้วนะข้อหาลักทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์
2: ต้องแจ้งความและแจ้งดำเนินคดี
1: แจ้งความดำเนินคดี
2: ถูกต้อง
1: ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตติดตามกันต่อขอบคุณท่านอำเภอนพนันบุญคล้ายนะแล้วก็น้องลลิดาเป็นกำลังใจให้ครับ
2: ค่ะ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณครับท่านคร
1: ับสวัสดีครับ
0: ท่านนายอำเภอนะคะ
2: ครับ
1: นี่แหละครับฝ่ายปกครองจะได้เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนนโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงมหาดไทย
2: ปราบปราม
1: ท่านปลัดท่านนายกรัฐมนตรีที่จะดูแลพวกนี้อยู่แล้วนายกเรียกผู้มีอิทธิพลว่าไงนะ
2: กุ้ยกุ้ย
1: แล้วคนที่ติดยาแบบนี
2: ้
1: ยิ่งกว่าย
2: ิ่งกว่ากุ้ย
1: นะ
2: กุ้ยของกุ้ยปะ
1: โอ้แม่ตัวเองก็ถูกขู่ฆ่า
2: ใช่น่าสงสารน่ะคือคุณ
1: ตาปลอมใจตาย
2: ติดเตียงใช่
1: ยายต้องหนีมาอยู่กับลูกที่กรุงเทพ
2: แกตั้งใจอยากให้ภรรยายายอ่ะไปอยู่กับลูกสาวอันนี้เพิ่งมาทราบนะประเด็นนี้พี่ถนอมทราบแล้วบอกว่าแม่ของตัวคุณที่ติดยาเนี่ย
1: ครับ
2: ก็เข้ามาไม่ได้เนี่ย
1: ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีอยู่ครอบครัวเดียวหรอกผมรู้ว่ามีหลายครอบครัวถ้าดูรายการเราอยู่ในขณะนี้ก็คงเจอปัญหาเดียวกันใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: ทักมาครับแล้วก็คนที่จะช่วยท่านได้เนี่ยศูนย์ดำรงธรรมทุกอำเภอทั่วประเทศนะศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด1567 1567 1567โทรไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรม
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับถ้าโทรไปแล้วพึ่งพาได้ก็เรื่องก็จบในพื้นที่ได้แต่ถ้าโทรไปแล้วเงียบหายไม่มีใครตามมาดูอย่างในอำเภอส่งทีมก็ไปไล่ล่าตามตัวมาได้เนี่ยนะ
2: ค่ะ
1: รายการเราจะเป็นที่พึ่งให้ครับไปสาย
2: พันจาอากาศเอกสมบัติค่ะจากปทุมธานีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะพันจาอากาศเอกสมบัติค่ะ
1: เดี๋ยวคุณสมบัติแล้วกันนะ
2: เห็นว่ามีปัญหาเรื่องรับมรดกเป็นที่นา19ไร่มา20กว่าปีเป็นที่นส3อยากเปลี่ยนเป็นโฉนดต้องทำอย่างไรอยากจะถามแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
4: ถูกต้องครับ
2: ค่ะ
1: รับมรดกมาแล้วแล้วตอนนี้เป็นโฉนดใช่ไหม
4: เป็น
1: ตอนนส3
2: นส3นส3
1: 3นส3ธรรมดาครุฑดำหรือครุฑเขียว
4: ครุฑดำ
1: ครุฑดำแล้วชื่อในชื่อนส3เป็นชื่อใครปัจจุบันนี
4: ้ชื่อผมครับ
1: อ๋อเป็นชื่อของคุณแล้วถ้าเป็นชื่อคุณแล้วคุณก็นส3ไปที่สำนักงานที่ดินพื้นที่อ่ะครับให้เขามาทำการทางวัดออกโฉนดได้เลยครับ
4: เออ
1: ไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะเป็นชื่อคุณอยู่แล้วไม่ต้องจัดการมรดกแล้วเพราะว่ามาเป็นชื่อของคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วใช่มั้ย
4: ใช่ครับ
1: อืมก็ไปติดต่อสำนักงานที่ดินเลยครับพี่
4: โอเคขอบคุณคร
1: ับ นะติดต่อสำนักงานที่ดินเดี๋ยวเขาจะประเมินว่าจะต้องเสียค่ารังวัดเท่าไหร
2: ่ค่ะ
1: นะได้เลยครับเราเป็นเจ้าของชื่ออยู่แล้วนะพี่นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อน
2: ใช่
1: ถ้าใครมีปัญหาเรื่องที่ดินเนี่ยโทรได้ตลอด24ชั่วโมง02-141-5555จำข้างหน้าได้141เลยที่เหลือหัวเราะครบ9ตัวก็โทรเลย
2: 141-5555โทรไปสอบถามได้เรื่องอะไรเกี่ยวเรื่องอะไรบ้างคะ
1: ก็ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเรื่องการโอนที่ดินเรื่องทำไมโอนไม่ได้การรังวัดการสอบเขตอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นผมบอกได้เลยนะคุณผู้ชมที่เคยดูรายการเรา NBT รวมใจมาเนี่ยนะจะรู้ว่าปัญหาที่ดินมากที่สุดและถึงวันนี้ก็ยังเยอะที่สุดผมพยายามกลั่นนะใครถามเรื่องที่ดินเนี่ยค่อยๆนะ
2: เพราะบางคำถามเป็นคำถามเดิมๆซ้ำๆที่ถามมาอยู่แล้ว
1: แต่ว่าก็ต้องตอบแหละนะครับยังไงเราก็ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันตอบคำถามท่านที่ส่งคำถามเข้า ามาหลังไมค์ก่อนนะน้องฝนน
2: ะ
1: ถามเยอะเลยเรื่องของบัตร

0: ก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าเงินจัดการศพเนี่ยใครจัดการศพคนนั้นเบิกได้ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครจัดการศพคนนั้นเบิกครับแต่ว่าไอ้เงินงวดเนี่ย 1,440 บาทเนี่ยถ้ารับรองบุตรก็ไปเบิกในฐานะที่เป็นบุตรเป็นทายาท
1: ค่ะ
0: เขามีลูกอื่นไหมนอกจากลูกกับเรา
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเนาะ 1,440 บาทก็ไปร้องตั้งก็ลองดูนะว่าเราจะไปรับเงินสิทธิ์ตรงนี้ไหมถ้าไม่รับความครอบก็อยู่ในกองทุนเหมือนเดิ
1: ม
0: แต่ถ้าเราไปรับเราก็ต้องให้ศาลสั่งให้ลูกเนี่ยเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีที่เสียชีวิตไปก่อนซึ่งอันนี้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดพิจิตรเขาจะยื่นต่อศาลให้ฟรีเสียค่าธรรมเนียมก็ประมาณที่จะได้นี่แหละ
2: คุ้มไหม
0: ก็นั่นแหละครับ
2: คุ้มไหม
0: โอเคไหมได้คำตอบชัดเจนนะ
1: ค่ะได
0: ้ตัดสินใจนะ
1: คร
0: ับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณ
0: เพราะคำถามที่จะได้ได้อะไรบ้างค่าโปร่งศพก็อย่างที่ว่าแต่ว่าเขาต้องการที่เขาถามมาก็คือเพื่อความชัดเจนว่ามันใช่ไห
2: ม
0: เพราะไปถามที่จังหวัดแล้วก็คำตอบไม่ชัดอันนี้ชัดเลยว่าใครเป็นคนมาเบิกไปแล้วด้วยครับ
2: ค่ะไปสายต่อไปนะคะคุณใหม่
0: สิริเนาะชื่อใหม่
2: สิริหรือใหม่สิริคะสวัสดีค่ะ
1: ใหม่สิริค่ะ
0: คุ
2: ณใหม่สิริ
0: อยู
2: ่หนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมินะคะจะถามว่าการ
0: น้องฝนนี่น่ารักมากเลยเธอ
2: ทำไมอ่ะ
0: เธออ่านชื่ออำเภอถูกอ่ะ
2: เขาจะอ่านว่าหนองบัวระเวเหรอ
0: นะละเหวเลยแหละคนไม่รู้จักอำเภอนี้ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบัวละเหว
2: หนองบัวระเว
0: อำเภอบ้านเขวาบ้านเป้าใช่ไหม
2: ใช
0: ่เป้าสุรินเป้าศรีนรินเนี่ยที่สุรินอะไรเงี้ยนะ
2: หนองบัวระเว
0: น้องฝนนี่สุดยอดต้องลงชื่ออำเภออะไรนะ
1: หนองบัวระเวค่ะ
0: หนองบัวระเว
2: จากจังหวัดชัยภูม
0: ิเวกับเหวเนี่ยสะกดเหมือนกันเลยนะ
2: เข้าคำถามเลยนะ
0: ค
2: ุณใหม่สิริบอกว่าการคืนรถตามคำพิพากษาแต่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับคืนจะยึดทรัพย์ขายทอดตลาดตรงนี้คือจะสอบถามว่าจะทำอย่างไรถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นรถอะไรอะครับ
1: รถคูเบต้าค่ะ50แรง
0: รถไถนาร
1: ถไถคูเบต้าร
0: ถไถตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวเดินตามหลังไม่ใช่
1: ไม่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวใหญ่ซื้อมาราคาเท่าไหร่
1: ซื้อเบ็ดเสร็จจ่ายงวดอยู่ที่ล้านสองค่ะ
0: ล้านสองเอาละเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับการที่มีการฟ้องร้องกันและยึดรถไปผมก็เลยเชิญท่านวีรานน้ำแก้วเงินผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมนะครับท่านได้ทำหน้าที่ในการให้ความรู้ช่วยเหลือประชาชนนะครับเกี่ยวข้องกับการบังคับคดีมาโดยตลอดท่านวีราครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีท่านวีราสวัสดีค่ะ
0: ครับอยู่กับน้องฝนด้วยนะท่านนะ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับผมซักเพิ่มเติมคุณไหมคุณซื้อรถคันนี้มาราคาล้านสองแล้วส่งไม่ไหวถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ส่งไม่ไหวก็เลยถูกไฟแนนซ์เขาฟ้องนะครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ปล่อยฟ้องศาลก็ตัดสินศาลตัดสินว่าอย่างไร
1: ศาลตัดสินว่ามีคำพิพากษาให้จำเลยที่หนึ่งคือรถในสภาพเรียบร้อย 100% ค่ะ
0: มีกำหนดระยะเวลาไหมภายในมีไหม
1: ไม่เห็นนะคะอันนี้ค่ะไม่เห็น
0: ต้องไปดูให้ทีนะไปดูเพิ่มเติมแต่ว่าไม่เจ็บนะแต่ว่าให้คืนในสภาพเรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: 100% ถ้าจำเลยคืนไม่ได้ในข้อหนึ่งให้จำเลยหาเงินชดเชยรายได้ที่ว่าค่ารถอะค่ะมาจำนวนเงิน600,000บาทค่ะ
0: อ๋อระบุไว้ชัดเจนเลยตามคำพิพากษานะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ปรากฏว่าพอศาลตัดสินอย่างนั้นเสร็จปั๊บคุณเอารถไปคืนตามคำพิพากษาไหม
1: ไม่ได้เอาไปคืนค่ะพอดีโทรบอกเขาบอกว่าหนูจะคืนรถ
0: ครับ
1: หนูจะคืนรถเขาก็บอกว่าให้หนูหนักเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เสร็จก่อนพี่ตอนนี้พี่มีไร่อ้อยอยู่เท่าไหร่หนูก็บอกว่ามีอยู่ประมาณ 30-40 ไร่แต่ทำไมราคาอ้อยไม่ดีเขาก็เลยว่าหนูก็เลยว่าอย่างนี้งั้นเดี๋ยวหนูจะรอพี่สักเดือน2เดือนถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าพี่ไม่มีชำระมาส่งเดือนกุมภาเขาจะมาเอารถเขาว่าอย่างนี้พอเดือนกุมภาหนูก็เห็นเขาเงียบไปเขาก็ไม่ว่ายังไงหนูก็เลยโทรกลับไปหาที่ปูเบต้าสยามปูเบต้าค่ะพี่แล้วเขาก็ให้ตัวแทนอ่ะโทรกลับมา
0: ครับ
1: โทรกลับมาหาบอกว่าตัวบางบอกว่าในกรณีพี่อ่ะหนูไม่เอารถคืนแล้วเพราะว่าหนูไปสืบทรัพย์พี่เจ
0: อ
1: หนูจะเอาทรัพย์พี่ไปขายทั่วตลาดว่าอย่างนั้น
0: ครับ
1: เอาแล้วทำไมไม่มาเอาในคำพิพากษาก็บอกว่าให้คืนรถไปก่อนแล้วเราก็จะไปเสียส่วนต่างอีกทีหลังไม่ครับไม่ค่ะไม่ค่ะเขาบอกว่าไม่ค่ะเพราะว่าพี่อ่ะ สามารถขายยังไงก็ได้ค่ารถอะค่ะพี่

0: เพราะว่าที่อ่ะมันจำนวน57ไร่ยังไงในราคาประเมินของไร่อ่ะมันได้ที่3ล้านยังไงเขาก็พอค่าหนี้เขาเพราะว่าอย่างน
1: ี้ไม่เอารถจะยึดที่ดินยังไงก็ได้แน่ๆเพราะว่ามูลค่าทรัพย์เยอะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เอาละเว้นตรงนี้ก่อนนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมที่ฟังอยู่นะฮะที่ฟังอยู่แล้วก็เจอปัญหาเดียวกันถูกฟ้องให้คืนรถถูกฟ้องให้คืนรถจะเป็นรถไถจะเป็นรถเก๋งรถอะไรก็แล้วแต่เนา
2: ะ
1: ให้คืนรถแล้วเราไม่คืนด้วยเหตุผลว่าเขาดูเหมือนเขาปรารถนาดีไม่เป็นไรให้เสร็จอ้อยก่อนแล้วค่อยมาคืนทางนี้ก็นิ่งนอนใจนะครับนิ่งนอนใจพอถึงครบเวลาปั๊บก็โทรไปหาเขาเขาก็บอกไม่เอาแล้ว
2: ไม่เอารถละ
1: นะครับการคืนรถเนี่ยท่านวีระครับในกรณีที่ศาลพิพากษาการคืนรถไม่คืนรถต้องถูกสืบทรัพย์ยึดทรัพย์บังคับคดีการคืนรถเป็นหน้าที่ใครครับท่านฮะ
0: จริงๆแล้วเรื่องนี้นะศาลมีคำพิพากษาให้เราคืนรถนะคะและท่านก็จะบอกว่าให้คืนรถในสภาพใช้การได้ดีใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วบอกว่าถ้าคืนไม่ได้ก็ให้ใช้ราคารถที่600,000
1: ครับ
0: เจตนาก็คือท่านก็ต้องการให้คุณเอารถไปคืนนั่นแหละค่ะแต่ทีเนี้ยการคืนรถน่ะคนที่เอารถไปคืนต้องเป็นเราพอจะนึกออกไหมคะ
1: นิดเดียวครับท่านแทรกตรงนี้นิดเดียวท่านถ้าจากฟังจากคำพิพากษาบอกว่าถ้ารถไปคืนแปลว่าจบการถ้าไม่คืนก็ต้องจ่ายเงิน600,000อย่างนั้นถูกต้องไหมท่านนะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าคำพิพากษาต
1: ้
0: องดูใช้ท่านใช้คำว่าหรือเปล่าด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ อันนี้ต้องให้คนที่แบบว่ามีความรู้ทางด้านกฎหมาย
1: คำพิพากษา
0: สักนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องเวลาเราจะดำเนินการนะคะเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลทีนี้ของคุณเนี่ยเหมือนว่าท่านให้คืนรถด้วยหลักแล้วถ้าเป็นกรณีที่เช่าซื้อรถยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนศาลท่านก็จะใช้คำว่าให้คืนรถในสภาพใช้การได้ดีถ้าคืนไม่ได้ก็ให้ใช้ราคาจำนวนเท่านี้บาทใช่ไหมคะอันนี้แหละค่ะก็คือประเด็นที่หนึ่งก็คือเราอ่ะเจตนาที่จะคืนรถเขาหรือยัง
3: เจตนา
0: แสดงเจตนาที่จะ
3: บวกให้เขามาเอาเขาบอกว่าเขาไม่ม
0: า
3: เขาบอกว่าเขาไปติดจับเจอแล้ว
1: คุณหมายสิริคุณหมายสิริฟังคำถามฟังคำตอบนะฟังไม่ต้องแทรกเนาะเดี๋ยวท่านอธิบายความอยู่นะ
0: ม
1: ัน
0: ยังไม่ชัดเจน
1: ครับ
0: ทีนี้การที่คุณจะคืนรถได้ชัดเจนเนี่ยคุณก็ต้องเอารถไปส่งให้เขาเลย
1: ไม่ใช่ให้เขามารับ
0: ใช่
1: ซึ่งเขาจะไม่มา
0: ฐานว่าคุณมีเจตนาที่จะแสดงว่าคุณจะคืนรถแล้วนึกออกไหมคะทีเนี้ยคำว่าใช้การได้ดีเนี่ยคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ก็จะต้องเป็นพวกช่างหรือว่าเป็นบริษัทที่มีการตรวจสภาพรถนะคะจะต้องมีเอกสารตัวนี้ประกอบให้กับบริษัทรถเขาด้วยว่ารถมันสภาพใช้การได้ดีนะคะอันนี้เราต้องทำหนึ่งก่อนถ้าทำหนึ่งแล้วเขายังไม่รับอันนี้คุณก็ต้องมีหลักฐานของคุณนึกออกไหมคะก
3: ็
0: คือหลักฐานก็คือบางทีคุณเอารถไปคืนที่บริษัทคุณอาจจะมีภาพคุณอาจจะมีอะไรแสดงให้ชัดเจนว่าคุณเอาเจตนาที่จะเอาไปคืนแล้วแต่ว่าทางบริษัทไม่รับมันก็จะเป็นบริษัทผิดเงื่อนไขไม่ใช่คุณผิดเงื่อนไข
1: คร
0: ับ แต่น้ำเงินนี้มันเหมือนว่าโดยหลักแล้วหลังจากศาลมีคำพิพากษานะคะมันจะมีระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งศาลอยู่พอสมควรเนาะอันนี้มันเหมือนจะเลยแต่คุณก็ลองทำดูอีกสักครั้งนะคะแนะนำว่าให้ทำเพราะถ้าไม่ทำอ่ะคุณก็จะถูกยึดเพราะก็จะมองว่าคุณไม่คืนรถ
1: เดี๋ยวผมถามแทรกนิดเดียวครับท่านครับขออนุญาตถามแทรกนิดว่าตอนนี้ขั้นตอนมันไปถึงชั้นไหนแล้วอ่ะ
3: มันไปกรมบังคับคดีแล้วค่ะตอนนี้เขาอายัดทรัพย์หนูไว้แล้วแล้ว
0: ทีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีเขายึดทรัพย์คุณแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแล้วหนูบอกว่าหนูจะคืนรถเดี๋ยวหนูจะขี่ไปคืนเขาบอกว่าถึงพี่คืนรถได้หนูก็จะขายที่พี่ท้องขายออกจากท้องตลาดเหมือนเดิ
0: ม
3: เขาก็ว่าอย่าง
0: น
3: ี
0: ้
3: พ
0: ี่
3: คืนได้พี่ก็จะไม่มีรถด้วยไม่มีที่ด้วยถ้าพี่ไม่หาเงิน500,000
2: คุณ
3: บาทมาให้หนู
1: ชัยภูม
3: ิให้ทางบริษัท
1: คุณหมายสิริฟังต่อนะอยู่ชัยภูมิครับท่านครับ
0: ลองไปติดต่อที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมินะคะ
1: ครับ
3: ค่ะ
0: เนาะไปพบเจ้าพนักงานว่าเนี่ยลอง
1: ไปแล้ว
0: ลอง
3: ใช่ค่ะไปแล้วค่ะ
0: เขาก่อน
1: ไปแล้วครับท่านเขาว่าไงครับบังคับคดี
3: เขาบอกว่าหนูก็บอกว่าแล้วเขาจะทำยังไงนิติกรเขาก็พูดว่ามันมีใบคำสั่งศาลมาแล้วทำไมเขาไม่ไปเอารถเขาก็เลยบอกว่าหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาจะยึดทรัพย์หนูแล้วตอนนี้เขาก็อายัดทรัพย์หนูไว้แล้วหนูจะหาทางแก้ไขยังไงนิติกรก็เลยแนะนำว่าให้พี่น่ะขี่รถมาแล้วก็ให้ทางบริษัทน่ะเขาเขียนว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่เอารถคันนี้แล้วทีนี้หนูก็เลยถามเขาไปบอก ถามไปอีกว่าถ้าถึงหนูคืนรถเข้าไปเนี่ยขี่รถไปให้เขาแล้วปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเดือนสิงหาเนี่ยเขาจะประมูลที่หนูเนี่ยเขาก็สามารถทำได้ไหมเขาบอกว่าถึงพี่มาคืนรถเขาก็จะสามารถทำได้เหมือนกันขึ้นอยู่ที่พี่กับโจทย์จะคุยกัน
1: โอเคได้ลงตัวอยู่ตรงนี้ก่อนนะอยู่ตรงนี้ก่อนครับอยู่ตรงนี้ก่อนท่านวีระ
0: ทีนี้นะคะคุณก็คือเข้าใจแหละว่าคุณผิดเงื่อนไขศาลเขาก็เลยใช้วิธีการบังคับคดีแต่ทีนี้การที่จะชะลอเนี่ยค่ะก็คือหนึ่งต้องส่งรถคืนส
1: ่
0: งรถคืนเพื่อที่จะให้ลดค่าใช้จ่าย
1: ถามว่าในขั้นนี้ยังส่งได้ไหมครับท่านครับขั้นนี
0: ้มันเราต้องลองดูค่ะคุณ
1: ต้องลองดูต้องขับรถไปคืนเขาก่อนใช่ไหมครับ
0: ต้องลองดู
1: ครับ
0: แล้วก็เอารถคืนไปให้เขาหลังจากนั้นน่ะอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากอัยการคุ้มครองสิทธิ
1: ์โอเค
0: นึกออกไหมคะบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้
1: ไม่ใช่คนของไฟแนนซ์บอกว่าเอารถไปขายเลยอย่างนี้ขายไม่ได้เพราะรถของไฟแนนซ์ขายไม่ได้
0: ใช่มันเป็นรถไฟแนนซ
1: ์
0: ก็คือเราจะต้องใช้บารมีของศาลเป็นที่พึ่งเพราะท่านจะสั่งงดได้นะถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ใช่ให้มันจบที่ตัวรถก่อนแต่บังคับคดีตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันทางเราไม่รู้คุณอย่างที่เรียนคุณถนอมอะค่ะเราจะถามว่าจำเลยคืนรถหรือยังท้าได้เลยถ้าไปดูนี่ก็คือติ๊กเลยว่ายังไม่คืนรถ
2: ค่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: แต่ถ้าขับรถไปคืนเขาสมมตินะมันกลายเป็นว่าพอเขาก็รับก็ได้แต่เขาขายได้ราคาต่ำมาก
0: อ
1: ันนั้นก็จะเป็นปัญหาอีกข้อหนึ่งเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเราอันนี้แต่เราจะใช้ส่วนต่างนึกออกไหมคะคุณถนอม
1: อย่างน้อยก็ใช้ส่วนต่าง
0: ใช้ส่วนต่างคำว่าใช้ส่วนต่างจากที่นี่600,000ถ้าขายรถได้เนี่ยนี่มันจะเหลือน้อยลงเพราะนี่เหลือน้อยลงเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำไก่เกลี่ยและประนีประนอมกับคูบูต้าได้ซึ่งคูบูต้าตอนนี้เขาเข้าร่วมโครงการการไก่เกลี่ยมหากรรมกับกรมบังคับคดีทางภาคอีสานอยู
1: ่
0: เราต้องไปดูว่าตอนนี้คือยังไม่ได้เช็คกับกรมเน
1: า
0: ะว่าในกรมบังคับคดีตอนนี้มันมีจังหวัดไหนเปิด
1: ครับ
0: เออเพราะสยามคูเบต้าตอนนี้เขาก็รับกิจกรรมนี้อยู่อะค
2: ่ะ
1: ได้ครับท่านครับผมสรุปประเด็นนิดนึงนะกระชับและเวลาจะหมดแล้วทีนี้อย่างนี้ครับคุณไหมสิริครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณไหมสิริก็ทำหนึ่งลองดูซิเอารถไปคืนนะครับแต่ว่าต้องตรวจสภาพให้เรียบร้อยนะอย่างที่ท่านแนะนำนะตรวจสภาพเอารถไปคืนเสร็จปั๊บเขาก็ต้องรับแหละแล้วก็เอารถไปขายได้มาส่วนหนึ่งก็มันจะมาเรียกส่วนต่างจากเราอีกนะครับแล้วถ้ามีปัญหายังไงอันนี้ท่านแนะนำว่าให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับให้คำแนะนำไกล่เกลี่ยอันนี้ไม่เป็นไรถ้าถึงขั้นตอนนั้นคุณโทรหาผมเดี๋ยวผมประสานให้นะเดี๋ยวประสานให้เป็นข้อต่อกับสองนะถ้าไม่ทำอย่างนั้นรถยังอยู่กับคุณก็ไปเช็คดูซิว่ามีบังคับคดีจังหวัดไหนในภาคอีสานที่เขาจัดไกล่เกลี่ยอย่างของท่านวีราเนี่ยเดือนมิถุนายนท่านจัดไกล่เกลี่ยของนครปฐมทางภาคอีสานจังหวัดไหนบ้างที่เขาจัดไกล่เกลี่ยซึ่งส่วนใหญ่สยามคูโบต้าเนี่ยเขาจะไปไกล่เกลี่ยกับลูกหนี้ทุกชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผมเคยไกล่เกลี่ยกับสยามคูโบต้าให้กับคนคนหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ท่าตะโกผมไกล่เกลี่ยเองเขาก็ให้นะแล้วก็มีคนอาสาไถ่ถอนให้ด้วยตอนนั้นเรียบร้อยจบปิดให้เรียบร้อยเลยอันนี้ผมต้องขอบคุณเขาอยู่เลยผมแลกกับการโฆษณาให้เขาโดยการพูดขอบคุณตอนนั้นทำวิทยุเนา
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของคุณหนึ่งรถไปตอนรถไปคืนก็ดูซิว่าเขาไกล่เกลี่ยที่จังหวัดใกล้เคียงรีบไปเลยนะครับกับสองก็คือว่าถ้าไม่ได้ก็เอารถไปคืนในสภาพดีเอารถไปตรวจก่อนแล้วก็เก็บหลักฐานทุกอย่างในการตรวจแล้วก็ถ้าไปถึงขั้นตอนนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกับทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะเป็นขั้นเป็นตอนไปนะถ้าเราไม่ทำตามนี้กระบวนการบังคับมันจะเกิดขึ้นในการขายก็สิงหาเนาะเอาตามนั้นนะ
2: ค่ะ
1: นะครับ
0: แต่เดี๋ยวจะลองเช็คให้นะคะคุณถนอมไอ้เรื่องอีสานมีจังหวัดไหนที่เปิดแล้วคูบูต้าเข้าร่วม
1: ขอบพระคุณมากเดี๋ยวท่านเช็คให้แล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งให้กับคุณไหมสิริทราบเน
2: าะ
1: และจะได้ไปเข้าร่วมนะ
0: ใช่ค่ะอยากให้เข้าไปคุยในงานเพราะมันจะลดเขาอนุเคราะห์จำเลยพอสมควรนะคะ
1: ใช่ท่านจัดอยู่ที่นครปฐมเอาละคุณแต่ละท่านพออยู่กับผมอีกนิดหนึ่งคุณไหมสิริขอบคุณมากนะเอาตามนี้นะ
2: สวัสดีค่ะคุณไหมสิริ
1: สวัสดีครับอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งทีมงานขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีของนครปฐมหน่อยครับจัดวันไหนครับท่านครับ
2: ค่ะคุณวีระ
0: สำนักงานบังคับคดีนครปฐมนะคะจัดมหกรรมไก่เกี่ยแก้หนี้หลังศาลมีคำพิพากษานะคะ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็นสินเชื่อบุคคลหรือว่าบัตรเครดิตนะคะตอนนี้บริษัทอีออนนะคะเข้าร่วมกับเรานะคะทางอีออนแจ้งเราว่ามีหนังสือแจ้งลูกหนี้เนี่ยให้เข้าร่วมอยู่ประมาณ 10,000 รายนะคะ
1: ครับ
0: ก็ส่วนตัวอื่นก็จะเป็นธนาคารออมสินนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะธนาคารกรุงไทยกสิกรไทยนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะถ้าสะดวกนะคะก็อยากจะให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะเพราะว่าทางเจ้าหนี้นะคะเขาก็จะมีอย่างธนาคารออมสินนะคะเขาบอกว่าถ้าเข้าร่วมงานของเขาถ้ายึดอยู่เขาก็จะงดการบังคับคดีให้เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้จำเลยเนี่ยค่ะได้มีเวลาฟื้นตัวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะคุณถนอม
1: วันที่13มิถุนายนเวลาจากไหนถึงไหนสถานที่ครับท่านครับ
0: ที่โรงแรมริเวอร์ค่ะคุณถนอมเริ่มตั้งแต่8โมงครึ่งเลยค่ะจนถึง4โมงครึ่งอะค่ะ
1: ครับเดี๋ยวจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที
0: ่
1: ตั้งแต่คนที่จะโดยเฉพาะคนที่จะไปประมูลซื้อทรัพย์ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คนที่ถูกขายก็อย่าลืมไปแสดงความเห็นคัดค้านด้วยนะไปติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณท่านวีระน้ำแก้วเงินครับท่านครับขอบคุณครับ
2: ท่านวีระ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดี
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: เป็นข้าราชการของกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมอีกท่านหนึ่งนะ
4: ที่อยู่กับเรามานานแล้วนะ
1: ช่วยเหลือดูแลประสานให้ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดน่ารักมาก
2: ใช่
1: สาวร้อยเอ็ด
2: ร้อยเอ็ด
1: ร้อยเอ็ดศิลปภูมิร้อยเอ็ด
2: ค่ะไปสายต่อไปคุณชวริศค่ะ
1: ครับ
2: คุณชวริศค่ะ
1: คุณลุงครับสวัสดีครับ
4: คุณลุง
1: คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วลุง
5: ลุงครับ
1: สวัสดีครับได้ยินไหมครับ
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีลุงไม่ได้ยินนะครับ
2: คุณลุงได้ยินไหมจ๊ะ
1: ทีมงานดึงสายไปก่อนครับอย่าให้เจ้าโหลอยู่อย่างนี้นะครับคุณชวลิศบอกว่ามีรถมาชนเสาไฟฟ้าของแกและที่เสาไฟเนี่ยมีมิเตอร์ไฟฟ้า
2: เจ้าหน้าที่ก็แจ้งเจ้าหน้าที
1: ่และหลังจากนั้นปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มาเก็บค่าไฟตามปกติค่าไฟขึ้นพุ่งพรวดๆเลย
2: โอ้โห
1: ก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากรถชนเสาไฟฟ้าหรือว่ามันปัญหาอยู่ตรงไหน
2: หรือว่าบ้านคุณชวลิศใช้ไฟเยอะ
1: ต้องดูเหตุผลวิเคราะห์นะครับบอกว่ามันพุ่งขึ้นพรวดๆเลยนะครับสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีซะด้วยสิเดี๋ยวรออีกนิดหนึ่งนะฮะ
2: อ
1: ันนี้ก็เป็นปัญหาของชาวบ้านนะครับท
2: ่
1: านที่ฝากคำถามเข้ามานะครับที่ตอบไม่ทันเดี๋ยวจะตอบให้คุณชวลิศ
2: ค่ะคุณชวลิศค่ะ
1: ได้ยินแล้วนะได้ยินแล้วนะ
5: ได้ยินครับ
1: เอาละรถมาชนเสาไฟฟ้าแล้วหลังจากนั้นการไฟฟ้ามาเก็บค่าไฟมันขึ้นสูงผิดปกติถูกไหม
5: เขามาซ่อมไฟแล้วก็หม้อไฟเขาบอกว่าปกติครับทีนี้ที่บ้านญาติเขาไปดูปรากฏว่าหม้อมิเตอร์มันวิ่งเร็วมากครับ
1: แล้วปกติเสียค่าไฟเท่าไหร่แล้วมันวิ่งเร็วไปเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร
5: ่เพิ่มขึ้นตอนหลังจากที่เกิดรถมาชนนะครับปรับที่ไปญาติไปเช็คประมาณพันกว่าหน่วยเลยครับ
1: พันไม่เดี๋ยวเอาเป็นจำนวนเงินนี่ครับเพิ่มขึ้นมาปกติเสียเท่าไหร
5: ่ปกติเสียอยู่ประมาณ600กว่าบาทครับ
1: 600แล้วปรากฏว่าพอหลังจากเกิดเหตุขึ้นมาปั๊บค่าไฟขึ้นเป็นเท่าไหร
5: ่ญาติเขาไปที่การไฟฟ้าครับที่ท่าศาลาเขาบอกว่าตอนนี้ค่าไฟขึ้นไปพันกว่าหน่วยแล้วครับ
1: พันกว่าหน่วยเป็นเงินเท่าไหร่ต่อเป็นยอดเงินครับ
5: ประมาณ 8,000 กว่าบาทครับ
1: 8,000 กว่าบาทผิดปกติแน่นอนครับถือว่าผิดปกติแจ้งให้การไฟฟ้าได้ตรวจสอบมิเตอร์หรือยังแจ้งหรือยัง
5: แจ้งไปแจ้งแล้วครับ
1: แจ้งแล้วตอนนี้เขายังยืนยันผลกลับมาหรือยังครับ
5: เขาบอกว่าต้องเสียตามที่ค่าไฟตามมิเตอร์ครับ
1: ทีนี้ก็ต้องดูว่าในบ้านเนี่ยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างที่กินไฟมากที่สุดนอกจากตู้เย็นอย่างอื่นมีแอร์ไหม
5: มีตู้เย็นแล้วแอร์ไม่ใครได้ใช้ครับ
1: จาก600เป็น 8,000 ผิดปกติ
2: ม
1: ัน
2: ขึ้น13เท่านะ
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ผิดปกติ
1: คุณชวลิศหนึ่งไปยื่นหนังสือร้องไว้ที่การไฟฟ้าที่ท่าศาลาก่อนนะครับยื่นร้องไว้ก่อนแล้วถ้าเขายืนยันให้ใช้เนี่ยนะอาจจะต้องพิสูจน์ให้เห็นกันนะเพราะมันเป็นคดีผู้บริโภคเนี่ยถ้าเป็นผมไม่จ่ายแล้วผมไม่ฟ้องแล้วก็ห้ามตัดไฟด้วยในระหว่างที่อุทธรณ์กันอยู่เนี่ย
2: ก็ยังไม่ต้องจ่ายอ่ะตอนนี้
1: ใช่เพราะว่ามันดูแล้วผิดปกตินะครับแต่ว่าเขาต้องมาตรวจสอบด้วยนะคุณต้องยืนยันได้ว่าไม่ได้ ใช้เครื่องไฟฟ้าอะไรที่มากกว่า
2: ใช่
1: แล้วก็หน้าร้อนตอนนี้ใช้ไฟเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่ามันไม่ควรจะถึง 8,000
2: มันไม่น่าจะเกิน 13 เท่าพี่หน่องหมดเวลาแล้วอ
1: ่
2: ะ
1: เอาละนะแนะนำให้ไปยื่นหนังสือกับการไฟฟ้าท่าศาลาก่อนนะครับถึงตอนนั้นแล้วแจ้งกลับมาอีกทีนึงนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: ครับเวลาหมดแล้วครับน้องฝนครับ
2: หมดเวลาของรายการ MBT รวมใจ
1: สายที่ค้างเดี๋ยวตามต่อให้ในวันต่อไป
2: ใช่ติดตามกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นช่วงนี้พี่ถนอมและฝนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
6: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลก
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาแก่สิบเอกอดิศรคำบุญช่วยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
9: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
16: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสโดยสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยสังกัดกองร้อยทหารพรานที่1106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่บริเวณถนนสาย4057บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมา โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
9: ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ปราสาทตาควายและโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์รวม9แห่งขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรเรื่องรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ความว่าตามที่มาตรา4วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพุทธศักราช2504แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2535อาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินฉบับที่5พุทธศักราช2545ประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ได้แก่อำเภอกาบเชิงปราสาทหมอนเจริญปราสาทเบ่งปราสาทเซมปราสาทหนองคนาอำเภอบัวเชษปราสาทโอทลันอำเภอพนมดงรักปราสาทบ้านหนองคนาปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายและอำเภอสังขะปราสาทเต่าทองเพื่อปกป้องคุ้มครองโบราณสถานโดยประกาศมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายนนี้เป็นต้นไปลงนามโดยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรสาธารณรัฐเกาหลีประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลภายใต้โครงการ MOU วีซ่า E8 เป็นเวลา1ปีเต็ม
17: กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวว่าสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลภายใต้โครงการ MOU วีซ่า E8 เป็นเวลา1ปีเต็มตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569โดยมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากแรงงานไทยบางส่วนหลบหนีนายจ้างซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนสัญญาจ้างและกฎหมายของเกาหลีใต้ผู้กระทำผิดอาจถูกจับกุมดำเนินคดีและส่งกลับประเทศพร้อมถูกขึ้นบัญชีดำไม่สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้อีกการขึ้นบัญชีดำครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อโควต้าการจัดส่งแรงงานไทยในอนาคตและทำให้จังหวัดต้นทางถูกจำกัดสิทธิ์ในการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานจึงขอให้แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองและสร้างความเชื่อมั่นต่อแรงงานไทยในสายตานานาประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
9: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: บื้องหลังทะเลที่ยั่งยืนคือพลังของคนที่ปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปที่เชฟรอนเราเชื่อในพลังของความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมเพราะเราทุกคนคือพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนครอบคลุมเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี3เขตมาตรการ2ช่วงเวลาคือเขตมาตรการที่1ช่วงเวลาที่1เริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตมาตรการที่2และเขตมาตรการที่3ช่วงเวลาที่2เริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง14มิถุนายนพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่อนาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางและเขตมาตรการที่3ซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่อนาเขตตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในพื้นที่และห่วงเวลาดังกล่าวจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงโปรดปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ทำประมงเฉพาะเครื่องมือที่มีประกาศให้ใช้ได้เท่านั้นเครื่องมืออื่นๆห้ามทำโดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนระวังโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 1 ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและได้รับโทษทางปกครอง
2: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
3: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
4: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
3: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
4: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
6: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
5: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
6: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
5: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
6: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
5: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
4: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638

0: กำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

การไม่ทำบาปนำสุขมาให้ครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz บ่ายๆยังมีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกระผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวกอยกิตติพงษ์พานหมสวรรค์ครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันอังคารที่12 พฤษภาคม 2569นะครับวันนี้ตรงกับวันแรม11ค่ำเดือน6ปีมะเมียจุลศักราช1388คริสตศักราช2026ครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลได้บางเวลาถอยรถไม่ออกจากอู้ได้บางเวลาแล้วก็วันนี้เหมาะสำหรับการพิสูจน์ฝีมือด้วยการลงมือทำมากกว่ากันชายเพียงคำพูดนะครับหากต้องการความสำเร็จต้องกล้าที่จะปรากฏตัวแล้วก็แสดงศักยภาพออกมาให้โลกเห็นนะครับเรื่องการเงินวันนี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคจากการติดต่อธุรกิจที่ชัดเจนตรงไปตรงมาผลลัพธ์ที่มีเข้ามาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าควรหาเวลา ขอไปครับควรหาเวลาพูดคุยเปิดอกอย่างตรงไปตรงมาขนโซดระวังความระวังเจอคนที่มีความหลับซ้อนเร้นหรือว่าแสดงออกไม่ชัดเจนนะครับช่วงเวลาที่วันนี้อยู่ที่เวลา 7:49 ประยุงเวลา 9:00 นนะครับ4มงคลวันนี้4มงคลหรือว่า4กระตุ้นโชคนะครับเป็น4ส้ม4แดง4ชมพูแล้วก็4เทาดำ4อัพโชควันนี้เป็น4ข้าว4ครีมแล้วก็4เรื่องนะครับทิศมงคลวันนี้นะครับทิศมงคลเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือบอกว่าหันหน้าทิศนี้เพื่อกักเก็บพลังงานศัพท์แล้วก็ชัยชนะนะครับวันนี้เป็นวันจ้อธาตุไฟย่อยนะครับธาตุไฟย่อยภาษาจีนเขาเรียกว่าเปี้ยสุกซึ่งทุกชะโลกกับคนที่เกิดปีท่อปีขั้นแล้วก็ปีมะเมียสำหรับท่านที่เกิดปีมะโรงวันนี้บอกว่าระวังความหลับส่วนตัวทุกเปิดเผยหรือทุกใส่ร้ายหลับลั่งนะครับห้ามไว้ใจคนแปลกหน้าแล้วก็ท่านที่เกิดปีชะลูบอกว่าระวังความขัดแย้งกับผู้ใหญ่จากคำพูดคำจาที่เป็นขว้านภาษาเกินไปนะครับจนเสียวเรืองนั่นเองแล้วก็ท่านที่เกิดปีมะแม่นะครับวันนี้ก็บอกว่าให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอาการเจ็บป่วยกระทันหันบริเวณช่องท้องหรือว่าลำไส้นะครับจากการรับประทานอาหารที่ไม่ตรงเวลานั่นเองสำหรับเด็กที่เกิดตรงกับวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มีความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบสูงแล้วก็มีภาวะผู้นำที่โดดเด่นครับแข้งของเด็กที่เกิดวันนี้เขาบอกว่ามีไหวพริบปฏิภาณดีกล้าคิดกล้าทำเป็นดวงที่มีความเด็ดเดี่ยวชะตาชีวิตประสบความสำเร็จหากได้รับการสนับสนุนที่ถูกต้องนะครับแล้วก็จุดด้อยนะครับจุดด้อยของเด็กที่จะเกิดในวันนี้เขาบอกว่าระวังเรื่องความใจร้อนวู่วามแล้วก็อารมณ์ที่แปรปรวนง่ายอาจดื้อรั้นแล้วก็เก็บความรู้สึกจนมีความเครียดสะสมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันอังคารที่12 พฤษภาคม 2569นะครับเพลงแรกเปิดรายการไปนะครับชื่อเพลงคนชำประจำซอยจากการขับร้องของสายยันสัญญาพี่เศร้าถุงตะโกข้อมานะครับบอกว่าหมอภัยถูกเสี่ยงถูกไส้แล้วก็พิเศษดีเจเบาก้อยด้วยขอบคุณพี่เศร้าถุงตะโกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์แล้วครับเวลาประมาณ15:10 นโดยประมาณและครับไปจนถึงเวลา16:00 นในรายการก็จะมีเปิดเพลงลูกถุงเก้าลูกถุงรวมสมัยรวมถึงเพลงลูกกรุงแล้วก็เพลงไทยซากลยุคเก่าๆนะครับสำหรับท่านที่ต้องการติชมรายการหรือว่าแนะนำเสียงเพลงนะครับวันนี้ยังแนะนำเข้ามาได้อีกเยอะเลยนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่07751103แล้วก็07754101นะครับสามารถรับฟังได้2ช่องทางนะครับทางออนไลน์ก็เป็นที่เพจ Facebook ของสวทชุมพรนะครับทางออนแอร์ก็เป็นเครื่องรับที่ท่านรับฟังอยู่ที่บ้านในขณะนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาในออนไลน์ใน Facebook Live นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเพิ่มช่องทางการมองเห็นนะครับสำหรับท่านที่รับชมรับฟังออนไลน์นะครับที่เข้ามาแล้ววันนี้มีพี่สุนันท์สุวรรณชัดหรือว่าเบานันนั่นเองนะครับพี่ประโมทบุญชาตาหรือว่าร่วงเหล็กนะครับบอกว่ารับชมอยู่ครับรวมถึงฐานสมบัติมันยืนนะครับวันนี้ขอฟังเพลงแม่จันแรมข้องรุ้งแผดแรมซิ่งนะครับเดี๋ยวจดจับท้ายในอีกช่วงหนึ่งนะครับ
ท่านเซมาโลกเมตรว่าผู้ใหญ่เล็กนะครับท่านสู้เมตรมานีโชตหรือว่านาออดข่าวมาแล้วนะครับท่านสมบัติมันยืนบอกว่าเสียงวิทยุมาก่อนเฟซบุ๊กนะครับเอากระฉายแล้วครับเฟซวิทยุนี่คือออกอากาศตรงจากสวากาศนะครับแต่ว่าในเรื่องของ Facebook Live นี่คือมันจะต้องผ่านระบบ WWW นะครับระบบอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับจะไปถึงฉาอีกนิดนึงนั่นเองนะครับนายชอบแลมเพชรข้ามาแล้วบอกว่าสวัสดีครับผมขอฟังเพลงที่วันนี้นะครับขอฟังเพลงที่วันนี้เป็นเพลงก้องระพินภูไทยเพลงอะไรก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวจะท้ายนะครับขอบคุณนาชอบแลมเพชรนะครับหรือว่านาคุ้มผู้ใหญ่ใจดีที่น่ารักอีกท่านนึงนะครับเข้ามาแล้วในช่วงนี้ขอบคุณอย่างสูงแล้วครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านที่รับฟังอย่างเดียวไม่ได้ติดต่อเข้ามาทางสื่อต่างๆนะครับแต่ว่ารับฟังอย่างเดียวก็ขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังแล้วก็ติดตามทางคลื่นความที่ FM 100 MHz ของสวทชุมพรนะครับวันนี้ต้องกราบขออภัยนิดนึงเสียงบ่มๆไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่านอนดึกตื่นเช้าวันนี้มีรายการถ่ายทอดสดนะครับของอบจ.พบประชาชนนะครับวันนี้ไปที่อบต.ซ่องพี่น้องนะครับอบต.ซ่องพี่น้องก็มีการถ่ายทอดและหลายท่านที่รับฟังทางสวทชุมพรก็สามารถรับฟังได้มาตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงเลยทีเดียวนะครับก็เป็นรายการที่อบจ.ไปพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อสอบถามปัญหานะครับแล้วก็นำเสนอแนะปัญหาให้ทางอบจ.ได้แก้ไขให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับเอาละครับช่วงนี้มาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามานะครับเป็นเพลงเศร้าซองเมืองนะครับจากการขับร้องของสายันสัญญาเพลงนี้ครูลบบุรีรัตน์เป็นผู้ประพันธ์นะครับหลวงเล็กข้อมาวันนี้หลวงเล็กบอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญคุณกระทิงพี่สายุทธสุพรรณวงศ์ปาติสนวพรหลวงใกล้ซาอยากนายหัวหนับโคทล่มสาวจีซาอยากนะครับผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่เหล็กสาวเหล็กเซมซวยเบาแคกแล้วก็แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกๆท่านนะครับขอบคุณหลวงเล็กแล้วก็เพลงเก็บตะวันนะครับจากการขับร้องของอิทธิพลางกูลนี่ก็เป็นเพลงไทยสากลอยู่เก่าๆนะครับอิทธิพลังกูลนะครับศิลปินผู้ลงหลับได้ครับรองไว้นะครับเป็นชื่อว่าเพลงเก็บตะวันเบานั่นทำซิ่งข้อมานะครับวันนั้นบอกว่ามอบให้ถูกเสี้ยงถูกไส้แล้วก็พิเศษสำหรับดีเจเบาก้อยด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณเบานั้นเอาละครับช่วงนี้รับฟังก้อนซองผลงานเพลงนะครับมาช่วงหน้าสาระเด่นเหล่าข่าวดังเป็นเรื่องอะไรได้ช่วงหน้ามาติดตามกันอีกครั้งเช่นเคยครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับเข้าสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวรองสมพรปัจฉิมเพชรนะครับอดีตรองผู้ว่าจังหวัดชุมพรท่านได้จมน้ำเสียชีวิตนะครับเมื่อสายไส้ที่ผ่านมานะครับก็เป็นข่าวคราวที่โพสต์กันอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับและท่านคงรู้จักเป็นอย่างดีเนื่องจากว่าท่านเป็นคนพื้นเพอยู่ที่อำเภอลังส้วนจังหวัดชุมพรบ้านเรานะครับแล้วก็เป็นอดีตรองผู้ว่าที่จังหวัดชุมพรบ้านเราด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับสาระเด่นราวข่าวดังนะครับมันก็เช่นเคยแล้วครับผมก็จะนำเรื่องของพยากรณ์อากาศจังหวัดชุมพรมานะครับผมหยิบยกมาเฉพาะจังหวัดชุมพรในช่วงนี้วันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับก็ตั้งแต่เช้านะครับออกเดินทางจากสวทชุมพรไปที่ตำบลซองพี่น้องนะครับฝนตกตลอดทางเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าไม่ตกมากก็จะปล่อยปลายตลอดเส้นทางเลยนะครับแล้วก็ที่โน้นก็มีน้ำเจิ่งนองเลยทีเดียวเนื่องจากว่าฝนตกในช่วงกลางคืนแล้วก็ช่วงเมื่อวานด้วยนะครับบอกว่าวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยนะครับทางพยากรณ์บอกว่าตกหนักมากนะครับบางแห่งที่บริเวณอำเภอเมืองนะครับอำเภอปะทิวอำเภอสวีอำเภอทุ่งตะโกอำเภอลังส้วนนะครับลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับยังเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้อยู่นะครับความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของการคัดหมายอุณหภูมินะครับลดลงเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้สูงสุดอยู่ที่31องศานะครับแล้วก็ต่ำสุดที่25องศาวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:02 นในส่วนของน้ำทะเลนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเต็มทีเวลา 2:13 นแล้วก็อีกเวลานึง 23:17 นนะครับแล้วก็จะลงเต็มทีเวลา 14:26 นาทีนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสาระเด่นเล่าข่าวดังนะครับแล้วก็ประกาศข่าวบริการอีกหนึ่งข่าวนะครับโดยโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลซ่องนะครับก็คืออายุ4ขวบเต็มนั่นเองนะครับถึงชั้นมัธยมปีการศึกษาที่3นะครับรับถึงม.3ทางในตำบลใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนาทุ่งค่าคุณกระทิงวีไซเนื้อแล้วครับแล้วก็ที่ย้ายมาจากที่อื่นด้วยนะครับดูว่าโรงเรียนอื่นทั่วประเทศแล้วครับก็รับสมัครได้ทั้งหมดเลยมีการสอนภาษาจีนซึ่งมีคุณครูโดยเฉพาะนะครับที่จบภาษาจีนมาโดยตรงเลยทีเดียวนอกเหนือจากภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษวิทย์คณิตคอมพิวเตอร์แล้วก็มีทุนรักทิ้นด้วยนะครับมีทุนรักทิ้นมอบให้คนละ 1,000 บาทนะครับเฉพาะนักเรียนที่เข้ามาที่สมัครเข้านะครับในระดับอนุบาลซ่องแล้วก็ม.1 นะครับหรือว่าย้ายมาจากที่อื่นด้วยเมื่อที่ผมบอกไปเปิดรับสมัครทุกวันแล้วครับไม่เว้นวันหยุดราชการสโลแกนของโรงเรียนนะครับของโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งก็คือคอมพิวเตอร์ดนตรีกีฬาภาษาจีนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเด่นๆที่โรงเรียนชุมชนบ้านซัมซิงได้เปิดรับซ่อนทำการเรียนการซ่อนกันนะครับก็บ้านนั้นแล้วครับบ้านนั้นบ้านนั้นซัมซิงนะครับบ้านนั้นซัมซิงเป็นผู้ให้ประกาศมานะครับขอบคุณบ้านนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านที่มีบุตรล้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็สามารถไปสมัครกันได้นะครับที่โรงเรียนชุมชนบ้านซัมซิงนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาอีกเช่นเคยแล้วครับเป็นเพลงแม้เดือนแรมนะครับแม้เดือนแรมจากการขับร้องของรุ่งเพชรแรมซิ่งนะครับฐานสมบัติมันยืนข้อมาแล้วก็เพลงคุณนายโรงแรมนะครับนาคุ้มบอกว่าข้อเพลงที่เป็นเพลงของระพินภูไทยนะครับผมก็ยิบยกเพลงคุณนายโรงแรมมาเปิดให้ในช่วงนี้นะครับขอบคุณนาคุ้มหรือว่านาชอบแรมเพชรในโปรไฟล์ชื่อว่าชอบแรมเพชรนะครับเป็นภาษาจีนใน Facebook ไลฟ์อยู่นะครับแต่ว่าชื่อจริงชื่อนาคุ้มนะครับเป็นคนล่อมาร์กเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ค่อยเลื่อแล้วนะครับขอบคุณนาคุ้มแล้วก็ฐานสมบัติมันยืนด้วยนะครับขอบคุณทางซองฐานเลยทีเดียวนะครับเอาละครับช่วงนี้รับฟังอีกซองผลงานเพลงนะครับมาช่วงหน้าช่วงเรื่องราวชาวลูกทุ่งเป็นเรื่องไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ

ลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638คิด

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับเขาสู่ช่วงเรื่องราวชาวลูกทุ่งขอบคุณเพิ่มเติมนะครับที่รับชมใน Facebook ไลค์คุณต้นนามปรบินนิดาโซนะครับเขามาแล้วแล้วก็ส่งสติกเกอร์หัวใจใหม่ด้วยนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับรวมถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวอย่าลืมนะครับถ้าอยากกินของสดรสชาติเด็ดตรงที่นี้นะครับทัพพีซีฟู้ดปากห้าชุมพรบ้านเรานะครับเติมเต็มเมนูทะเลทุกชนิดเลยทีเดียวนะครับเหมือนกับยกทะเลขึ้นมาไว้บนโต๊ะเลยทีเดียวสำรองที่หนังนะครับสำรองที่หนังได้ที่คุณแหม่มนะครับ0952645456นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับ0654653638นะครับคุณสิ้นนะครับเสียสิ้นเจ้าของร้านรับซ่ายี่24ชั่วโมงนะครับสำรองที่หนังกันได้นะครับที่ทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรบ้านเรานะครับ
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: เรื่องราวชาวลูกทุ่งวันนี้นะครับเช่นเคยผมนำเรื่องราวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเนื่องจากว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้สนับสนุนรายการลูกทุ่งบันเทิงเราอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับก็บอกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเปิดรับสมัครพนักงานไม่ประจำปี2569นะครับทางวุฒิปวช.วุฒิปวส.แล้วก็ระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้วยนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับเปิดรับสมัครพนักงานไม่ประจำปี2569โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับก็คุณสมบัติก็คือเป็นผู้ที่มีวุฒิระดับปวช.ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือว่า GPAX นะครับผู้รับสมัครเพศชายด้วยนะครับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วนะครับหรือพ้นจากภาระการทางการทหารแล้วเท่านั้นนะครับสำหรับผู้สมัครวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปต้องมีพ้นการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตกำหนดนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในแต่ละปีจะครอบคลุมทั้งสายวิศวกรรมสายเทคนิคสายบริหารแล้วก็สายสนับสนุนอื่นๆนะครับเพื่อรองรับภารกิจของกฟผ.ในการดูแลโรงไฟฟ้าระบบส่งไฟฟ้าแล้วก็การพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนนะครับสนใจจึงควรเตรียมเอกสารสมัครให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดเงื่อนไขของแต่ละตำแหน่งอย่างใกล้ชิดผู้ที่สนใจสามารถติดตามประกาศการรับสมัครอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในหัวข้อรับสมัครงานนะครับเสิร์ชไปที่ Google เลยนะครับเสิร์ชไปที่ Google ได้เลยเพราะคงไม่ต้องบอกในรายละเอียดว่าตัวเข้าเว็บไซต์ไหนนะครับไปที่ Google เลยแล้วก็พิมพ์ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับจะมีหัวข้อการรับสมัครงานอยู่นะครับหรือว่าที่เพจ Facebook ก็ได้นะครับเพจ Facebook ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั่นเองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกสรรหาบุคลากรแล้วก็ทุนการศึกษาภายนอกนะครับทางอีเมลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับอีเมลก็จะเขียนว่า recruit นะครับแล้วก็ @eget.go.th ในเวลาราชการนะครับหรือว่าที่เพจ Facebook ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั่นเองนะครับแล้วก็มีคำเตือนด้วยนะครับเนื่องจากว่าในยุคสมัยนี้นะครับมีก็เรียกอะไรเฟกนิวนะครับมีเฟกนิวแล้วก็มีมิจฉาชีพอยู่เรื่อยๆนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจึงบอกว่าไม่มีการติวข้อสอบไม่มีการจัดทำแนวข้อสอบหรือรวบรวมตัวอย่างข้อสอบเท่าตัวอย่างข้อสอบเก่านะครับที่ใช้สำหรับการสรรหาเลือกบุคคลเข้าทำงานเพื่อจำหน่ายแต่อย่างใดนะครับหากมีผู้แอบอ้างก็สามารถช่วยเลือกให้เขาทำงานนะครับแอบอ้างว่าสามารถช่วยเลือกเขาทำงานกฟผ.ได้นะครับแล้วก็เรียกผลประโยชน์โปรดอย่าลงเชื้อนะครับอย่าลงเชื้อว่าช่วยเขาทำงานได้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่มีรูปแบบนี้ในการรับสมัครเขาทำงานนะครับแล้วก็บอกว่าการสรรหาบุคคลเขาทำงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีการดำเนินการตามขั้นตอนย่างเป็นระบบนะครับมีความโปร่งใสแล้วก็สามารถ ตรวจสอบได้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของเรื่องราวชาวลูกทุ่งในรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องผลงานเพลงนะครับไม่มีใครข้อผมก็เปิดท้ายแล้วครับวันนี้ซองเพลงที่จะเปิดนะครับเป็นเพลงผัวเมียพอๆกันนะครับจากการขับร้องของสรเพชรปิญโญแล้วก็น้องหนุดดวงฉีวันนะครับแล้วก็เพลงยืนร้องไห้คอยใครจากการขับร้องของสุพันสันติชัยนะครับเป็นศิลปินยุคเก่าๆนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเพลงยุคเก่าๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

10:57 นะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกครั้งนะครับขอบคุณพี่กอดทายางนะครับส่งสติกเกอร์รูปตุ๊กตาเด็กนะครับน่ารักบอกว่าสวัสดีจ้านะครับถ้ากับว่าฟังรายการอยู่ด้วยในขั้นหน้านี้ด้วยนะครับขอบคุณพี่กอดทายางขอบคุณคุณผู้ฟังอีกทุกท่านแล้วครับที่รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังท่านอุศนีเอกมานพนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ที่เอื้อฟอร์เวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้หมดเวลาฝากทิ้งท้ายด้วยเพลงข้อแขมองของธนาภาชกนะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าบ่าวก้อยกิติพงษ์พนมสวัสดิ์ต้องกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับขอดูแลสุขภาพไม่เจ็บไม่จนด้วยความปรารถนาดีจากใจรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองโฉนดชุมชนที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ภายใน60วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองโฉนดชุมชนที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ภายใน60วันรองรับสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแก้ปัญหาที่ดินทำกิน
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนโดยปัจจุบันมีกฎหมายรองรับอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ในการกำหนดรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งดำเนินการรับรองโฉนดชุมชนที่ออกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนซึ่งได้ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการรับรองดังกล่าวในรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมตามมาตรา10วรรค4แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อรองรับสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนดังกล่าวและให้แล้วเสร็จภายใน60วันตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ชาววิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าติดตามเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดเน้นเฝ้าระวังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยยืนยันยังไม่พบการแพร่ระบาดในไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
9: นายพัฒนาปรองภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีพบเชื้อไวรัสฮันตาว่าขณะนี้ยังไม่พบการติดเชื้อดังกล่าวในประเทศไทยโดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบเพียงนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์หนึ่งรายอยู่บนเรือสำราญซึ่งขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการกักตัวและจากรายงานยังไม่พบเชื้อขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศย้ำว่าไวรัสดังกล่าวไม่ใช่โรคใหม่แต่อาจมีหลายสายพันธุ์ซึ่งตัวที่พบอาจจะสามารถติดจากคนสู่คนได้แต่การระบาดหรือการติดต่อไม่ได้มีความรวดเร็วสามารถระมัดระวังได้ผลิตนาฏบรรแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์คุมเข้มราคาวัตถุดิบตั้งต้นพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาอาหารเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบหลักยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นมากนัก
10: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จและราคาอาหารตามสั่งปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งบริหารจัดการเพื่อลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยจะมุ่งดูแลต้นทุนวัตถุดิบตั้งต้นเป็นหลักเช่นน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลไข่ไก่และข้าวสารผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งการจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าที่ว่าการอำเภอและรถพุ่มพวงเพื่อกระจายวัตถุดิบราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งจะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักยังไม่ได้มีการปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่ต้นทุนด้านค่าขนส่งและราคาน้ำมันยังคงเป็นไปตามกลไกตลาดส่วนข้อกังวลกรณีที่หากมาตรการช่วยเหลือสิ้นสุดลงแต่ราคาสินค้ายังคงไม่ปรับลดลงจะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้ากลุ่ม SME สินค้าชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดสินค้าทางเลือกที่มีราคาประหยัดและเข้าถึงง่ายสำหรับประชาชนในระยะยาวปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราชนะคะ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะมิวกี้เสรณีนาวงศ์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็มีทีมงานมีองค์คาพยพของเรานะคะมีหัวหน้าช่างของเราค่ะพี่พิเชษฐ์เรืองนาคนะคะมาพร้อมกับช่างเทคนิคนะคะพี่สุรชัยรอดแก้วค่ะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี้ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะเราก็มีช่วงพิเศษเช่นเคยนะคะกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะและสามารถที่จะรับฟังติดตามรายการ5แยกข่าวของเรานะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลาประมาณ 16:07 นะคะถึง 16:30 ค่ะหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 ถึง 17:00 ค่ะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวทสกลนครสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะคะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้อันหาที่สุดมิได้นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะและรายการ5แยกข่าวของเราค่ะก็ออกอากาศผ่านทางสวทนะคะในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีค่ะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะในเรื่องของพลังงานในเรื่องของค่าครองชีพนะคะมาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนได้รับทราบกันนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนพร้อมฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
1: ค่ะในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานในวันนี้นะคะดิฉันก็มีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ของการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานเอ่ยเรื่องของน้ำมันและที่สำคัญส่งผลกระทบโดยตรงกับค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะคะในวันนี้ค่ะเราก็มีกิจกรรมดีๆนะคะกับโครงการของไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกอนุทินค่ะก็ได้มีการควงท่านรองนายกสุภจีนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนนะคะเปิดรับลงทะเบียนรถพุ่มพวงค่ะนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพราคาถูกกว่าท้องตลาดนะคะให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะ9โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะซึ่งก็มีทางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์รวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งท่านนายกอนุทินค่ะก็ได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยนะคะลดภาระค่าครองชีพค่ะแล้วก็ได้พาท่านรองสุภจีท่านรองนายกสุภจีนะคะซ้อนค่ะซ้อนท้าย รถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างนะคะจากบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีนะคะวนไปยังตึกไทยคู่ฟ้านะคะเพื่อที่จะคิกออฟกิจกรรมไทยช่วยไทยค่ะและเมื่อจอดถึงแล้วนะคะท่านนายกค่ะก็ได้มีการกล่าวเนื้อเพลงนะเพลงจ้ำจี้ค่ะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมพร้อมกับไปยังสื่อมวลชนนะคะว่าใช้โยโฮฮิวค่ะก็ที่จะบรรยายถึงสินค้าที่อยู่บนรถพุ่มพวงนะคะแล้วก็ได้มีการหยิบสินค้าตัวอย่างค่ะเพื่อที่จะโปรโมทนะคะไม่ว่าจะเป็นผงชูรสเอ่ยน้ำมันหอยนางรมเอ่ยรวมถึงผักนะคะคะน้าแล้วก็มีน้ำตาลทรายมาม่ามะนาวน้ำปลาด้วยนะคะท่านนายกค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าที่นี่ค่ะของถูกกว่าราคาตลาดทั่วไปค่ะรถพุ่มพวงนะคะก็เป็นการออกร้านโครงการไทยช่วยไทยของกระทรวงพาณิชย์ค่ะขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนได้รับทราบนะคะว่านี่เป็นสินค้าที่ท่านค่ะสามารถหามาหาซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดนะคะต่ำกว่าราคาในห้างสรรพสินค้าด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะรัฐบาลค่ะก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการทั้งหลายค่ะทุกท่านซื้อมากที่สุดเท่าที่จะซื้อได้นะคะจะซื้อเยอะซื้อน้อยไม่ว่าซื้อไปเลยนะคะและจะได้รับได้สินค้าในราคาที่ต่ำลงแต่สินค้าราคาต่ำลงใช่ว่าคุณภาพจะต่ำตามนะคะคุณภาพค่ะยังได้มาตรฐานค่ะส่วนรสชาติส่วนผสมทุกอย่างก็คือไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็คือท่านนายกก็ได้กล่าวนะคะทางด้านของท่านรองสุภจีค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าการดำเนินกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้นะคะก็เป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองนะคะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ค่ะผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่หรือว่าโมเดิร์นเทรดนะคะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตค่ะมากกว่า 3,000 รายการเลยทีเดียวนะคะมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดสูงสุดถึงร้อยละ58หรือว่าสูงสุด 58% นะคะณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ค่ะตลอดเดือนพฤษภาคมนะคะศุกร์ที่1จัดไปแล้วศุกร์ที่8จัดไปแล้วศุกร์นี้ค่ะ15พฤษภาคมศุกร์ที่22พฤษภาคมและ29พฤษภาคมก็ยังมีการจำหน่ายเหมือนเดิมนะคะกับการนำสินค้ามาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดนะคะและนอกจากนี้นะคะรถพุ่มพวงนะคะก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนค่ะที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลนะคะสามารถที่จะเข้าถึงค่ะและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดด้วยนะคะแต่คุณภาพค่ะเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้านะคะซึ่งรถพุ่มพวงนะคะก็มีหลายขนาดค่ะ S M L ไซส์เล็กไซส์จิ๋วก็ไซส์จิ๋วนะคะขนาดจิ๋วค่ะไซส์ S ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ค่ะรถเครื่องนะคะบ้านเราค่ะขนาดกลางไซส์ M นะคะก็จะเป็นรถ3ล้อพ่วงข้างเหมือนที่ท่านนายกได้ขี่เมื่อเช้านี้นะคะและขนาดใหญ่ไซส์ L ค่ะก็คือประเภทของรถกระบะค่ะและที่สำคัญก็คือผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ของรถพุ่มพวงด้วยนะคะก็คือได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะโดยจะพิจารณาจากประเภทของรถพุ่มพวงนะคะรถกระบะก็จะได้ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะ3ล้อพ่วงข้างค่ะจะได้รับ 1,500 บาทต่อเดือนค่ะและมอเตอร์ไซค์นะคะ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นสำหรับการทดลองตลาดด้วยนะคะซึ่งคาดว่าโครงการนี้ค่ะก็จะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและมีเป้าหมาย4ล้านครัวเรือนค่ะซึ่งจากการที่ทางด้านของรัฐบาลนะคะได้มีการเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงค่ะก็ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยค่ะโดยกรมการปกครองนะคะได้มีการดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่1ถึง7พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นค่ะ 1,397 รายค่ะจำแนกเป็นรถยนต์ไซส์ L นะคะ 3,539 รายค่ะเป็นรถ3ล้อพ่วงข้างนะคะไซส์ M ค่ะ 4,535 รายและรถจักรยานยนต์ไซส์ S นะคะ 2,323 รายค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลในการลงทะเบียนเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะและที่สุดท้ายค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ กล่าวค่ะว่าทางด้านของรัฐบาลเองค่ะก็ได้มีนโยบายที่สำคัญค่ะที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญในการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะด้วยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์นะคะในการที่จะผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนด้วยทุกภาคส่วนร่วมกันค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาย่อมเยาใกล้บ้านด้วยนะคะและเป็นการบรรเทาผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านนายกค่ะก็เน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่สำคัญของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะคะตลอดจนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องที่ท้องถิ่นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นในการที่จะอำนวยความสะดวกนะคะรวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่นนะคะรวมถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนของเราค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีกินดีอยู่ดีกันทั่วหน้าอย่างยั่งยืนด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการลดค่าครองชีพสำหรับพี่น้องประชาชนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยนะคะและสำหรับอีกหนึ่งข่าวสารที่สำคัญนะคะในเรื่องของพลังงานนะคะหลายๆท่านค่ะเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตของราคาน้ำมันสูงขึ้นนะคะหลายๆท่านก็หันมาใช้รถ EV รถยนต์ไฟฟ้ากันนะคะซึ่งหลายๆท่านก็ประสบกับปัญหาในการที่จะใช้รถยนต์ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV นะคะทางด้านของรัฐบาลนะคะก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะก็ได้มีการเร่งในการที่จะช่วยผู้ซื้อรถ EV นะคะแก้ปัญหารถชำรุดลอยแพราคาดิ่งค่ะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะก็ได้มีการประชุมมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะเพื่อที่จะยกระดับความเชื่อมั่นในการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าค่ะซึ่งในการประชุมนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมค่ะและในวันนี้นะคะท่านรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปแล้วนะคะในช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองที่ผ่านมานะคะในการที่จะไปดูค่ะว่าที่จำหน่ายรถ EV โชว์รูมต่างๆเนี่ยได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายของสคบหรือเปล่านะคะก็ในเรื่องของการประชุมนะคะก็ได้มีการรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะคะผู้ใช้ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะคะก็จากการที่รัฐบาลค่ะก็ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนนะคะหันมาใช้พลังงานทดแทนหรือว่าพลังงานทางเลือกนะคะรองรับสถานการณ์ของวิกฤตพลังงานค่ะแต่ผู้บริโภคนะคะผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกลับต้องเผชิญกับ3เรื่องใหญ่ค่ะปัญหา3เรื่องคือรถชำรุดบกพร่องนะคะนอกจากนี้ค่ะปัญหาในเรื่องของการถูกลอยแพหลังบริษัทปิดตัวหรือว่าศูนย์บริการปิดทำให้ไม่มีที่ซ่อมแซมนะคะและปัญหาด้านราคาที่ปรับตัวลดลงหลังซื้ออย่างรวดเร็วค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคนะคะได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เป็นข้อกังวลทุกมิติเลยนะคะซึ่งทางด้านของสคบเองค่ะก็ได้มีการแก้ไขนะคะเพราะว่าในช่วงตั้งแต่ปี67ถึงปี2569นะคะก็มีผู้บริโภคค่ะร้องทุกข์ในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าไปกับสคบนะคะถึง556รายนะคะแล้วก็ร้องเรียนไปยังสภาองค์กรของผู้บริโภคอีก792รายรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,300 กว่ารายเลยนะคะก็สคบก็ได้มีการแก้ไขจนสามารถที่จะยุติข้อพิพาทได้แล้วนะคะคิดเป็นร้อยละ 72.3ก็ทางด้านของท่านรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้มีการมอบหมายให้สคบค่ะได้จัดทำอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้านะคะขอความร่วมมือผู้ผลิตผู้นำเข้าค่ะส่งฉลากรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นที่วางจำหน่ายในประเทศไทยให้กับสคบนะคะเพื่อรวบรวมจัดทำเป็นอีบุ๊กค่ะให้พี่น้องประชาชนผู้บริโภคผู้ที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าดีไหมนะคะได้มีข้อมูลต่างๆนะคะมีข้อมูลในเรื่องของฉลากสิทธิผู้บริโภคแนวทางต่างๆการตรวจสอบข้อมูลก่อนซื้อนะคะเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็เพจในแพลตฟอร์มต่างๆของสคบด้วยนะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะถ้าเกิดท่านใดผู้บริโภคท่านใดนะคะที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าสินค้าและบริการอื่นสามารถที่จะร้องเรียนได้ที่สายด่วนของสคบค่ะ1166นะคะระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคนะคะ OCPB Complaint นะคะมีแอปพลิเคชันด้วยนะคะชื่อว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะรวมถึงมีเว็บไซต์ด้วยค่ะเว็บไซต์ของสคบนะคะ ocpb.go.th นะคะและมีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันค่ะนั่นก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะและนอกจากนี้นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในภูมิภาคหรือว่าท้องถิ่นหรือว่าต่างจังหวัดนะคะสามารถที่จะร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดด้วยนะคะในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าหรือเรื่องอื่นๆเรื่องใดก็ตามที่ท่านมีปัญหาเกิดจากการซื้อขายสินค้าต่างๆหรือว่าอื่นๆนะคะสามารถที่จะไปร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ดิฉันค่ะนำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันนะคะในรายการ5แยกข่าวของเราในช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะและเช่นเคยค่ะรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็จะมีทุกวันค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะไปพบกับรายการ5แยกข่าวโดยสวทตะกั่วป่าค่ะพรุ่งนี้ก็จะมีพี่ดีเจพี่จุกกับดีเจน้องมะตูมนะคะก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวของเราก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณพี่ช่างเทคนิคของเราด้วยนะคะพี่พิเชษฐ์เรืองหน้าค่ะในช่างไฟฟ้าอาวุโสหัวหน้าช่างของเราในวันนี้นะคะแล้วก็พี่สุรชัยรอดแก้วค่ะช่างเทคนิคของเราในวันนี้นะคะควบคุมการผลิตค่ะโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราไปพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งสวทสกลนครสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวของเราโดยสวทนครศรีธรรมราชค่ะดิฉันมิลกี้เสรนีนาวงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการให้ข่าวโดยสวทตะกั่วป่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะ
1: ในช่วงแรกของรายการในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดสกลนครค่ะนับแต่ประถมยาตราเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2498ที่ทรงพระเมตตาและรอยพระบาทยาตรายังจารึกอยู่ในหัวใจพระสกลนิกรชาวจังหวัดสกลนครที่ยังเล่าขานสืบต่อรุ่นสู่รุ่น
0: พระองค์ทรงมุ่งเน้นการเยี่ยมเยียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรทางด้านอาชีพความเป็นอยู่

0: นับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สร้างความปลาบปลื้มแก่ประชาชนทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อเยี่ยมเยียนรับฟังและคลายทุกข์ของพระสงฆ์นิกรด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยตลอดระยะเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสกลนครพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งด้านอาชีพความเป็นอยู่และการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นพระราชกรณียกิจทุกย่างก้าวล้วนสร้างความอบอุ่นใจแก่ผู้คนในผืนแผ่นดินสกลนครอำเภอกุดบากเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมในหลวงรัชกาลที่9มาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการเสด็จทอดพระเนตรฝายทดน้ำบ้านโพนงามและโดยเฉพาะการเสด็จสนทนาธรรมกับหลวงปู่แสวงสุมังคโลเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรในขณะนั้นและทรงปลูกต้นจันหอมต้นมะม่วงต้นชมพู่ไว้เป็นที่ระลึกรวมถึงทรงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในอำเภอกุฎบาก
1: มีกระแสรับสั่งถามหลวงพ่อว่าบ้านไหนยากจนหลวงพ่อก็ทูลพระองค์ว่าบ้านเชิงดอยบ้านคอน้อยท่านมีกระแสรับสั่งว่าจะเข้าไปดูจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำเชิงดอยได้เขาก็ไปทำขวนไว้นะเดี๋ยวนี้ประชาชนก็อยู่ดีกินดีตามอัตภาพพอสมควร
0: การเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9คือหลักฐานแห่งพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทุกย่างพระบาทที่เสด็จมาถึงผืนแผ่นดินสกลนครโดยเฉพาะอำเภอกุดบากมิได้เป็นเพียงการเสด็จมาเยือนแต่คือการเสด็จมาเพื่อรับฟังเข้าใจและแบ่งเบาความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความรักแม้การเวลาจะผ่านไปและแม้วันนี้พระองค์จะเสด็จสวรรคตแต่ความทรงจำในวันรับเสด็จรอยยิ้มน้ำตาและความปลาบปลื้มของชาวกุฎบากยังคงชัดเจนอยู่ในหัวใจของผู้คนพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณจะยังคงสถิตอยู่ในผืนแผ่นดินแห่งนี้และในดวงใจของชาวอำเภอกุดบากตราบนานเท่านาน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินออกณลานคำหอมพระตำหนักภูพานราชินิเวศจังหวัดสกลนครหลายครั้งเพื่อทรงงานเกี่ยวกับการส่งเสริมผ้าไหมไทยและรับขวัญชาวอีสานโดยเฉพาะในช่วงปีพุทธศักราช2540ถึง2547ลานคำหอมถือเป็นสถานที่สำคัญที่พระองค์ใช้จัดงานแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยและพบปะราษฎรสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวจังหวัดสกลนครเป็นอย่างมากค่ะ
3: ในการเสด็จพระราชดำเนินทุกครั้งค่ะทางจังหวัดก็จะเตรียมการแสดงเพื่อถวายต่อหน้าพระที่นั่งและทุกครั้งก็จะเชิญอาจารย์ภัยจิตโคตรวิชัยครูเกษียณอายุราชการอดีตอาจารย์สอนนาฏศิลป์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลผู้ประดิษฐ์ท่ารำจังหวะเสิร์งกระติบข้าวมาเป็นครูฝึกสอนการแสดงในช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
4: ช่วงตามรอยพระเมตตา

ผมนายภัยจิตโคตรวิชัยขณะนี้อายุ86ปีเกิดเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2481เกษียณอายุมาแล้วประมาณ20กว่าปีกว่าๆพอเกษียณอายุออกมาก็มาอยู่ที่บ้านกิจกรรมที่ทำนอกจากเกษียณอายุแล้วก็จะเปิดร้านทำเครื่องประดับพระพรเพราะว่าเรียนมาทางนี้โดยตรงเพราะว่าวิชาเอกที่เรียนคือวิชาเอกนาฏศิลป์วิชาโทก็คือวิชาคหกรรมประดิษฐ์เมื่อเกษียณเสร็จแล้วก็ได้มาเอาความรู้ส่วนนี้มาทำประโยชน์ให้กับสังคมตอนที่เราอยู่ครูนะได้รับคำสั่งจากทางจังหวัดให้เป็นหัวหน้าครูผู้ฝึกการแสดงหน้าพระที่นั่งทุกๆครั้งที่มีโดยการควบคุมโดยท่านผู้หญิงมนที่มีมงคลนาวินทุกครั้งเวลาพระองค์เสด็จมาทุกครั้งก็จะมีท่านผู้หญิงมนที่มีมงคลนาวินเรียกให้ขึ้นไปพบที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตกลงว่าปีนี้เราจะต้องมีการแสดงชุดนั้นชุดนี้ชุดนั้นชุดนี้อะไรแบบนี้นะทุกองเลยยกตัวอย่างอย่างอันนี้งาน72พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าก็มีทุกพระองค์ที่เสด็จมาแล้วก็ครูก็ทำใบสี9ชั้นเป็นใบตองสดเป็น9ชั้นซึ่งอยู่เบื้องหลังของพระองค์ท่านแล้วก็ลำครูก็แต่งตัวเป็นพราหมณ์ลำใบสีก็ใช้ลำใบสีเป็นเพลงขึ้นบ้านเช่นกระดิ่งข้าวก็มันเป็นการแสดงพื้นเมืองของชาวจังหวัดสกลนครคนภาคอีสานของเรานะนิยมทานข้าวเหนียวเป็นหลักก็เลยมาคิดไอเดียว่าเราจะทำยังไงก็เลยประดิษฐ์ท่ารำขึ้นมาเพราะว่ามันมีประวัติว่าคนสกลนครนะไปอยู่กรุงเทพนานเสร็จแล้วก็มาเยี่ยมบ้าน

0: คนอื่นต้องขอชื่นชมท่านอาจารย์ไพจิตรโคตรวิชัยนะครับถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและก็สืบสานจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีที่ว่าทำเป็นพ้องยิ่งการขับเคลื่อนทางด้านศิลปะวัฒนธรรมการพ้นลำของพี่น้องแปดชนเผ่าพื้นเมืองของสกลนครมีมาดั้งเดิมเป็นเวลานานพอสมควรเห็นควรแก่การยกย่องและได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับภายใต้สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครต้องขอกราบชื่นชมท่านในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ
1: สำหรับในช่วงต่อไปค่ะพาทุกท่านไปติดตามกลุ่มนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งกลุ่มภูไทยที่บ้านโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครที่สานต่อพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์สนับสนุนการฟื้นฟูผ้าไทยค่ะ
2: ชาวภูไทยบ้านนวลหอมมีการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้ามีการขึ้นลายแบบภูไทยล้วนสืบต่อภูมิปัญญาผ้าสบายลายขิดเป็นภูมิปัญญาที่ควรศึกษาเรียนรู้และมีการส่งต่อความรู้และความงดงามในวิถีเหล่านี้ให้กับลูกหลานภูไทยในชุมชนให้อย่างรากเหง้าความเป็นภูไทยควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขอย่างเรียบง่ายและก็ยังมีการนำไปต่อยอดสู่ธุรกิจของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะขอเชิญทุกท่านรับฟังและรับชมนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งกลุ่มภูไทยที่บ้านนวลหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

เรื่องคันเจแก้วเพราะฝาข้ามถึงถ้าพันกิโลฝาบ้านหนูน้องนั่งคิดหอดีขึ้นอยู่ด้วย

0: สวัสดีค่ะชื่อศาสิวิมลวงศ์ศรียาค่ะชื่อเล่นก็คนในหมู่บ้านจะเรียกว่าครูดวนหรือลำดวนนะคะในหมู่บ้านนนท์หอมเราจะมีนวัตกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งที่โดดเด่นก็คือผ้ามีผ้าสบายลายขีดลายดอกพริกแล้วก็มีผ้าจองนะคะก็เลยได้กลุ่มเป็นทอผ้าสบายลายขีดขึ้นมาแล้วก็ถือว่าได้รับประสบผลสำเร็จเพราะว่าผ้านี้สามารถขายได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วยังสามารถแปลงรูปแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้อย่างเช่นตุ๊กตาพวงกุญแจของฝากแล้วก็ของประดับอะไรต่างๆคนในชุมชนน่ะเขาจะมีความดีใจมากที่ว่าผ้านี้มันกำลังจะเลือนหายไปพอแม่ไปชวนเข้ามารวมกลุ่มกันใหม่เนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอยากจะให้ชุมชนของเรามีรายได้แล้วก็เข้มแข็งในเรื่องนี้ในการทอผ้าคือสรุปแล้วว่าชุมชนเราเนี่ยเรามองว่ามันคงจะเข้มแข็งเพราะว่าณปัจจุบันนี้ก็คือเราจะช่วยส่งเสริมกันช่วยส่งเสริมกันให้ช่วยกันทำให้ช่วยกันทำให้ช่วยกันทอแล้วก็ให้พัฒนาลายขึ้นด้วยพัฒนาจากลายดั้งเดิมให้มันเป็นร่วมสมัยบ้างแต่ว่าเรายังคงเอกลักษณ์ของเราไว้อย่างเช่นดอกติ๊กมันยังมีแต่เราสามารถที่จะใส่สีอะไรต่างๆเข้าไปได้เพื่อให้มันเป็นร่วมสมัย
1: สวัสดีค่ะอันผู้ไทยนนท์หอมนะคะเอาเอกลักษณ์ของเฮากับสูตรผู้ไทยเนาะค่ะ
2: เราจะมีสินค้าเป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือสูตรผู้ไทยนะคะเสื้อผู้ไทยสูตรผู้ไทยแล้วก็มีผ้าสบายลายคิดแบบนี้แล้วเราก็

0: อะไรที่เราก็เอามาแปรรูปค่ะแปรรูปเป็นกระเป๋ากระเป๋าเงินกระเป๋าเงินจะอันผ้าสบายลายขีดเพื่อให้เป็นสินค้าที่หลากหลายให้มีตัวเลือกลายขึ้นค่ะผ้าสบายลายขีดก็เป็นลายแบบเก่าแก่เนาะลายอันดั้งเดิมเราเลยนะคะได้ของแท้ผู้ไทยแท้คนเพราะว่าต้องมานวลหอมค่ะอันตั้งแต่มีขายออนไลน์มานี่ก็ลูกค้าเขาก็ออกไปแต่ก่อนจะขายได้เฉพาะในพื้นที่เนาะค่ะภายในจังหวัดอันนี้ตอนนี้ก็ขายได้จากทั่วไปลูกค้าต่างจังหวัดก็สั่งเข้ามาเยอะผลตอบรับดีมากค่ะขายดีลูกทานทานลูกค้าแล้วก็กว้างออกไปชุมชนเราจะให้ความร่วมมือหลายค่ะเป็นฝ่ายผลิตให้เราจะเป็นฝ่ายตลาดออกหาลูกค้าค่ะในชุมชนเราก็จะรุ่นแม่รุ่นยายเนี่ยอาจจะมีวัยรุ่นที่ทำแบบพวกคู่พวกเล็บนี่ค่ะค่ะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับฟ้อนเกี่ยวกับชุดผู้ไทยเฮาก็จะมีกลุ่มผลิตเฮาส่งเฮาครับจะเป็นคนไปขายขายตามบูธหรือขายตามออนไลน์ยั่งยืนค่ะกิจการในบ้านนนทอมียั่งยืนใช่ใครๆก็ชอบเนาะ
1: นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งกลุ่มภูไทยโนนหอมจังหวัดสกลนครที่สานต่อปณิธานของพระพันปีหลวงจักสืบต่อภูมิปัญญาผ้าสบายลายขิดสู่ธุรกิจของคนในชุมชน

0: ในช่วงท้ายนี้นะคะขอพาทุกท่านมารับชมรับฟังเสียงจากประชาชนชาวจังหวัดสกลนครที่ได้มีโอกาสเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งคณะผู้เดินทางประกอบไปด้วยประชาชนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสา
1: จังหวัดสกลนครได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนจากทั้ง18อำเภอรวมจำนวน 3,000 คนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยจัดการเดินทางออกเป็น4รุ่นได้แก่รุ่นที่1วันที่1ธันวาคม2568รุ่นที่2วันที่20ธันวาคม2568รุ่นที่3วันที่8มกราคม2569และรุ่นที่4วันที่27มกราคม2569โดยได้จัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางเรามาฟังเสียงจากตัวแทนของชาวสกลนครไปพร้อมๆกันค่ะ
2: ด้วยกล้ามด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชัยวัฒน์ศรีสะครผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตาดอุดมตำบลคำบ่ออำเภอวุฒิชภูมิจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2วันนี้ได้นำคณะครูและบุคลากรตลอดจนลูกๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมจำนวน51คนเพื่อถวายสักการะเนื่องในโอกาสพระบรมราชินีราชชนนีพระพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณงามความดีที่พระองค์ท่านได้ให้มีไว้กับพวกเราในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องของชนชาวไทยร่วมกันสักการะโดยทั่วหน้าครับขอบคุณครับ
3: ชื่อนางสาวพุ่มพรพุ่มสุพรรณนะคะได้มีโอกาสมาสักการะพระพันปีหลวงครั้งแรกรู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็ประทับใจมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนพื้นเพอยู่ที่สกลนครแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพนะคะปกติแล้วอ่ะสมัยพระองค์ท่านเสด็จไปที่จังหวัดสกลนครนะคะเราก็รู้สึกปลาบปลื้มและยินดีทุกครั้งที่เสด็จไปแล้วก็พระองค์ท่านมีโครงการของพวกผ้าไทยนะคะมีการประกวดผ้าไหมของจังหวัดสกลนครแล้วก็เป็นพวกผ้าคลานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนครนะคะทุกครั้งที่พระองค์เสด็จไปรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ปลาบปลื้มประทับใจมากมาวันนี้ก็รู้สึกซาบซึ้งนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็จะสวมใส่ผ้าไทยทุกครั้งที่มีโอกาสนะคะแล้วก็จะทำตามพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะ

0: ยค่ะดิฉันนางสาวมารีแก้วสิริมาจากวันหนองของอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครค่ะมาเมื่อนี้ได้มาเข้ากราบถวายพระบรมศพพระพันปีล้มโดยสมเด็จแม่พระมหากรุณาธิคุณเมื่อปีพ.ศ. 2540ตอนนั้นท่านอายุได้26ปีได้เข้าล่ำถวายอยู่หน้าที่นั่งงานโปรดผ้าไหมอยู่ที่ตำหนักผู้พาดราชินีเวชจังหวัดสกลนครค่ะตอนนั้นก็เพิ่งเจอหลายดีเจอหลายค่ะพอน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตแล้วก็แล้วก็เป็นคนดีคนสังคมต่อไปค่ะ
1: ครับกับผมนายวีรชาติการกำจัดครับนักวิชาการขนส่งสำนักงานพิเศษครับปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนกระทรวงจังหวัดสกลนครครับวันนี้ก็ในส่วนของความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนครนะครับที่จะต้องตรวจความพร้อมของคนและก็ของรถนะครับก่อนที่จะให้เดินทางพาประชาชนนะครับในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครนั้นไปเคารพพระบรมศพนะครับที่กรุงเทพมหานครครับซึ่งการตรวจความพร้อมของรถนะครับเราก็จะมีการตรวจความพร้อมเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เป็นหลักนะครับแล้วก็อุปกรณ์สมควรที่จะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพของยางนะครับสภาพของประตูฉุกเฉินนะครับมีเบาะนั่งนะครับมีเข็มขัดนิรภัยนะครับซึ่งรถจะต้องมีค้อนทุบกระจกด้วยครับรวมทั้งถังดับเพลิงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับหากเกิดเหตุฉุกเฉินครับในส่วนของการตรวจคนนะครับตรวจคนแล้วก็มีการตรวจความพร้อมของพนักงานรถนะครับโดยตรวจความเหนื่อยล้าความปั่นเพลียนะครับตรวจสอบว่าเขามีความเพลียไหมนะครับเสร็จแล้วก็ตรวจเรื่องของการที่อาจจะมีพนักงานขับรถบางคนนะครับดื่มสุรานะครับมึนเมานะครับหรืออาจจะเป็นยากระตุ้นประสาทนะครับเราก็ตรวจสอบนะครับเพื่อให้มีความพร้อมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการมีใบอนุญาตที่ถูกต้องนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับในการใช้รถแต่ละคันครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของความพร้อมนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางไปเคารพพระบรมศพในครั้งนี้ครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางงามกิ่งนาคมจากอำเภอเต่างอยค่ะวันนี้รู้สึกปลื้มใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสไปกราบพระบรมศพได้มีโอกาสไปถวายงานต่อหน้าพระพักตร์พระองค์อย่างเช่นทำอาหารพื้นบ้านนะคะซุปหัวปีแบบนี้ขนมดอกสนูแล้วก็ได้ดูการประกวดผ้าไหมจากพระองค์นะคะก็จะพยายามเผยแพร่นะคะความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าเพราะว่าตัวเองก็มีพื้นอยู่เรื่องการทอผ้านะคะ
3: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครควบคุมการผลิตโดยนายพิชัยศิริสมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครภายใต้การอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศวันนี้เราทั้งสองคนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีรับทราบการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้
10: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่องการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบกำหนดจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาและติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ซึ่งมีประเด็นการตรวจราชการสำคัญประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการการขับเคลื่อนการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกและการบริหารจัดการน้ำและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องของสัญญารับซื้อไฟฟ้าน
11: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาราคาไฟฟ้าในเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะต้นทุนจากสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนทั้งในส่วนค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนและภาคเอกชนให้ความสนใจในช่วงที่ค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนโดยมีนายประกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องของสัญญารับซื้อไฟฟ้าพร้อมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำชับ50เขตคุมเข้มการออกเอกสารราชการให้ชาวต่างชาติพร้อมประสานฝ่ายความมั่นคงเพื่อสนับสนุนข้อมูลเฝ้าระวังนอมินี
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีการตรวจสอบบริษัทนอมินีในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยระบุว่าเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลความผิดปกติเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธในเขตพื้นที่ใดเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจึงได้สั่งการให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อบูรณาการข้อมูลและสนับสนุนการทำงานร่วมกันโดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ได้กำชับไปยังผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตให้เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาออกเอกสารราชการให้กับชาวต่างชาติทั้งในกรณีการจดทะเบียนสมรสการแจ้งเกิดและการออกแบบประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยโดยกำหนดให้การใช้อำนาจตัดสินใจต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการในรูปแบบคณะบุคคลเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมอบหมายให้มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในแต่ละพื้นที่หากพบว่าเขตใดมีสถิติการยื่นขอเอกสารราชการเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติให้ดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึกทันทีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติ ดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่www.thainews.prd.go.th

ความผิดฐานคุกคามทางเพศต่อผู้อื่นคืออะไรมาฟังคลิปนี้กันครับเมื่อวันที่30ธันวาคม2568กฎหมายอาญาฉบับใหม่ออกมาใช้บังคับได้บัญญัติการกระทำความผิดใหม่ขึ้นมาอีก1ฐานความผิดนั่นก็คือความผิดฐานคุกคามทางเพศต่อผู้อื่นโดยคำว่าคุกคามทางเพศนั้นประมวลกฎหมายอาญาได้ให้คำนิยามเอาไว้ว่าคือกรณีของการที่ใช้แสดงโดยการแสดงตัวตนโทษทีครับโดยกฎหมายฉบับนี้ได้ให้คำนิยามของคำว่าคุกคามทางเพศไว้ว่าการแสดงด้วยกายวาจาหรือเสียงหรืออากัปกิริยาต่างๆการติดตามการสื่อสารการคุกคามทำให้ผู้อื่นนั้นนะครับส่อไปในทางเพศทำให้เขาเกิดความอับอายขายหน้าเดือดร้อนลำคาญถูกเหยียดหยามหรือไม่ปลอดภัยในทางเพศการกระทำแบบนี้นะครับสามารถที่จะดำเนินคดีฐานคุกคามทางเพศต่อผู้อื่นได้ความผิดฐานนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแต่กรณีทำซ้ำๆนะครับตั้งแต่1ครั้งขึ้นไปกฎหมายบัญญัติเพิ่มโทษเป็น2ปีถ้าเป็นการกระทำต่อหน้าธนกำนันหรือเป็นการกระทำโดยนะครับต่อที่สาธารณสถานหรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์กระทำนะครับก็จะจำคุกไม่เกิน3ปีแต่ถ้าหากกระทำกับเด็กหรือบุคคลที่อายุไม่เกิน15ปีจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและนอกจากนั้นนะครับหากเป็นการกระทำของผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าอย่างเช่นเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายเป็นนายจ้างนะครับหรือมีอำนาจเหนือกว่าในกรณีอื่นๆกรณีนี้นะครับคนกระทำความผิดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีอีกต่างหากอะไรบ้างคือการคุกคามทางเพศการแสดงโดยภาษากายหรืออากัปกิริยาต่างๆอย่างเช่นการใช้วัจนภาษาการแซวการผิวปากการวิจารณ์หุ่นนะครับกรณีโอ้โหนะครับน้องจ๋าหน้าอกเป็นหน้าอกก้นเป็นก้นอย่างนี้ถือเป็นการคุกคามในทางเพศแล้วหรือในกรณีที่ส่งข้อความแชทเข้าไปนะครับดูแล้วมีอารมณ์จังเลยดูแล้วสวยจังเลยอยากจะมีอะไรด้วยหรือชักชวนทางเพศอย่างอื่นส่งภาพโป๊นะครับส่งข้อความที่เป็นลักษณะส่อไปในทางเพศหรือกรณีหื่นกามนะครับส่งข้อความเข้าไปหรือติดตามถ่ายรูปนะครับโอ้วันนี้เข้าที่พักเร็วจังเลยนะครับแล้วก็ส่งรูปไปเขาดูแล้วก็ถ่ายรูปเขาเดินอยู่หน้าคอนโดหรือที่พักหรือนะครับเดินอยู่ในซอยต่างๆแล้วก็แอบถ่ายเขานะครับแล้วก็ส่งข้อความไปให้เขาสนใจติดต่อสามารถติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรนะครับเป็นทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในทางเพศหรือกรณีจ้องมองนะครับหน้าอกก้นเขาหรือเขานั่งอยู่ที่ร้านอาหารร้านกาแฟแล้วจ้องใต้กระโปรงเขาอย่างนี้เข้าสู่การกระทำความผิดการฐานคุกคามทางเพศทั้งหมดนะครับปัจจุบันนี้จึงต้องระมัดระวังนะครับว่าในกรณีที่เรานั้นนะครับอยู่ในโลกสังคมในปัจจุบันหรือในโลกสังคมออนไลน์ต้องระมัดระวังการส่งข้อความหรือการส่งบทความหรือการส่งภาพต่างๆที่ส่อไปในทางเพศอย่างนี้ท่านอาจจะถูกดำเนินคดีฐานคุกคามทางเพศได้ครับ

0: ชรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
3: ใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนครอบคลุมเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี3เขตมาตรการ2ช่วงเวลาคือเขตมาตรการที่1ช่วงเวลาที่1เริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตมาตรการที่2และเขตมาตรการที่3ช่วงเวลาที่2เริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง14มิถุนายนพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางและเขตมาตรการที่3ซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในพื้นที่และห่วงเวลาดังกล่าวจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงโปรดปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ทำประมงเฉพาะเครื่องมือที่มีประกาศให้ใช้ได้เท่านั้นเครื่องมืออื่นๆห้ามทำโดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง1ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและได้รับโทษทางปกครอง
4: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
5: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
6: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
5: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
6: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: รีบไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
8: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
9: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
5: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
9: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
5: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
9: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการ

พราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชา

0: ุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันอังคารนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่12พฤษภาคม2569ค่ะรายการบอกเล่า90นะคะมาอยู่เพื่อนๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยในช่วงเวลา 17:00 น.ไปจนถึง 18:00 น.โดยประมาณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามกันได้นะคะทางสถานีวิทยุค่ะสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าทางหน้าเพจ Facebook ค่ะติดตามกันได้นะน้องบุ๋มเย็นจิตรกำจรนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะหน้าเพจค่ะติดตามรายการบอกเล่า90นะคะรายการอื่นๆจากทางสถานีนะคะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่อัปเดตกันตลอดบนหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะซึ่งวันนี้อย่างรายการบอกเล่า90เองเนี่ยก็จะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันรวมไปถึงผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆที่นำมาฝากกันด้วยในช่วงเย็นๆแบบนี้มาฟังเพลงเพราะๆฟังข้อมูลข่าวสารกันนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังมีความรู้มีข่าวสารต่างๆมาฝากกันค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะข้อมูลสุขภาพนะคะรวมไปถึงเตือนภัยมิจฉาชีพต่างๆข่าวจริงข่าวปลอมต่างๆที่นำมาฝากนะคะจะได้คอยเตือนสติกันนะเวลาเจอเหตุการณ์คล้ายๆที่น้องบุ๋มบอกไปนะอาจจะเอ๊ะว่าน้องบุ๋มเคยบอกว่าแบบนี้คือมิจฉาชีพนะคะก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินไปฟรีๆหรือว่าเสียข้อมูลส่วนตัวให้ใครให้มิจฉาชีพนั่นเองนะคะคุณผู้ชมฟังเอาล่ะข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้ในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะก็จะเป็นเรื่องที่รองนายกสุปจีค่ะเปิดเผยรถพุ่มพวงมือหนึ่งรายค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลช่วยเหลือค่าน้ำมัน 1,000 ถึง 3,000 บาทต่อเดือนนะคะในส่วนของสุขภาพค่ะวันนี้ช่วงสุขภาพน้องบุ๋มนำเรื่องของถ้าคนท้องอยากกินกาแฟต้องรู้นะคะว่าเมนูไหนดื่มได้แล้วก็เมนูไหนที่ควรเลี่ยงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของข้อมูลข่าวสารข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพวันนี้ค่ะนำเรื่องของการเตือนภัยงานออนไลน์ได้เงินจริงหรือแค่กับดักนะคะอีกหนึ่งเรื่องก็คือระวังมิจฉาชีพแอบอ้างค่ายมือถือแจกเน็ตฟรีนะคะก็จะทำให้เราสูญทั้งเงินสูญทั้งข้อมูลส่วนตัวนะคะรายละเอียดต่างๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้ในช่วงต่างๆของรายการในวันนี้ค่ะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: เรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็จะนำข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐมาฝากกันค่ะเป็นเรื่องที่รองนายกสุปจีนะคะออกมาเปิดเผยถึงรถพุ่มพวงหมื่นรายค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลนะคะช่วยเหลือค่าน้ำมัน 1,000 ถึง 3,000 บาทต่อเดือนค่ะนางสุปจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนนะคะซึ่งผ่านโครงการไทยช่วยไทยค่ะได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1เมษายน2569นะคะแล้วก็มีการขยายผลอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะก็ได้เตรียมเสนอใช้แหล่งเงินทุนจากพระราชบัญญัติพระราชกำหนดเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ค่ะได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในพื้นที่กว่า800อำเภอทั่วประเทศค่ะพร้อมร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยเพื่อเป็นจุดกระจายสินค้าแล้วก็เพิ่มช่องทางการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการแถลงข่าวนะคุณผู้ชมฟังในวันนี้เองค่ะได้เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยรถเร่หรือว่ารถพุ่มพวงค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะเพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนที่ห่างไกลค่ะที่เข้าถึงลำบากนะคะปัจจุบันก็มีผู้ประกอบการรถเร่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านกรมการปกครองแล้วกว่า 10,000 รายนะคะซึ่งรัฐบาลค่ะก็ได้สนับสนุนสินค้าเบื้องต้นนะคะก็คือสตาร์ทคิดแล้วก็มอบบัตรเติมน้ำมันเพื่อลดต้นทุนการขนส่งเป็นรายเดือนนะคะซึ่งนางสุปจีก็ได้กล่าวนะคะโดยมีรายละเอียดในการสนับสนุนก็คือรถกระบะช่วยเหลือบัตรเติมน้ำมัน 3,000 บาทต่อเดือนรถสำล้อช่วยเหลือบัตรเติมน้ำมัน 1,500 บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะคะช่วยเหลือบัตรเติมน้ำมัน 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับราคาอาหารปรุงสุกที่ปรับตัวสูงขึ้นจนทำให้มีผลต่ออัตราเงินเฟ้อนะคะขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ได้เร่งควบคุมราคาสินค้าที่เป็นวัตถุดิบต้นทางอย่างเช่นน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลไข่ไก่แล้วก็ข้าวสารนะคะเพื่อลดภาระต้นทุนให้กับร้านอาหารพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าค่ะให้คงราคาจำหน่ายในระดับที่เหมาะสมแม้จะเข้าใจถึงปัจจัยด้านค่าขนส่งแล้วก็ราคาน้ำมันที่ปรับตัวตามกลไกตลาดก็ตามนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของทางรัฐบาลค่ะไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็คือไทยช่วยไทยรถเร่เพื่อจะนำของที่อยู่ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเข้าไปขายในอย่างพื้นที่ที่เข้าถึงลำบากนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนนะคะที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพนั่นเองค่ะแล้วค่ะนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ก่อนนะคะไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: งใหญ่ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงนี้ก็จะเป็นข้อมูลสุขภาพนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเอาล่ะวันนี้นำเรื่องของคนท้องกับกาแฟเนาะบางท่านในตอนที่ไม่ท้องเนี่ยก็อาจจะเป็นคนชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วแต่พอท้องเนี่ยเราต้องรู้นะคะว่าเมนูไหนดื่มได้แล้วก็เมนูไหนที่ควรเลี่ยงนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคำถามก็คือคนท้องกินกาแฟได้ไหมถ้าอยากดื่มควรเลือกเมนูไหนให้ปลอดภัยกับลูกในครรภ์นะคะสำหรับคุณแม่หลายคนกาแฟก็คือเครื่องดื่มที่ขาดไม่ได้แต่พอเริ่มตั้งครรภ์ก็มาเกิดคำถามขึ้นทันทีว่าคนท้องกินกาแฟได้ไหมจะอันตรายกับลูกหรือเปล่าหรือจำเป็นต้องงดทั้งหมดหรือไม่นะคะความจริงแล้วคนท้องสามารถดื่มกาแฟได้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของคาเฟอีนเพราะหากได้รับมากเกินไปอาจจะส่งผลต่อการตั้งครรภ์ได้คนท้องกินกาแฟได้นะคะผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะนำว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับคาเฟอีนไม่เกินวันละ200 มิลลิกรัมต่อวันซึ่งเทียบได้กับป

นูไหนคะแบบไหนดีนะคะที่ถ้าจะดื่มเนาะหากอยากดื่มกาแฟระหว่างตั้งครรภ์ควรเลือกเมนูที่มีคาเฟอีนไม่สูงแล้วก็น้ำตาลไม่มากเกินไปอย่างเมนูลาเต้นะคะก็ถือเป็นเมนูยอดนิยมสำหรับคนท้องเพราะว่ามีนมผสมเยอะทำให้คาเฟอีนเจือจางกว่ากาแฟเข้มๆแถมยังช่วยให้อิ่มท้องมากขึ้นนะคะก็เหมาะสำหรับคุณแม่ที่อยากลดความเข้มของกาแฟคนที่มีอาการแสบท้องง่ายนะคะสองก็คือกาแฟดีแคปนะคะเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะมีคาเฟอีนต่ำกว่ากาแฟแบบปกติมากเหมาะกับคนที่อยากดื่มเพื่อแก้ง่วงหรือว่าชอบกลิ่นกาแฟเท่านั้นแบบที่3เป็นคาปูชิโน่หวานน้อยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังดื่มได้เป็นครั้งคราวแต่ก็ควรลดน้ำตาลนะคะเพราะว่าช่วงตั้งครรภ์ก็จะมีโอกาสเสี่ยงเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้ง่ายแบบที่4ก็คือนมผสมกาแฟแบบอ่อนค่ะอย่างเช่นกาแฟครึ่งช็อตหรือว่าใส่นมแล้วเหลือก็ใส่นมเยอะๆนะคะเพื่อช่วยลดปริมาณกาแฟต่อแก้วได้เมนูกาแฟที่ควรเลี่ยงแม้จะอยากดื่มแต่บางเมนูอาจที่จะมีคาเฟอีนสูงเกินไปโดยไม่รู้ตัวนะคะกาแฟแบบที่ควรระวังก็คืออเมริกาโน่แบบเข้มมากเอสเปรสโซ่หลายช็อตกาแฟปั่นใส่น้ำเชื่อมเยอะเครื่องดื่มชูกำลังผสมกาแฟกาแฟกระป๋องบางยี่ห้อที่น้ำตาลและก็คาเฟอีนสูงนะคะนอกจากนี้อย่าลืมว่าชาเขียวโกโก้และช็อกโกแลตก็มีคาเฟอีนเช่นกันหากดื่มหลายอย่างรวมกันก็อาจเกินปริมาณที่แนะนำได้คนท้องในช่วง 1-3 เดือนแรกควรงดกาแฟไหมนะคะนี่ก็เป็นคำถามอีก1คำถามที่คุณแม่มือใหม่หรือคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่อยากทราบนะคะช่วงไตรมาสแรกเป็นช่วงที่ทารกกำลังพัฒนาอวัยวะหลายคนจึงเลือกงดกาแฟไปก่อนเพื่อความสบายใจแต่ถ้าคุณแม่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ดื่มในปริมาณที่น้อยก็ยังสามารถช่วยสามารถดื่มได้โดยควรปรึกษาแพทย์หากมีอาการเหล่านี้ถ้าใจสั่นง่ายนอนไม่หลับมีภาวะแท้งคุกคามความดันสูงตั้งครรภ์แฝดนะคะก็ควรจะงดไปก่อนนะคุณชมฟังเนาะใช้เวลาในช่วงนี้แหละงดไปก่อนนะคะเพื่อลูกของเราจะได้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์นะคะโดยสรุปก็คือคนท้องสามารถกินกาแฟได้ค่ะแต่ก็ควรจำกัดคาเฟอีนไม่ให้เกิน200มิลลิกรัมต่อวันแล้วก็เลือกเมนูที่ไม่เข้มจนเกินไปอย่างลาเต้ดีแคปหรือกาแฟนมแบบอ่อนๆนะคะสิ่งสำคัญก็คือดื่มอย่างพอดีลดหวานแล้วก็สังเกตอาการตัวเองเสมอเพื่อให้ทั้งคุณแม่และคุณลูกน้อยปลอดภัยตลอดการตั้งครรภ์นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการที่คนท้องอยากกินกาแฟต้องรู้นะคะแล้วก็เมนูไหนดื่มได้เมนูไหนควรเลี่ยงนะคะและค่ะนี่ก็เป็นข้อสุขภาพที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพกันค่ะ

0: รื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผ่านไปสำหรับผลงานเพลงเพราะๆในหลายๆช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงสุดท้ายก่อนจะจากกันไปเป็นประจำทุกวันที่เราจะมาเตือนภัยจากมิจฉาชีพมาบอกเรื่องราวข่าวจริงค่ะพร้อมให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะวันนี้นำมาฝาก2เรื่องด้วยกันค่ะเตือนภัยงานออนไลน์ได้เงินจริงหรือแค่กับดักนะคะในช่วงที่หลายคนกำลังมองหารายได้เสริมงานออนไลน์ก็กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมแต่ขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางที่ทำให้มิจฉาชีพนะคะหลอกลวงเราได้ง่ายๆเช่นเดียวกันรูปแบบที่พบได้บ่อยก็คือการทักแชทหรือว่ายิงโฆษณาชวนทำงานโดยมาอ้างว่าเป็นงานง่ายๆรายได้ดีเกินจริงอย่างเช่นกดไลค์กดหัวใจหรือทำภารกิจสั้นๆนะคะก็สามารถรับเงินได้ทันทีค่ะมิจฉาชีพก็อาจโอนเงินให้จริงในช่วงแรกทำให้เหยื่อหลงเชื่อแล้วก็ตายใจนะคะเมื่อเริ่มเชื่อใจแล้วก็จะถูกชักชวนให้ทำภารกิจ VIP หรือระดับที่สูงขึ้นโดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนมากกว่าเดิมแต่ก็มีเงื่อนไขนะคะโดยให้โอนเงินก่อนเพื่อเข้าร่วมสุดท้ายเมื่อโอนเงินไปแล้วกลับไม่ได้รับเงินคืนนะคะแล้วก็ไม่สามารถติดต่อผู้ว่าจ้างได้อีกทำให้เสียเงินโดยไม่รู้ตัวค่ะจำให้ขึ้นใจนะคะคุณผู้ชมฟังค่ะงานที่ต้องโอนเงินก่อนเท่ากับเสี่ยงเป็นมิจฉาชีพรายได้ง่ายได้เงินไวเท่ากับสัญญาณอันตรายค่ะก็จำคีย์เวิร์ดนี้ไว้เนาะงานที่ต้องโอนก่อนเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะคะรายได้ง่ายได้เงินไวก็คือสัญญาณอันตรายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาล่ะไปติดตามต่อกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่นำมาฝากกันในวันนี้เช่นเดียวกันให้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างค่ายมือถือแจกเน็ตฟรีแล้วมาหลอกเรานะคุณผู้ชมฟังค่ะมิจฉาชีพใช้กลใหม่ค่ะอ้างชื่อเครือข่ายมือถือรายใหญ่โฆษณาจัดกิจกรรมแจกอินเทอร์เน็ตฟรีหรือโปรเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเพื่อจูงใจให้คุณหลงเชื่อโดยบางกรณีอาจใช้กลลวงเสนอซิมฟรีแลกกับการสแกนใบหน้าเพื่อลงทะเบียนนะคะหรือให้กดลิงก์ร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ปลอมที่หน้าตาคล้ายของจริงวิธีการก็คือให้ตอบแบบสอบถามสั้นๆจากนั้นก็ให้ล็อกอินด้วยเบอร์โทรศัพท์กรอกข้อมูลส่วนตัวรับรหัส OTP ค่ะหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่แฝงมัลแวร์นะคะเมื่อเหยื่อทำตามแล้วก็อาจเสี่ยงถูกขโมยข้อมูลนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือว่าเปิดบัญชีม้าได้นะคะหากว่าได้รับข้อความในลักษณะนี้ก็ควรลบหรือว่ากดสแปมทิ้งทันทีแล้วก็ไม่แชร์ต่อนะคะเพื่อลดการแพร่กระจายกลโกงในออนไลน์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาล่ะเรื่องพวกนี้ก็ยังหลอกเราได้ทุกวี่ทุกวันนะคะสำหรับใครที่ได้ติดตามมาอยู่ก็ถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ให้เอ๊ะในใจไว้ก่อนนะคะว่ามิจฉาชีพหรือเปล่านะนะคะอย่าไปหลงกดลงให้ข้อมูลหรือว่าหลงโอนเงินนะคะด้วยความเป็นห่วงนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาล่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้องบุ๋มเย็นจิตและกำจรก็ต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น.ถึงเวลา 18:00 น.บอก

0: Co Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: งประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนครอบคลุมเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี3เขตมาตรการ2ช่วงเวลาคือเขตมาตรการที่1ช่วงเวลาที่1เริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตมาตรการที่2และเขตมาตรการที่3ช่วงเวลาที่2เริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง14มิถุนายนพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่อนาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางและเขตมาตรการที่3ซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่อนาเขตตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในพื้นที่และห่วงเวลาดังกล่าวจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงโปรดปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ทำประมงเฉพาะเครื่องมือที่มีประกาศให้ใช้ได้เท่านั้นเครื่องมืออื่นๆห้ามทำโดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง1ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและได้รับโทษทางปกครอง
1: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
5: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: ้ยเองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับ Morning Farm Market จิบกาแฟและสวนชวนขายผักครั้งที่1จังหวัดชุมพรครับประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมุ่งกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงครับนายกอนุทินและรองนายกสุปจีคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพผนึกกำลังภาครัฐเอกชนเปิดรับลงทะเบียนรถพุ่มพวงนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนทั่วประเทศหวังลดค่าครองชีพเข้าถึงระดับชุมชนและหมู่บ้านห่างไกลครับและกรมสัมพันธมิตรครับเปิดระบบ Wi-Fi Track นำร่องสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองเพิ่มความสะดวกผู้โดยสารนำไวเข้าไทยครับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
2: ฟังข่าวดูโทรทัศน์ได้ยินได้รับรู้เรื่องอะไรที่ไม่น่าพอใจเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาก็กองไว้ตรงนั้นแหละกองไว้ที่หน้าโทรทัศน์นั่นแหละไม่ต้องเอาไปด้วยถ้าจะเอาไปก็เอาไปแต่เรื่องที่ว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากสิ่งที่เราได้ยินแต่ถ้าเกิดว่าไม่เห็นประโยชน์จากเรื่องที่ได้ยินได้ฟังเลยก็กองไว้ตรงนั้นแหละ
3: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระไพศาลวิสาโล
1: มาเริ่มกันที่ข่าว Morning Farm Market ครับจิบกาแฟและสวนชวนขายผักครั้งที่1นายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางพลกรชูกิติวิบูลย์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพรครับร่วมกิจกรรม Morning Farm Market จิบกาแฟและสวนชวนขายผักครั้งที่1เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสวนราชการพร้อมเยี่ยมชมแปลงพืชผักสวนครัวที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อยอดจากโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรปลัดจังหวัดชุมพรหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพรที่1ตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรครับนางพลกรชูกิติวิบูลย์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าจังหวัดชุมพรโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพรร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองมาปรับใช้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างเป็นรูปธรรมโดยเริ่มต้นจากพื้นที่ว่างบริเวณรอบจวนผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นแปลงผักสวนครัวโรงเรือนไก่ไข่และพื้นที่เกษตรต้นแบบภายใต้แนวคิดต้นแบบผู้นำต้องทำก่อนเพื่อสร้างทั้งอาหารสุขภาพและการพึ่งพาตนเองการขยายผลสู่ชุมชนในวงกว้างนอกจากนี้ครับพื้นที่ว่างภายในกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพรยังได้รับการพัฒนาเป็นโมเดลเกษตรผสมผสานประกอบด้วยแปลงผักปลอดสารพิษการปลูกผักแบบคีโฮบ่อเลี้ยงปลาและโรงเรือนไก่ไข่ซึ่งไม่เพียงเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยสำหรับกำลังพลและครอบครัวเท่านั้นนะครับแต่ยังถือเป็นสวัสดิการที่กินได้ที่ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานครับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพรกล่าวเพิ่มเติมว่าผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรดังกล่าวยังถูกนำไปแบ่งและส่งต่ออย่างต่อเนื่องครับทั้งในรูปแบบการมอบให้หัวหน้าส่วนราชการในโอกาสต่างๆรวมถึงการจำหน่ายภายในกิจกรรม Morning Farm Market จิบกาแฟและสวนชวนขายผักในครั้งนี้ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความมั่นคงทางอาหารสามารถเกิดขึ้นได้จริงในระดับชุมชนครับและสามารถต่อยอดไปสู่การลดรายจ่ายสร้างรายได้และสร้างความยั่งยืนทางอาหารได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับกิจกรรม Morning Farm Market ครับจิบกาแฟและสวนชวนขายผักครั้งที่1จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่แห่งการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆควบคู่ไปกับการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยภายในงานมีการเยี่ยมชมแปลงพืชผักสวนครัวต้นแบบพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่สดใหม่ปลอดภัยและส่งตรงจากแปลงผลิตครับเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้ชุมชนและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนครับมาต่อกันที่จังหวัดชุมพรครับประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงครับมุ่งกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง นายจิรศักดิ์แสงหอยครับปลัดจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงครับเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมโครงการและกำหนดแนวทางดำเนินงานเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนส่งเสริมการเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดชุมพรครับโดยมีจ่าจังหวัดชุมพรพาณิชย์จังหวัดชุมพรพัฒนาการจังหวัดชุมพรขนส่งจังหวัดชุมพรผู้แทนในอำเภอจากทั้ง8อำเภอของจังหวัดชุมพรและคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมครับณห้องประชุมเกาะลังกาจิวสารกลางจังหวัดชุมพรชั้น2โดยที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการตามกรอบการจัดสรรจำนวนรถพุ่มพวงที่กรมการปกครองกำหนดในระดับจังหวัดครับพร้อมคำนึงถึงความเหมาะสมในการกระจายรถพุ่มพวงให้ครอบคลุมและใกล้เคียงกันในทุกอำเภอตามจำนวนผู้สมัครและเส้นทางการให้บริการในแต่ละพื้นที่ในระดับตำบลครับรวมทั้งพิจารณาตามประเภทรถได้แก่รถยนต์รถ3ล้อพ่วงข้างและรถจักรยานยนต์ครับโดยยึดหลักสมัครก่อนได้รับการพิจารณาก่อนหรือ first come first serve เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรครับสำหรับจังหวัดชุมพรมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น79รายนะครับโดยผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจำนวน46รายและไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจำนวน33รายได้รับการจัดสรรจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน30รายโดยกำหนดจัดสรรโควต้าเบื้องต้นอำเภอละ3รายและเพิ่มจำนวนโควต้าให้แก่อำเภอที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อให้การบริการเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยครับลดภาระลดค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญของภาครัฐครับในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดได้อย่างสะดวกทั่วถึงครับพร้อมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งในระดับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับและต่อมาครับนายกอนุทินและรองนายกสุปจีคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพผนึกกำลังภาครัฐเอกชนเปิดรับลงทะเบียนรถพุ่มพวงนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนทั่วประเทศหวังลดค่าครองชีพเข้าถึงระดับชุมชนและหมู่บ้านห่างไกลครับณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงครับภายในงานนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพและขับรถพุ่มพวง3ล้อพ่วงข้างโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์นั่งซ้อนท้ายครับจากบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีขึ้นไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองครับพร้อมกล่าวเพลงจ้ำจี้ไล่ชื่อผักผลไม้และสินค้าบนรถพุ่มพวงสะท้อนแนวคิดการนำสินค้าจำเป็นราคาถูกไปถึงมือประชาชนครับนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการนี้ครับเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการในการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนโดยสินค้าทั้งหมดครับจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดและห้างสรรพสินค้าแม้ราคาจะถูกลงแต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานและส่วนผสมเช่นเดิมครับเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงด้านนางสุปจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับกล่าวว่าโครงการรถพุ่มพวงเป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์ภาคเอกชนและกลุ่มโมเดิร์นเทรดหลังจากก่อนหน้านี้ครับได้ร่วมจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดกว่า 3,000 รายการณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569โดยลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ58สำหรับรถพุ่มพวงครับจะทำหน้าที่กระจายสินค้าไปยังพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านห่างไกลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดใกล้บ้านมากขึ้นแบ่งออกเป็น3ประเภทครับได้แก่รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กรถ3ล้อพุ่งพวงและรถกระบะครับพร้อมสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและชุดสินค้าเริ่มต้นสำหรับทดลองตลาดโดยตั้งเป้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทครอบคลุมกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศครับทั้งนี้ครับการเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงระหว่างวันที่1ถึง7พฤษภาคม2569นะครับมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นรถกระบะ 3,539 รายรถ3ล้อพ่วงข้าง 4,535 รายและรถจักรยานยนต์ครับ 2,323 รายนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นรวมกันประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงโครงการอย่างทั่วถึงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนต่อไปครับ ต่อมาครับกรมสัมพามิตเปิดระบบ Wi-Fi Fast Track นำร่องสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองเพิ่มความสะดวกผู้โดยสารนำวายเข้าไทยครับกรมสัมพามิตเปิดใช้งานระบบแจ้งข้อมูลการนำเข้าสินค้าสำหรับสุราแช่ชนิดWi-Fi Fast Trackอย่างเป็นทางการครับตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2569โดยเริ่มนำร่องให้บริการในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและรองรับการให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างประเทศที่นำสุราแช่ชนิดไวน์ติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรในปริมาณเกิน1ลิตรแต่ไม่เกิน10ลิตรเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือไม่ใช่เพื่อการค้าครับนายพรชัยธีระเวชอธิบดีกรมสัมพมิตรเปิดเผยว่ากรมสัมพมิตรครับได้พัฒนาระบบแจ้งข้อมูลการนำเข้าสินค้าสำหรับสุราแช่ชนิดไวน์ Fast Track โดยบูรณาการความร่วมมือกับกรมศุลกากรเพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่นำไวน์ติดตัวเข้ามาจากต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับทั้งด้านการลดระยะเวลาดำเนินการลดขั้นตอนกรอกข้อมูลด้วยเอกสารและเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลภายใต้ระบบ Wi-Fi Fast Track ผู้โดยสารที่นำสุราแช่ชนิดไวน์ติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรในปริมาณเกิน1ลิตรแต่ไม่เกิน10ลิตรสามารถตรวจสอบข้อมูลมูลค่าของสินค้าภาษีสรรพมิตอากรศุลกากรภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีท้องถิ่นรวมถึงเงินนำส่งเข้ากองทุนที่เกี่ยวข้องครับพร้อมยืนยันรายการสินค้าและค่าภาษีอากรที่ต้องชำระผ่านระบบได้โดยตรงในการใช้งานระบบ Wi-Fi Track ผู้โดยสารสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสัมพมิตครับที่ www.excise.go.th หรือ wifasttrack.excise.go.th ครับรวมถึงผ่านโมบายแอปพลิเคชันบนระบบ Android สำหรับระบบ iOS จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ครับพร้อมทั้งกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องยืนยันรายการสินค้าและค่าภาษีอากรล่วงหน้าผ่านระบบก่อนเข้ารับบริการด้านพิธีการศุลกากรจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและชำระค่าภาษีอากรกับเจ้าหน้าที่ณช่องมีสิ่งของต้องสำแดงหรือช่องแดงครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและดำเนินการจัดเก็บภาษีอากรเรียบร้อยแล้วจะจ่ายสแตมป์สัมพมิตรเพื่อนำไปปิดบนขวดไวน์ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายครับการเปิดใช้งานระบบ Wi-Fi Fast Track ในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของดร.เอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายลวรนแสงสนิทครับปลัดกระทรวงการคลังรวมถึงนโยบาย Excise Exercise ของกรมสัมพมิตรที่มุ่งยกระดับการบริหารจัดเก็บภาษีการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการเสริมสร้างความโปร่งใสและการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัวครับทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมขอแจ้งให้ผู้เดินทางจากต่างประเทศทราบเพิ่มเติมว่ากรณีนำสุราทุกประเภทติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรในปริมาณไม่เกิน1ลิตรจะได้รับยกเว้นภาษีและสามารถผ่านช่องทางไม่มีสิ่งของต้องสำแดงหรือช่องเขียวได้ทันทีครับส่วนกรณีนำสุราทุกประเภทติดตัวเข้ามาในปริมาณเกิน1ลิตรแต่ไม่เกิน10ลิตรครับจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ณช่องมีสิ่งของต้องสำแดงหรือช่องแดงครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดชำระค่าภาษีอากรและรับสแตมป์สัมพมิตรเพื่อนำไปปิดบนขวดสุราต่อไปครับอธิบดีกรมสัมพมิตรครับ
0: ทันทุกข่าวทันทุกเหตุการณ์เข้าถึงทุกพื้นที่คุณกำลังฟังรอบวันทันข่าว
1: มาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองปทิวสวีทุ่งตะโกและหลังสวนลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:37 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:02 น้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 2:13 และ 23:17 ครับลงเต็มที่เวลา 14:26 จบรอบวันทันข่าวเสกสรรบัวครื้นควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยนะครับรายการสิ่งแวดล้อม3นาทีโดยประมาณนะครับพบกันเป็นประจำทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณผู้ฟังครับในวันนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับยังคงอยู่กับรายการสารฝันสู่โลกสวยของเรานะครับและก็ในวันนี้นะครับอาจารย์จะมาให้ในเรื่องราวของอนาคตและก็ทิศทางของพลังงานหมุนเวียนนะครับในประเทศไทยเรานะครับจะมีทิศทางอย่างไรกันบ้างในอนาคตนะครับเรามารับทราบพร้อมๆกันครับ
1: ในอนาคตนะครับทิศทางที่เราจะขยับไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเทศเนี่ยนะจะให้ความสำคัญเรื่องของพลังงานหมุนเวียนพวกนี้นะครับที่เรียกว่า renewable energy คือมีความสามารถในการทำใหม่นะรีนิวได้อย่างนี้ครับจัดการได้นะครับอนาคตมันจะไปสู่ขั้นของการกระจายพลังงานแทนที่จะเป็นพลังงานรวมศูนย์มีโรงไฟฟ้ารวมศูนย์ก็จะกลายเป็นว่าจะมีผู้ผลิตร่วมนะครับกระจายเขาเรียกเขาเรียกโปรซูเมอร์นะครับก็คือมีโปรดิวเซอร์ด้วยผู้ผลิตคอนซูเมอร์ด้วยผสมกันเรียกว่าโปรซูเมอร์จะทำหน้าที่ในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ผลิตหลักสายส่งหลักแล้วก็ผู้ผลิตร่วมย่อยนะครับในระดับครัวเรือนระดับองค์กรก็ผลิตใส่เข้าไปในระบบด้วยสามารถที่จะทำให้ระบบเนี่ยมันมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็เสถียรมากขึ้นแล้วก็จะยั่งยืนด้วยเพราะว่ามันลดการจัดการในส่วนกลางที่จะต้องส่งไปที่สายส่งเพราะข้างล่างตรงนี้ก็ผลิตได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามองถึงเรามีเขื่อนเราจะส่งน้ำไปยังบ้านแต่ละบ้านโดยใช้ท่อกับบ้านแต่ละบ้านมีหลังคาที่เป็นทรัพยากรอยู่แล้วผลิตไฟได้ด้วยน้ำเก็บลงในถังได้ด้วยว่าหลังคาก็แทนจะเป็นหลังคาที่เอาไว้รองรับแดดเฉยๆก็เป็นหลังคาแหล่งพลังงานหลังคาที่รองรับน้ำฝนด้วยนี่จะเห็นว่า2 อย่างทำได้เขาอาจจะไปถึงขั้นที่หลังคาสามารถปลูกผักได้ด้วยในอนาคตเขาสามารถจะไปถึงหลังคาที่สามารถที่จะเอาไปปรับใช้เป็นที่ท่องเที่ยวบนหลังคาก็ได้บนดาดฟ้าก็ได้อันนี้มันอยู่ที่กระบวนการจัดการในอนาคตแต่พลังงานในอนาคตเนี่ยมันเป็นพลังงานที่มีผู้ร่วมผลิตร่วมกับเราร่วมกับหน่วยงานหลักร่วมกับรัฐบาลร่วมกับเอกชนที่จะเกิดขึ้นทั่วไปโดยที่มีกระบวนการให้เขาผลิตแล้วก็อาจจะขายเข้าระบบได้อาจจะมีการใช้วิธีการซื้อมาขายไปแบบหน่วยพอๆกันราคาเท่าๆกันอย่างนี้ครับหรือว่าเกิดถ่ายโอนประโยชน์ให้เกิดกับผู้ผลิตร่วมอย่างนี้ครับมากขึ้นคือระดับประชาชนก็คิดว่าจะสร้างความมั่นคงให้กับพลังงานของประเทศไทยในด้านต่างๆได้มากขึ้น

0: ูนย์กลางโลจิสติกแห่งเอเชียก้าวไกลสู่เวทีโลกด้วยโครงข่ายการขนส่งที่เชื่อมโยง10ประเทศสู่ตลาดโลกทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเราเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ขยายการค้ากระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต
1: เชื่อมต่ออาเซียนเชื่อมอนาคตก้าวไปพร้อมกันสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งระดับโลก
0: อาเซียนพัฒนาเชื่อมอยู่ก้าวไกลร่วมสื่อสารโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนครอบคลุมเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี3เขตมาตรการ2ช่วงเวลาคือเขตมาตรการที่1ช่วงเวลาที่1เริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตมาตรการที่2และเขตมาตรการที่3ช่วงเวลาที่2เริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง14มิถุนายนพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางและเขตมาตรการที่3ซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในพื้นที่และห่วงเวลาดังกล่าวจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงโปรดปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ทำประมงเฉพาะเครื่องมือที่มีประกาศให้ใช้ได้เท่านั้นเครื่องมืออื่นๆห้ามทำโดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง1ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและได้รับโทษทางปกครอง
3: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
4: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดุ้งดิ้งอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
3: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
4: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
3: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
4: โอ้ยเกือบแล้ว
3: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
0: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ก็อาจจะดูเป็นเรื่องใหญ่ครับแต่จริงๆผมว่าทุกคนนะสามารถช่วยกันได้ครับจริงๆเริ่มตัวเราเองเลยเริ่มจากครอบครัวเลยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราลงพื้นที่แล้วก็ไปจัดเวิร์กช็อปยินดับไปทางน้องๆนะฮะมันก็จะบอกน้องว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการมีจิตสำนึกนะครับในการดูแลปกป้องครอบครัวเลยปกป้องธรรมชาติเป็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนมีจิตสำนึกนะผมคิดว่าก็ปัญหานี้ก็น่าจะดีขึ้นได้แล้วครับ
1: ครับต้องร่วมมาร่วมมือกันทุกภาคส่วนจริงๆเราทุกคนด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยที่มาร่วมสร้างเรื่องราวของการตระหนักรับรู้การดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมกันครับดูแลเรื่องของขยะในท้องทะเลด้วยขอบคุณคุณนิรัติสายพรภูตินะครับเลขานุการและประชาสัมพันธ์สมาคมรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นี่นะครับก็อย่างที่บอกกันครับกว่าที่จะดูแลกันนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องสร้างการรับรู้แล้วก็การตระหนักรู้จริงๆนะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องของท้องทะเลของเราด้วยอย่างที่ทราบกันว่าโอ้โหพอมีเนี่ยกว่าจะย่อยสลายได้เนี่ยเป็นเวลานานเหลือเกินดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดครับถ้าเกิดว่าเรามีของเหลือพลาสติกอย่าทิ้งนะครับลงไปในท้องทะเลโดยที่เราต้องตระหนักเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆเพื่อทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เพื่อป่าไม้ของเราแล้วก็เพื่อท้องทะเลเพื่อลูกเพื่อหลานของเราต่อไปในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับมาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับในช่วงเวลาที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณอมรรัตน์มีนะครับส่งข้อความมาฝนตกแต่ว่าไม่แรงครับตอนนี้นะฮะฟังรายการอยู่คุณสุเทพแชร์เรียบร้อยใช่ไหมขอบพระคุณครับผมนี่นะฮะจากอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับก็ติดตามกันในช่วงเย็นๆแบบนี้เชื่อว่าฟังไปด้วยบางคนก็อาจจะทานข้าวไปด้วยนะก็ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ผู้ฟังที่จะฟังไปด้วยหรือว่าบางคนอาจจะสอนการบ้านนะครับเพราะว่าเตรียมเปิดเทอมในสัปดาห์หน้าทบทวนตำรับตำราให้กับบุตรหลานนะครับแล้วก็ฟังข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการติดตามแต่ในขณะเดียวกันครับเรื่องราวของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องราวของทุนเทาเรื่องราวของนอมินีต่างๆนี่ก็ยังคงมีเรื่องนี้ให้ได้ติดตามกันนะครับล่าสุดรัฐบาลเดินหน้าปราบเรื่องราวของนอมินีโดยเป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลสั่งตรวจเข้มทั้งระบบเลยเอาผิดครับผู้ช่วยที่หลีกเลี่ยงข้อกฎหมายไม่ละเว้นใดๆทั้งสิ้นนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่เรื่องนี้นะครับล่าสุดเลยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการมาตรการป้องกันและก็ปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายภายหลังจากการตรวจสอบนะครับพบว่าบุคคลมีความเสี่ยงนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับผู้ประกอบวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นทนายความไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายนะคอยให้คำแนะนำบางรายเนี่ยดำเนินการให้มีวิธีการในการหลีกเลี่ยงข้อตัวบทกฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมอบหมายครับให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือนะครับร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยในวันพรุ่งนี้13พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการในการลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็จังหวัดภูเก็ตครับเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการในการปราบนอมินีให้หมดไปนะครับในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำครับว่ารัฐบาลจะเดินหน้าในการตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั่วประเทศไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพแล้วก็สร้างผลกระทบต่อประชาชนคนไทยและ และผู้ประกอบการไทยโดยเด็ดขาดนี่นะครับข้อสั่งการสำคัญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการนะครับตรวจเข้มทั้งระบบเอาผิดผู้ช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในผู้ประกอบวิชาชีพทนายความแล้วก็ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนะครับก็เรียกว่าเรื่องนี้ย้ำเลยไม่ปล่อยให้ทุนเทาแย่งอาชีพของคนไทยโดยเด็ดขาดนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องมาฝากกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามข้อมูลกันในขณะนี้ด้วยนะครับเอาใครที่กำลังติดตามอยู่ครับแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มาดูอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับนี่นะครับใครที่กำลังรอTomorrowland นี่นะครับครั้งแรกในเอเชียต้องบอกว่าประเทศไทยของเรานะต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้นะครับโด่งดังไกลไปสู่ระดับสากลล่าสุดวันนี้ครับที่ตึกไทยคู่ฟ้านะครับวันนี้ต้องบอกว่าหลายคนที่ติดตามกันอยู่ครับวันนี้ประเทศไทยของเราต้องบอกว่ากำลังก้าวสู่บทใหม่ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากจุดหมายปลายทางยอดนิยมสู่การเป็นศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลกโอ้โหหลายคนรออยู่ Tomorrowlandนะฮะครั้งแรกในเอเชียนี่คือข่าวดีครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททภายใต้การนำของนายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมผู้ว่าการททนำคณะผู้บริหารระดับสูงและ CEO ของ Tomorrowland ครับเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดเทศกาลดนตรีระดับโลกในประเทศไทยมาดูเรื่องสำคัญกันนิดนึงคุณผู้ฟังเรื่องของการเดินหน้าครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของประเทศไทยในฐานะที่เป็นเจ้าภาพในการจัด Tomorrowland ครั้งแรกในเอเชียครับนี่คือความสำเร็จนะฮะแล้วก็เรียกว่าทั่วโลกจับตามองนะครับเรื่องของ Tomorrowland ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยนี่คือความสำเร็จที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลต้องบอกว่าได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักท่องเที่ยวกว่า100ประเทศทั่วโลกครับที่ตอนนี้บอกโอ้โหยอดจองนะ Tomorrowland นี่ประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวนะครับสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งในด้านของสินค้าทั้งในด้านของบริการทั้งในด้านของโครงสร้างพื้นฐานและก็ความพร้อมในการรองรับอีเวนต์ระดับนานาชาติ

ในขณะนี้ครับพร้อมต่อยอดในความร่วมมือในอีกหลายๆมิติที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราโอ้โหเรียกว่าทั่วโลกนะครับสัตว์ส่องสปอตไลท์เข้ามาในประเทศไทยกลายเป็น global event hub นะครับแล้วก็ก้าวสู่อนาคตการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบครับซึ่งต้องบอกว่า Tomorrowland เนี่ยใครไปเสิร์ชดูในโซเชียลมีเดียต่างๆนี่โอ้โหเวทีนะคุณผู้ฟังแสงสีเสียงนะดีจงดีเจนี่โอ้โหจากทั่วโลกเลยแล้วก็ต้องบอกว่านี่คือศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลกนะครับซึ่งต้องบอกว่าคณะผู้บริหารของ Tomorrowland ก็ได้มีการเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรายงานความคืบหน้าสำหรับการจัดเทศกาลดนตรีระดับโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับนี่นะครับพาไปดูเพิ่มเติมต่อได้นะครับในเพจนะครับนี่นะครับของ NBT นะครับก็เรียกว่าหลายๆคนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยิ้มหวานเลยทีเดียวภาพลงนะครับมีหลายๆท่านเลยรอชมไปดูกันนะครับต้องบอกว่า Tomorrowland นี่จัดอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะครับสำหรับคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่นำมาฝากกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งข่าวสำคัญกันหน่อยนึงนะครับทางด้านของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ครับเชิญชวนร่วมงานนี่นะครับ OSS and SME Grow Together Fair 2026ครั้งที่2ระหว่างวันที่15ถึง17พฤษภาคมนี้ครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์นะครับเขาบอกว่าเป็นการรวบรวมสุดยอด SME ภาคเหนือกว่า60ร้านค้าช็อปครบจบในที่เดียวนะครับพร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจแบบครบวงจรเลยนะครับสำหรับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ครับก็เตรียมจัดมหกรรม OSS and SME Grow Together Fair 2026ครั้งที่2ครับภายใต้แนวความคิดก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสและก็เติบโตไปกับ OSS นะครับระหว่างวันที่15ถึง17พฤษภาคมนี้นะครับที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์ก็เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุน SME ภาคเหนือก็มีการรวมสินค้าคุณภาพนะครับกว่า60ร้านค้าพร้อมกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจแบบครบวงจรเลยนะครับใครที่สนอกสนใจนะครับก็ไปกันได้เลยก็นำมาฝากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมชมร่วมชิมร่วมช็อปแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประกอบการไทยกันนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับที่เรียกว่าเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งSME แล้วก็เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญเลย SME ให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับอ่ะมาติดตามกันต่อครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้มีอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ต้องบอกว่าเดินหน้ากันต่อเนื่องเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญนะครับที่คุณผู้ฟังติดตามกันนะครับล่าสุดนี่ต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งเรื่องเลยทีเดียวมาดูในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติกันหน่อยจากข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับล่าสุดท่านสั่งการให้ท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุยจัดการขบวนการบุกรุกหาดฟรีดอมที่ภูเก็ตทวงคืนชายหาดธรรมชาติชายหาดสาธารณะซึ่งเหล่านี้คือสมบัติของชาติครับให้กับประชาชนทางด้านของพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการโดยตรงให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามกับดูแลกรณีมีการบุกรุกบริเวณหาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานครับล่าสุดนี้ดำเนินการอย่างจริงจังแล้วก็เด็ดขาดกับผู้ที่กระทำความผิดเพื่อทวงคืนผืนป่าไม้แล้วก็ชายหาดธรรมชาติกลับคืนมาเป็นสมบัติของชาติและประชาชนโดยจากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าพื้นที่ดังกล่าวครับมีพฤติกรรมการบุกรุกอย่างเป็นระบบแล้วก็ซับซ้อนโดยเริ่มแบบนี้คุณผู้ฟังโดยการเริ่มจากกลุ่มบุคคลนี่แหละเข้ามาในฐานะที่เป็นผู้ดูแลที่ดินให้เจ้าของเดิมตั้งแต่ปี2558ย้อนกลับไปนะครับก่อนที่จะ
ยึดถือครอบครองพื้น

0: ที่ภายหลังจากที่เจ้าของเดิมเนี่ยเสียชีวิตกรณีที่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบก็ถูกดำเนินคดีจากนั้นครับมีการดึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อขยายอาณาเขตแล้วก็อ้างสิทธิ์ครอบครองเส้นทางเข้าออกหาดแต่เพียงผู้เดียวโดยอาศัยสภาพพื้นที่ของภูเขาชันปิดกั้นทางสาธารณะพร้อมเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวรายละ200บ้างรายละ300บ้างนะครับอ้างว่าอะไรอ้างว่าเป็นค่าดูแลพื้นที่อ้างว่าเป็นค่าจัดการขยะทั้งยังมีความพยายามในการใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมสวมรอยในฐานะที่เป็นฐานระบบข้อมูลอีกด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ครับจังหวัดภูเก็ตนะครับภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ก็ได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณป่าเทือกเขาหน้าเกิดนะครับพบว่ามีการบุกรุกชัดเจนกว่า57ไร่นะครับนำไปสู่การตรวจยึดแล้วก็การร้องทุกข์กล่าวโทษ23คดีคุณผู้ฟังตามพระราชบัญญัติป่าไม้และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นการบุกรุกนะครับแล้วก็เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดภูเก็ตนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการนะครับลุยจัดการขบวนการบุกรุกหาดฟรีดอมนะครับที่จังหวัดภูเก็ตทวงคืนชายหาดธรรมชาติสมบัติของชาติให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่หลายๆคนติดตามกันสวัสดีน้องปาล์มด้วยนะครับที่กำลังติดตามคุณพันธิวาสวัสดีนะครับแล้วก็ข้อความต่างๆอีกมากมายที่ส่งเข้ามาคุณดาโบพี่เจด้วยนะล่าสุดครับไปส่งเรื่องราวของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ NBT นะครับไปดูภารกิจของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ล่าสุดชูวิสัยทัศน์แล้วก็ย้ำจุดยืนสื่อต้องน่าเชื่อถือในยุค AI ในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ที่สาธารณรัฐมอลดีฟครับวันนี้ครับ12พฤษภาคม2569กับการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21นะครับบนหมู่เกาะมอลดีฟเริ่มต้นขึ้นแล้วครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะท่านเป็นประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกท่านได้มีการกล่าวเปิดการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21นะครับที่สาธารณรัฐมอลดีฟซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง14พฤษภาคม2569ครับโดยในงานนี้ครับก็มีผู้แทนระดับรัฐมนตรีผู้บริหารองค์กรสื่อแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายจากทั่วทุกภูมิภาคเนี่ยเข้าร่วมอย่างคับข้างเลยทีเดียวครับหลักใหญ่ใจความของการประชุมครั้งนี้ครับสรุปให้ฟังจับประเด็นให้ฟังแบบนี้คุณผู้ฟังครับการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ครั้งนี้เนี่ยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านสุดฤทัยเลิศเกษมครับได้มีการพบปะหารือกับผู้บริหารสื่อในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ผู้นำองค์กรผู้นำองค์การระหว่างประเทศต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลครับสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและก็เศรษฐกิจรวมถึงสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะและก็หาช่องทางความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชนนะครับเพื่อเชื่อมโยงประชาชนในภูมิภาคเอเชียใต้และก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมทั้งยืนยันครับกับการเป็นประธาน AIBD GC ของท่านสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของสมาชิกโดยเป้าหมายสำคัญครับในการสร้างอุตสาหกรรมสื่อที่มีการปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่เข้าถึงคนทุกกลุ่มแล้วก็ไม่ทิ้งใครไม่ทิ้งสมาชิกไว้ข้างหลังนอกจากนี้ครับสำหรับการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเปิดเวทีให้กับสมาชิกคุณผู้ฟังแลกเปลี่ยนแนวคิด แนวทางปฏิบัติเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อในภูมิภาคให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับโดยกรมประชาสัมพันธ์ก็มีการส่งบุคลากรครับเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการร่วมในเวทีการเสวนาครับในหัวข้อสำคัญไม่ว่าจะเป็นอนาคตของสื่อมวลชนต่างๆที่จะเกิดขึ้นเรื่องของ AI เรื่องของสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆกรมประชาสัมพันธ์ก็จะนำเอาองค์ความรู้และเครือข่ายความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากเวทีนี้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ของภาครัฐต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านสุทฤทัยเลิศเกษมกับการประชุมครั้งสำคัญนะครับในการเปิดการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ที่สาธารณรัฐมัลดีฟส์นั่นเองข้อมูลจากNBT นะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับก็หลายคนที่ติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่าแน่นอนทุกเรื่องราวครอบคลุมในทุกมิติครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นในขณะเดียวกันครับที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับเรื่องราวของหนุ่มจีนคุณผู้ฟังที่ซุกระเบิดนายหมิงเฉินซันนะครับที่มีการแชร์อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ล่าสุดที่มีกรณีการหามหนุ่มจีนที่มีการซุกระเบิดส่งโรงพยาบาลกระทรวงต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมราชทัณฑ์ตอนนี้ก็มีการออกหนังสือชี้แจงออกมาเป็นที่เรียบร้อยจากข้อมูลของ NBT Connect ครับล่าสุดกรมราชทัณฑ์มีการแจงเรื่องนี้กับกรณีของนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีสัญชาติจีนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีในความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดซึ่งทางเรือนจำพิเศษพัทยารับตัวควบคุมไว้ภายในเรือนจำเมื่อวันที่11พฤษภาคมเวลา 15:30 น.ต่อมาคุณผู้ฟังช่วงเวลาประมาณ 17:30 น.นายหมิงเฉินซังผู้ต้องขังนี่แหละเกิดอาการชักเกิดอาการเกร็งหมดสติเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำเรือนจำครับจึงได้มีการประสานสายด่วน1669นำส่งตัวเนี่ยไปรักษาฉุกเฉินนะครับภายในโรงพยาบาลภายนอกโดยผู้ป่วยได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจนำตัวครับไปส่งโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณนะครับแล้วก็แพทย์เวรฉุกเฉินก็ได้รับตัวไว้เพื่อทำการรักษาและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลา 21:00 น.โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณได้ดำเนินการย้ายผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อเนื่องณหอผู้ป่วยวิกฤต ICU ชั้น2ตึกอุบัติเหตุนะครับเบื้องต้นมาดูกันในส่วนของเรือนจำพิเศษพัทยาตรวจสอบนะครับตรวจสารเสพติดและก็สารพิษในร่างกายเบื้องต้นไม่พบสารเสพติดประเภทแมทแอมเฟตามีนนะครับแล้วก็กัญชาซึ่งเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำเรือนจำเนี่ยได้ดำเนินการในการจัดทำหนังสือราชการเพื่อขอรับเอกสารยืนยันผลการตรวจสารเสพติดอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลนะครับขณะนี้ครับมาดูล่าสุดเลยนายหมิงเฉินซันนะครับซึ่งต้องบอกว่ายังคงนอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลพัทยาปัทธรรมคุณทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันเหตุสุดวิสัยเรือนจำพิเศษพัทยาก็ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เข้าควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษพร้อมทั้งประสานงานบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยแบบเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงหากมีความคืบหน้าก็จะได้มีการแจ้งต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นการชี้แจงครับจากทางด้านของกรมราชทัณฑ์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจถูกต้องตรงกันด้วยขอบคุณข้อมูลนะครับที่นำมาฝากกันด้วยจากเพจของ NBT Connect นะครับกรณีที่มีการแจงกรณีของหนุ่มจีนที่มีการซุกระเบิดในหมิงเฉินซันนะครับล่าสุดก็ได้มีการส่งตัวที่ก่อนหน้านี้ชักแล้วก็หมดสติตอนนี้อยู่ในห้อง ICU นะครับจากการชี้แจงของทางด้านของกรมราชทัณฑ์นั่นเองนะครับอ่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับทุกๆวันแบบนี้นะครับทุกๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวต่างๆที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับทุกเรื่องราวติดตามกันได้เดินหน้าทุกโครงการทั้งยกระดับ โครงสร้างพื้นฐานดึงดูดนักลงทุนดิจิทัลเรื่องของพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอนาคตด้วยนะครับแม้ว่าตอนนี้นะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ปิดท้ายกันคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ล่าสุดครับก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะครับอนุมัติโครงการขนาดใหญ่เป็นการลงทุนขนาดใหญ่6โครงการครับมูลค่ากว่า900,000กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะครับและก็ในขณะเดียวกันก็ยังมีการคัดเลือกนะครับโครงการต่างๆที่กำลังเข้าสู่ระบบการเร่งรัดการลงทุนต่อไปนะครับอีกมากมายเลยทีเดียวดังนั้นครับแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติต่างๆโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภาครัฐก็เดินหน้านะครับเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจของเราเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องขอบคุณทีมงานทุกท่านเลยนะครับวันนี้ข้อความต่างๆที่ส่งเข้ามาผ่านทางสวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พรุ่งนี้กลับมาเหมือนเดิมพรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญวันพืชชมงคลนะครับก็กลับมาติดตามกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
7: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
6: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณงบกลางพุทธศักราช2569กว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้นำสหรัฐพร้อมหารือประเด็นการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐแก่ไต้หวันกับผู้นำจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000 บาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ขั้นตอนการบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจะล่าช้าเนื่องจากสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ส่งเรื่องมาจึงไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกได้แต่ถือเป็นคนละส่วนกันและยังเดินหน้าต่อ
3: ฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลในฐานะที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก็เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแล้วก็มีประโยชน์พระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าที่มันจะล่าช้าไปบ้างก็คือเมื่อทางสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ได้ส่งเรื่องมาก็ทำให้ประธานสภาเนี่ยที่จะบรรจุวาระนี้เพื่อเข้าไปพิจารณาเป็นวาระแรกก็ยังทำไม่ได้แต่ว่าก็คนละซอยกันซอยทำงานให้กับประชาชนซอยเอาเงินทั้งหลายไปช่วยเหลือความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนก็ยังเดินต่อไป
2: ส่วนได้เตรียมแผนสำรองหรือไม่หากศาลตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมีอยู่แผนเดียวพร้อมย้ำว่ามาถึงจุดนี้แล้วหากไม่มั่นใจก็ไม่ออกพระราชกำหนดดังกล่าวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนและรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนสำหรับการเปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตนั้นนายเอกนิติกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความแตกต่างจากวิกฤตปี2540หรือวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างสิ้นเชิงเพราะในครั้งนั้นเป็นวิกฤตเรื่องค่าเงินและสถาบันการเงินล้มแต่ในครั้งนี้เป็นวิกฤตเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นทั่วโลกซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน
4: ผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนหลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับวิกฤตปี2540ครั้งนั้นคือวิกฤตเรื่องค่าเงินซึ่งเราไม่เหมือนกันเลยวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตเรื่องค่าของชีพเรื่องปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็ยังคงยืนยันครับว่าอันนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอันนี้เป็นการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบถ้าเราไม่ทำวันนี้เนี่ยวิกฤตจะมาหลายระลอกถ้าเราไม่สามารถหยุดวิกฤตนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับและรอให้เกิดปัญหาธุรกิจรายเล็กที่ไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองเนี่ยจะถูกกระทบอย่างรุนแรง
1: สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาระอุอีกครั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกสูงขึ้นในขณะที่กองทุนน้ำมันไทยติดลบกว่า 60,000 ล้านบาท
5: กระทรวงพลังงานรายงานสถานการณ์พลังงานประจำวันนี้โดยระบุว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกกลับมาพลิกตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงยังมีความเปราะบางและปฏิเสธข้อเรียกร้องของอิหร่านขณะที่อิสราเอลยังคงเดินหน้ายับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลงทุนกังวลว่าสงครามอาจยืดเยื้อและกระทบต่อเส้นทางขนส่งพลังงานหลักอย่างช่องแคบฮอร์มูซซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงานของอุปทานน้ำมันดิบในระยะยาวสำหรับสถานการณ์ภายในประเทศไทย ปัจจุบันไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอต่อความต้องการใช้รวม117วันแบ่งเป็นน้ำมันสำรองตามกฎหมายและการค้ารวมไปถึงส่วนที่อยู่ระหว่างการขนส่งและการจัดหาช่วงวันที่1ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยผลิตน้ำมันดีเซลเฉลี่ยวันละ 69.28 ล้านลิตรขณะที่มีปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 58.05 ล้านลิตรด้านราคาขายปลีกของไทยยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และสปป.ลาวส่วนฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่12พฤษภาคมยังคงติดลบรวม 63,379.82 ล้านบาทโดยมีภาระรายจ่ายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาอยู่ที่ประมาณวันละ 71.93 ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูแนวคิดนำผลผลิตทางการเกษตรไปแลกเปลี่ยนกับเทคโนโลยีและพลังงานกับต่างประเทศในสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลก
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนแนวคิด Food Insurance หรือประกันความมั่นคงทางอาหารว่าเป็นแนวคิดที่มองว่าประเทศไทยมีทรัพยากรด้านอาหารที่ถือเป็นจุดแข็งของไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกมาเป็นเครื่องมือเจรจาระหว่างประเทศที่อาจเป็นการนำสินค้าเกษตรไปแลกเปลี่ยนกับบัจจัยการผลิตเทคโนโลยีหรือพลังงานจากประเทศอื่นซึ่งมองว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางสภาวะขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในขณะนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำด้วยว่ากระทรวงมีนโยบายในการมุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนร้อยละ30/70เพื่อลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตส่วนการส่งเสริมเพิ่มเติมที่จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้มีการทำเกษตรอินทรีย์คงต้องใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจอีกพอสมควรยืนยันในสถานการณ์เฉพาะหน้าเช่นนี้รัฐบาลยังมีนโยบายอีกหลากหลายแนวทางที่จะอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรรับมือความผันผวนที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยกิจกรรมสทค Back to School ฟรีดอกเบี้ยมีประชาชนใช้บริการเกือบ 5,000 รายมีเงินสะพัดกว่า28ล้านบาท
7: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรมพิเศษสทค. Back to School ฟรีดอกเบี้ยสำหรับผู้ใช้บริการสถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศวงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาทฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มตั้งแต่วันที่16เมษายนถึง8พฤษภาคมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้บรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินในช่วงเปิดภาคเรียนสำหรับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาอาทิค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมดอกเบี้ยต่ำตามนโยบายภาครัฐทั้งนี้ผลการดำเนินกิจกรรมพิเศษดังกล่าวพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการจำนำเป็นจำนวนมากโดยมีประชาชนผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวจำนวน 4,797 รายรวมวงเงินจำนำกว่า28ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นกว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์จำนวน 13,300,000 คนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นหรืองบกลางจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี2565จำนวน 13,330,000 คนตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นมานอกจากนี้คณะรัฐมนตรี ยังเห็นชอบร่างถ้อยแถลงในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งการผลักดันให้สตรีมีบทบาททางเศรษฐกิจ
8: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569และกรอบความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลของเอเปกซึ่งจะรองรับในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกวันที่22-23พฤษภาคมนี้ที่เมืองซูโจประเทศจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านการค้าใน4ด้านได้แก่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคการสนับสนุน WTO การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะแสดงบทบาทในเวทีเอเปกยกระดับการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานและการขายดิจิทัลให้ทันต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการร่างแถลงการร่วมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจปี2569ซึ่งจะรองรับในการประชุมระดับสูงที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อผลักดันบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ3ด้านได้แก่การเข้าถึงดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่การมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำและการส่งเสริมการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการสตรีเพื่อเอเชียแปซิฟิกที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนซึ่งร่างแถลงการนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะสะท้อนบทบาทของไทยในการสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศและเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสเศรษฐกิจให้สตรีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปุริมปัตสุภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการแสดงข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของ BYD บริษัท High Class EV Car จำกัดและบริษัท Omoda and JQ ประเทศไทยจำกัดเพื่อคุมเข้มการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยฉลากของสคบโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องแสดงข้อมูลสินค้าอย่างชัดเจนและครบถ้วนทั้งราคาจำหน่ายชนิดแบตเตอรี่ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จพร้อมเงื่อนไขทดสอบและรายละเอียดการรับประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคหลังพบข้อร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับระยะทางวิ่งจริงไม่ตรงโฆษณาและปัญหาการรออะไหล่ซ่อมแซมล่าช้าซึ่งที่ผ่านมาสคบสามารถแก้ปัญหาและเรียกคืนค่าเสียหายให้ผู้บริโภคได้แล้วนับร้อยล้านบาทพร้อมกันนี้สคบได้หารือร่วมกับค่ายรถยนต์กว่า20แบรนด์และเตรียมจัดทำอีบุ๊ครวบรวมข้อมูลจำเพาะของรถยนต์ไฟฟ้าทุกยี่ห้อเพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบสเปคผ่านแอปพลิเคชันได้ก่อนตัดสินใจซื้อขณะเดียวกันประเมินว่าแนวโน้มราคารถ EV ในปัจจุบันเริ่มมีเสถียรภาพและนิ่งขึ้นจากผลพวงที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สนับสนุนให้เกิดการตั้งโรงงานผลิตและจ้างงานในประเทศประกอบกับการแข่งขันที่เข้มข้นจากแบรนด์รถกว่า40ยี่ห้อซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งตัวผู้บริโภคและทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดของไทยในระยะยาวยืนยันว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลและแก้ไขปัญหาให้อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีและความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยต่อไป
10: ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคผู้ที่จัดซื้อรถ EV ทุกคนนะคะว่ารัฐบาลได้เข้ามาดูแลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเราช่วยกันดูแลเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผู้ประกอบการเองก็ให้ความร่วมมือก็ไม่มีใครที่อยากทำผิดนะคะเราเองก็ต้องให้ความปลอดภัยกับผู้บริโภคให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคนะคะไม่ให้มีการหลอกการโกงการเอาเปรียบการโฆษณาเกินจริงการไม่รับผิดชอบต่อบริการหลังการขายนะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็จับจ้องอยู่นะคะและเดี๋ยวคงจะได้มีมาตรการอื่นๆออกมาที่เป็นประโยชน์เรื่อยๆนะคะ
9: ด้านนายเอกนิษฐ์พรหมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.กล่าวว่าในส่วนของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสมอ.ได้เข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยปัจจุบันได้มีการควบคุมดูแลชิ้นส่วนสำคัญอย่างรถยนต์กระจกและเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้วและคาดว่าภายในช่วงปลายปีนี้จะมีการบังคับใช้มาตรฐานเกี่ยวกับแบตเตอรี่เพิ่มเติมซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรอเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะขยายการควบคุมไปยังอุปกรณ์เครื่องชาร์จในระยะต่อไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ครอบคลุมและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทุกคนอย่างรอบด้านปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ก กระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวเป็น30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์และลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติน
11: ายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอทบทวนมาตรการฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจากเดิมอนุญาตพำนักได้60วันเหลือ30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์และลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเห็นว่าระยะเวลา60วันอาจมากเกินความจำเป็นและอาจเปิดช่องให้บุคคลบางส่วนเข้ามาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและจะมีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการพร้อมกล่าวด้วยว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนระบบวีซ่าทุกประเภทเพื่อให้มีความเหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้นรวมถึงพิจารณาปรับลดหรือยุบรวมวีซ่าบางประเภทที่อาจมีความซ้ำซ้อนหรือเกินความจำเป็นโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการนำวีซ่าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการเดินทางเข้าประเทศ
12: มันมีวีซ่าหลายประเภทเยอะแยะนะครับเรื่องแรกก็ต้องเรื่องวีซ่าฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เห็นว่า60วันมันก็อาจจะเยอะไปอาจจะมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ท่องเที่ยวอาศัยฟรีวีซ่า60วันเนี่ยเราก็จะลดเหลือ30วันแล้วก็ดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้เราเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ละแต่ตอนนั้นพอดีมันก็มีการเลือกตั้งก็เลยเลื่อนออกไปแต่ตอนนี้กำลังเร่งเสนอนะครับแต่ในกระบวนการเนี่ยทางสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีก็ต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะคณะกรรมการวีซ่าที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานนั้นเนี่ยนะก็ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
11: นายเสียศักดิ์ยืนยันด้วยว่าการพิจารณาปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เป็นการพิจารณาจากพฤติกรรมและกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐบาลยึดหลักไม่เลือกปฏิบัติอย่างไรก็ตามหากพบว่ามีการใช้วีซ่าเพื่อประกอบกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและภัยต่อความมั่นคงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดชวิสาปทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมหารือสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพเอื้อธุรกิจนอมินีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายอันเป็นช่องทางเอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด
13: เราก็พบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายที่ให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายพูดง่ายๆก็คือมี2อาชีพนี้ล่ะค่ะบางคนที่ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิดทำให้เกิดช่องในการทำธุรกิจนอมินีได้ท่านนายกจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตในวันพรุ่งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามการใช้นอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยรัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาด
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: ัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวหลักสูตรนวดไทยโพล้านนา450ชั่วโมงซึ่งเป็นการบูรณาการมรดกโลกวัดโพผสานเข้ากับเอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนาโดยมุ่งเน้นสร้างแบรนด์นวดไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวชูน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการก้าวสู่เป็นศูนย์กลางสุขภาพและ wellness อย่างครบวงจรคาดว่าจะเริ่มเปิดอบรมรุ่นแรกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2569ณจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินหน้ายกระดับนวดไทยให้เป็น wellness ระดับสากลสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวระดับสากลต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
18: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าพร้อมจะหารือประเด็นการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐให้แก่ไต้หวันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้พร้อมย้ำว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับประธานาธิบดีสีและไม่ต้องการให้จีนบุกเกาะไต้หวันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางเยือนจีนระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงความตึงเครียดทางการค้าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันขณะที่ทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะนำผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐร่วมคณะเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ด้วยเพื่อเชื่อมโยงด้านการค้าพลังงานและเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนนายอิบราฮิมเรซาอีโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของรัฐสภาอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ขู่ว่าหากสหรัฐกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งอิหร่านจะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมให้ถึงร้อยละ90ซึ่งถือเป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นอาวุธนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงทั้งนี้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศระบุว่าแม้สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านจะทำลายโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านไปแล้วหลายแห่งแต่ยังมีความเสี่ยงที่สถานการณ์จะบานปลายและทำให้การแก้ไขปัญหาทางการทูตเป็นไปได้ยากขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อันหนึ่งในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรและเวลา 16:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรและเวลา 20:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 นาที
19: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
20: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
19: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
20: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
19: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
21: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
22: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
23: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
22: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
23: นั่นยิ่งชัด โอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูล

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้นะคุณสายชนนิสังควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็คุณคุณกรสิมิทักษ์นะครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย12พฤษภาคม2569นะครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็วันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะฮะมีตกปรับปรายด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยข่าวสารส่วนใหญ่ของวงการกีฬาก็นู่นแหละครับเรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกว่าไทยจะได้ถ่ายทอดสดหรือไม่นะครับเรื่องนี้มีการพูดคุยกันตั้งแต่เมื่อวานนะฮะแล้วก็วันนี้ในช่วงของการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งครม.นั้นรับทราบนะครับเรื่องของการถ่ายทอดนะฮะการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับครั้งที่23ซึ่งจะแข่งขันกัน11มิถุนายน2569ถึง19กรกฎาคมที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกนะครับก็ครม.รับทราบแต่ว่าเรื่องของการจัดซื้อลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์นะทางด้านของครม.นะฮะคณะรัฐมนตรีก็มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานงานกับกสทช.นะครับในเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับประเด็นในการจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะครับก็คงต้องรอติดตามกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็ได้พูดถึงความคืบหน้านะตามที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับรัฐบาลพยายามทำให้ดีที่สุดโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานงานทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.นะฮะก็จะพยายามให้เกิดขึ้นทุกๆครั้งนะครับการซื้อจากไหนงบประมาณอย่างไรไปคุยกันอย่างไรเนี่ยก็รอติดตามนะครับรอติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับก็ฟุตบอลโลกคราวนี้แข่งกัน3ประเทศนะแต่ว่าต้องบอกคุณฟังนะว่า3ประเทศเนี่ยในช่วงของโมเมนต์ในการแข่งขันเนี่ยสหรัฐอเมริกานะครับเขาแข่งกันถ้าตามหลังเนี่ยว่านะครบเที่ยงคืนตี2ประมาณเนี้ยนะคู่ตี4เงี้ยนะคือเวลาเขาช้ากว่าเรานะครับการจะซื้อมานะครับสมมติว่าซื้อสมมติว่าจะซื้อต้องมีคำถามงบมาจากไหนนะซื้อมาแล้วจะได้คุ้มทุนไหมนะฮะงบประมาณคร่าวๆตีว่ารักลิขสิทธิ์นั่นคือลิขสิทธิ์แต่ละชาติไม่เท่ากันนะอินโดนีเซียนะครับก็อีกราคาหนึ่งเวียดนามอีกราคาหนึ่งนะมาเลเซียอีกราคาหนึ่งไทยอีกราคาหนึ่งคุณผู้ฟังก็อาจจะงงเอ๊ะทำไมไม่เท่ากันเขาดูที่จำนวนคนในประเทศประมาณนั้นคร่าวๆนะว่าแต่ละประเทศแต่ละประเทศเนี่ยที่มีคนมาก มากกว่านะเท่าไหร่ก็ถัวเฉลี่ยกันนะฮะราคาก็ไม่เท่ากันนะเบื้องต้นประมาณนี้นะครับก็มีหลายปัจจัยแหละที่ไม่เท่ากันนะผมก็บอกประมาณสักเหตุผลหนึ่งก็เรื่องของปริมาณประชากรส่วนหนึ่งของประเทศนะฮะเรื่องของรายได้ของประเทศอะไรต่างๆนะครับก็มีเหตุผลนะครับซื้อมาอ่ะนะฮะคนซื้อมาก็ซื้อมาแบบไหนซื้อมาแล้วจะได้ดูแล้วคุ้มค่าไหมนะครับฟุตบอลแข่งกันถ้าเกิดแข่งในเอเชียเวลาก็ปกตินี่แหละนะครับแข่งกันบ่าย4โมงคู่แรกนะถ้าแข่งในเอเชียยุโรปก็คุ้นๆอ่ะแข่งเวลาประมาณคู่แรกก็ประมาณทุ่มหนึ่งคู่สองสามทุ่มคู่ดึกเนี่ยก็ห้าทุ่มนะนี่ถ้าเกิดยุโรปแต่โซนอเมริกาใต้นะครับโซนสหรัฐอเมริกาเขาช้ากว่าเราครึ่งๆเลยคู่แรกเที่ยงคืนคู่สองสามตีสามนะบางคู่ก็นู่นเลยตีสี่นะฮะหรือถ้าบางทีแข่งอเมริกานะฮะสหรัฐอเมริกาแข่งเม็กซิโกก็หกโมงเช้ายังแข่งอยู่เนี่ยแหละครับมันจะคุ้มทุนไหมเป็นเรื่องของห่วงเวลาที่ไม่เท่ากันนะครับใครที่จะดูนะครับนะดูแล้วดูแบบไหนนะครับนะKU band นะจอจานดูได้ไหมจานดำจานใหญ่ C band ส่วนใหญ่ก็ดูไม่ได้แหละจานดำนะเพราะว่าถ้าเกิดจานดำดูได้ต่างชาติไม่ต้องซื้อครับเขาก็ดูจากบ้านเราเนี่ยไปดูนั่นก็มีปัญหาฟีฟ่าเขาเคี้ยวนะครับเรื่องของอะไรแหละกล่องต่างๆนะครับบ้านเรามีกล่องดิจิตอลนะกล่องทีวีดิจิตอลที่แจกกันทุกบ้านแหละดูได้ฟรีแต่คนที่ดูผ่านแอปมือถือหรือ ผ่านกล่องของแอปมือถือดูได้ไม่ได้ก็นะทะเลาะกันอีกนี่แหละครับมีเรื่องอะไรให้คุยเยอะแยะเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับถามว่าผมเป็นคนกีฬาอยากจะดูไหมผมก็อยากดูนะแต่ว่าถ้าเกิดงบประมาณเยอะๆถ้าไม่มีเอกชนใจดีในการที่จะร่วมกันจ่ายนะครับหรือว่ากสทช.จะใช้งบประมาณของกสทช.นะมาจ่ายนะก็จะเป็นงบอะไรนะผมจำได้กสทช.เขาจะมีกองทุนกทปท.ขออภัยกทปส.นี่เนี่ยกองทุนของกสทช.เขามีอยู่นะจะใช้ได้หรือไม่ใช้วัดตรงกับวัตถุประสงค์หรือเปล่านะก็ต้องไปดูกันนะครับนะก็คุยกันยาวๆนะครับถ้าบอกว่าถ้าเงินเยอะขนาดนี้บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเอาไปพัฒนาฟุตบอลเยาวชนเราดีกว่าไหมมันก็คนละเรื่องกันไงนะเงินพัฒนาเยาวชนก็ถ้าเกิดมีก้อนไปพัฒนาเยาวชนมันก็ดีนะฮะเพราะว่าเราจะเห็นแล้วว่าฟุตบอลเยาวชนของเราเนี่ยนะไปได้แค่รอบแรกนะครับพอเจอพี่ๆของในโซนเอเชียนะอย่างพี่ญี่ปุ่นพี่เกาหลีพี่เกาหลีเหนือพี่เกาหลีใต้ยังมีออสเตรเลียมาแข่งขันกับบ้านเราอีกพี่จีนเนี่ยเราไปไม่รอดนะเราร่วงนะครับยังไม่นับพี่ๆจากตอนออกกลางอีกนะที่โอ้โหเหนือกว่าเรานะครับรวมถึงพี่ๆที่แตกตัวมาจากรัสเซียอย่างพี่ทาจิกิสถานพี่เติร์กเมนิสถานนะพี่อุซเบกิสถานดีนะพี่คาซัคสถานเขานะไปเล่นในโซนยุโรปนะครับตะวันออกกลางอีกพี่ซาอุพี่กาตาร์พี่คูเวตนะอิรักอิหร่านนี่แหมนะฮะคือเราเห็นบิ๊กๆเหล่านี้เนี่ยแล้วเรามามองเราว่าเอ๊ะถ้าเรามีงบประมาณเยอะๆสร้างรัก

นะเรื่องของแบดมินตันนี่บอกคุณผู้ฟังนะเริ่มแข่งขันวันนี้แล้วสำหรับการแข่งขันแบดมินตันนะครับนะไทยแลนด์โอเพ่นนะครับวันนี้รอบคัดเลือกนะครับรอบคัดเลือกนะครับพรุ่งนี้รอบเมนรอรอบจริงนะครับก็วันนี้นักกีฬาของเรานี่นะก็โชว์ฟอร์มนะฝึกซ้อมอย่างเต็มที่วันนี้น้องพิงค์พิชมนุภาพนิพัฒน์มาซ้อมนะครับน้องเมซ้ายสุภณิดาเกตทองมาซ้อมนะครับเฟมสุภิศรานะครับแล้วก็ปอป้อนะมานี่คุณผู้ฟังครับรู้ไหมครับว่าแฟนคลับที่ตามมาขอลายเซ็นถ่ายรูปเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวครับวันนี้นะฮะแฟนคลับจากจีนมากันเพียบเลยฮะรอมาถ่ายรูปขอลายเซ็นน้องๆนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับโอ้โหมากันแบบนะช่วงเวลาก่อนซ้อมเนี่ยนะนักกีฬาของเราก็ก่อนที่จะซ้อมก็มานะเจอกันบางคนก็มารอเดินมาทางมาบุญคลองนะเข้ามาทางระหว่างมาบุญคลองนะกับทางด้านของ ABK เรียกมาบุญคลองด้วย ABK ดี ABK ก็ได้นะลงมาแล้วทางเชื่อมไปยังนิมิบุตรนะฮะนักกีฬาก็จะผ่านทางนั้นนะครับนักกีฬาท่องเที่ยวก็มาดูช่วงของนักกีฬาที่ซ้อมนะเขามีโดมหลังคาอยู่นะครับด้านหน้าของสนามแข่งขันนะเป็นโดมที่สำหรับนักกีฬาได้ซ้อมนะครับนักกีฬาก่อนเข้าพื้นที่นะก็จะมีเรื่องของการเข้ามาทักทายแฟนคลับก็มาขอถ่ายรูปอะไรกันนะครับวันนี้รอบแรกของเราเริ่มแข่งขันช่วงค่ำนะครับมีโอโม่กับพีลงแข่งขันด้วยนะชายคู่นะครับแล้วก็หลายๆคนแข่งขันในรอบแรกวันนี้ก็รอติดตามกันนะครับนะน้องโอ๊ตนี่แข่งขันนะครับแล้วก็น้องน้ำว่านะลงแข่งขันด้วยนะครับก็รอติดตามกันนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยนักธิดาพรกิบยี่สุนเนี่ยลงแข่งขันหญิงคู่นะกับนัทมนไล่สวนนี่คู่13ของวันนี้ประมาณสัก 19:30 นแต่ว่าอาจจะมีเลทบ้างขอด4นะครับเฉลิมพลนะแล้วก็วรพลนะครับก็ลงแข่งขันชายคู่นะที่ผมดูโปรแกรมวันนี้อยู่นะครับพิรัชชัยสุขพันธ์กับทางด้านของภคพลธีรรัตน์สกุลเนี่ยไปเจอคู่ของวันนี้เนี่ยเจอกับคู่ของฝรั่งเศสจูเลียนมาลิสนะครับกับวิลเลียมวิลเลเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็พัชรินกับสานิสานะฮะในคู่ผสมนี่เจอคู่ของฮ่องกงนะใครไปดูวันนี้น่าจะดูฟรีอยู่นะวันนี้ผมไม่แน่ใจนะราคาบัตรเท่าไหร่แต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็เริ่มซึ่งวันนี้เนี่ยรอบคัดเลือกก่อนแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยรอบเมนรอและรอเชียร์นักกีฬาไทยแล้วกันนะพรุ่งนี้นะครับที่ลงแข่งขันอยู่นะครับธิดาพรกีบยี่สุนเนี่ยเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยเอาชนะทางด้านของฮ่องกงอโลไซยานแฮปปี้มา2-0เกมนะ21-14 21-16นะครับในรอบคัดเลือกพรุ่งนี้เข้าสู่รอบเมนรอนะครับนะฮะก็หลายคนนะผมน้องกันกันตะพลหวังเจริญลงแข่งขันด้วยนะวันนี้นะครับแต่ว่าแพ้กัตพลหวังเจริญลงในรอบคัดเลือกวันนี้เนี่ยแพ้กับทางด้านของดิสลาจาเกอร์โฮมนะจากเดนมาร์กนะครับ 0-2 เกมนะกัตพลสุดหล่อของเราแพ้ไปแล้วนะ 12-21 แล้วก็ 22-24 นะตกรอบไปนะกัตพลหวังเจริญนะครับนี่คร่าวๆนะแบดมินตันไปชมไปเชียร์กันได้ก็พรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีครีมนะบุษันอึ้งบำรุงพันธ์นะครับมีหมิวครีมเจอกับยาวเชียมินจากฮ่องกงนะครับหมิวพรวีช่อชูวงพรวีช่อชูวงน่าจะเจอผมเห็นแวบๆว่าผมไม่แน่ใจพรวีช่อชูวงเจอกับอินเดียนะครับใช่ฮะเจอกับทางด้านของอุนมาตี้โฮดะนะครับนะจากอินเดียนะครับนะทางด้านของแล้วก็มีเราเจอกันเองเมย์ซ้ายกับน้องพิงค์นะเสียดายพรุ่งนี้เนี่ยต้องมีใครสักคนตกรอบไม่อยากให้ใครสักคนตกรอบนะทั้งนักกีฬาของเรานะสุภณิดาเกตทองมือแปดของรายการเจอกับน้องพิงค์พิชญามนโอภาสนิพัฒน์พรุ่งนี้เนี่ยใครเชียร์ทั้งสองต้องไปเชียร์นะครับบัตรที่ทางด้านของสมาคมกีฬาแบดมินตันให้ผมมานะแจกหมดแล้วนะครับผมบอกอยากให้ไปดูรอบ3 2คนเพราะนักกีฬาไทยลงแข่งขันเยอะที่สุดโดยเฉพาะคู่ของเมซ้ายนะที่จะเจอกับทางด้านของน้องพิงค์พรุ่งนี้นะฮะโอ้โหเจอกันเองซะแล้วนะฮะแล้วก็มีทางด้านของรัชนกอินทนนท์นะฮะเจอกับธิดาพรกรีบยี่สุนเจอกันเองด้วยนะคอร์ด3พรุ่งนี้นะใครไปดูน้องเมย์ก็ได้เชียร์กันแหละพรุ่งนี้นะครับในเพศหญิงเดี่ยวนะครับบุษนันเจอกับโยชิมินจากสิงคโปร์นะครับนี่หญิงเดี่ยวรอบแรกนะครับได้เห็นนักกีฬาของเรานะเต็มที่เลยนะนักกีฬาของเราลงแข่งขันนะครับก็นี่คือ
แบดมินตัน Thailand Open นะครับมีกิจกรรมมากมายนะฮะกิจกรรมมากมายหน้าสนามนะไปร่วมกิจกรรมกันสำหรับแบด

0: ตันไทยแลนด์โอเพ่นเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500นะครับนะฮะคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลหญิงเป็นยังไงล่ะเมื่อวานนี้หลังจากที่รายงานไปนะครึ่งแรกเต็มไป3เม็ดนะฮะฟุตบอลหญิง U17 ปีของเรานะครับนัดที่2ก็เจอนัดที่สะนัดรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับในครึ่งแรกเต็มไป3เม็ดนะแล้วก็ครึ่งหลังเจออีก3เม็ดนะครับก็แพ้เกาหลีเหนือไป0-6นะครับเกาหลีเหนือได้ประตูจากยูจองยาง2ประตูนะครับแล้วก็อิสราแต้มสกุลสกัดเข้าประตูตัวเองนะครับรีคงอิมแล้วก็รีเยกริมนะยิง2ประตูนะครับเราก็จบด้วยรอบ8ทีมนะแพ้ไป0-6นะครับโค้ชที่รัฐวิวัฒสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะที่ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นะครับน้องพยายามแล้วนะครับแล้วก็พอใจนะผลงานที่น้องแสดงออกมาขอบคุณทุกแฟนฟุตบอลนะที่มาให้กำลังใจน้องๆนะวันนี้เด็กชุดนี้พัฒนาสู่ต่อไปได้อนาคตนะครับสามารถสู้ต่อไปได้อนาคตเพราะน้องนะมีใจที่สู้นะครับนะแล้วก็เดินทางกลับนะครับถึงค่ำคืนนี้แหละประมาณ22นาฬิกานะครับนี่ฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันสุราษฎร์ธานีเกมนะเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ผมก็ดูทั้งกรีธานะเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้เมื่อวานนี้100เมตรแล้วก็วันนี้200เมตรชายนะฮะกรีธาสุราษฎร์ธานีเกมนะครับครั้งที่41นะครับแล้วก็วันนี้ก่อนเข้ามาก็ได้ดูวิ่งข้ามรั้ว400เมตรนะครับแล้ววิ่งจากนครศรีธรรมราชนี่ดำมาเลยนำมาประมาณ350เมตรนะครับยกเว้นด้านของรั้วสุดท้ายวิ่งไปสะดุดรั้วแล้วขาอ่อนครับขาอ่อนเห็นเลยพอวิ่งปั๊บนะปกติจะวิ่งนับ9รั้วนึงเขาจะนับ9นะฮะวิ่งข้ามรั้ว4x400เมตรนับ9ว่าถึงรั้วแต่ละกระโดดแต่ละครั้งเนี่ยสมมุติว่า15-9ก็จะกระโดดนะครับนักวิ่งจากนครศรีธรรมราชนำมาตลอดนะนะฮะจนถึงรั้วสุดท้ายเนี่ยนะครับวิ่งไปนะ10เลย15-9แล้วพอถึง9ที่15จะกระโดดนะซอยขาครับซอยขาอันนี้เรารู้เลยว่าขาอ่อนแล้วนะใช้พลังเยอะเกินไปขาอ่อนนะก็ต้องสปีดไม่ขึ้นแล้วนะก็ซอยขาแล้วกระโดดข้ามไม่พ้นนะครับจากที่นำมานะครับกระโดดลงรั้วสุดท้ายโดนนักวิ่งจากสุราษฎร์ธานีหรือนครราชสีมานี่แหละมาแซงตรงรั้วสุดท้ายนะฮะก็คว้าแชมป์400ไปนะครับส่วนวันนี้เนี่ย200เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกนักวิ่งจากแดนใต้สตูลนี่สตูลนะครับเมื่อวานนี้เขาได้เหรียญทอง100เมตรไปแล้ว 10.55 วินาทีคราวนี้200เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกครับจากสตูลนักวิ่งจากแดนใต้นะครับสงขลาสตูลนะครับขอพระเมียสงขลานะฮะ 21.54 วินาทีคว้าเหรียญทองอีกครั้งหนึ่งนะเป็นเหรียญทอง2เหรียญแล้วของอนุชาสง่าบ้านโคกจดไว้เลยแฟนกรีธาคนนี้อนาคตนะจะเป็นเทพบิวคนต่อไปและก้าวสู่ทีมชาติแน่นอนวิ่ง100เมตรนี่นะทำเวลา 10.55 ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับในระดับเยาวชนนะยอดเยี่ยมจริงๆนะครับทำลายสถิติซะแล้วด้วยนะครับส่วน200เมตรชายนะครับสลับกันละคราวนี้นะเมื่อวาน100เมตรชาย100เมตรขออภัย100เมตรหญิงเมื่อวาน100เมตรหญิงเป็นของชาเทลมอร์ติเซสนะครับจากสุรินทร์นะฮะคว้าเหรียญทองนะโดยมีนัดฐานิชาแก้วอนานะครับจากตากเนี่ยนะครับได้เหรียญเงินวันนี้นะฮะทางด้านของ200เมตรหญิงนัทธานิชาแก้วอนาจากสุจากตากขออภัยนะมาแซงเอาชนะทางด้านของซานเทลมอริเซสจากสุรินทร์นะครับในช่วงของ10เมตรสุดท้ายคว้าเหรียญทองเอาเหรียญทองคืนบ้างแล้วนะครับแพ้100นะฮะมาชนะ200นะฮะส่วนทางด้านของชาเทลมอริเซสนะครับคว้าเหรียญทอง100เมตรวันนี้ได้เหรียญเงิน200เมตรนะครับนะส่วนเหรียญทองแดงนะวิ่งจากพัทลุงนี่ชาพัฒน์หนูนุชนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นผลงานที่อย่างยอดเยี่ยมของน้องๆนะครับเมื่อวานนี้ชาเทลมอริเซตนะครับหรือน้องส้มจ๋าสาวจากสุรินเนี่ยวิ่ง100เมตรเนี่ย 12.03 ถือว่าเวลาก็ดีนะคว้าเหรียญทองไปครองนะครับนะฮะแล้วก็ทางด้านของ200เมตรวันนี้นะครับนักวิ่งจากตากครับนัทธานิชาแก้วอนาเนี่ย 24.59 นะครับก็คว้าเหรียญทองนะฮะเวลานะครับวิ่งผลัดนะผสมนะนักกีฬาจากพัทลุงคว้าเหรียญทองนะผลัดเมล็ดหญิงนะครับพัทลุงได้เหรียญทอง2นาที14.53 วินาทีนะครับเหรียญเงินกรุงเทพเหรียญทองแดงสุราษฎร์ธานีวิ่ง800เมตรชายนะครับเฉือนกันหน้าเส้นเลยทีเดียวฮะแทบจะวัดกันที่ทรงผมกับปลายจมูกนะวัดกันที่หน้าอกด้วยใครแตะหน้าอกก่อนนะครับวาทินเชิญชมจากอุดรธานีปึ๊ดจ้ำปึ๊ดจ้ำปึ๊ดจ้ำปึ๊ด อันนี้ไม่ใช่นี่เรือพายขออภัยนะฮะวิ่งโยกกันกดด้วยไนตรัสนะฮะฝีเท้าเนี่ยในประเภทที่บอกว่าวิ่ง800เมตรรอบหนึ่งประมาณ50วินาทีอ่ะนะวาทินเชิญชมจากอุดรวิ่งปะทะกับทางด้านของนักวิ่งจากพัทลุงนะฮะปรมะเพชรขวัญโอ้โหสูสีกันตั้งแต่รอบแรกนะพอวิ่ง800เมตรนะวิ่งรอบแรกใน400เมตรแล้วก็พอตัดโค้งได้จนโค้งเหลือ300เมตรสุดท้ายเนี่ยเขาตัดโค้งได้ตัดโค้งปั๊บนะทางด้านของวาทินกับวาทินจากอุดรกับปรมะจากพัทลุงสูสีกันสูสีกันโอ้โหเบียดนะฮะเข้าเส้นชายนี่อย่างที่บอกข้างหน้ากับหน้าอกอ่ะฉีดกันนิดเดียวภาพถ่ายมาดูแล้วซูมแล้วซูมอีกนะฮะ1ส่วน80อ่ะสุดท้ายเหรียญทองเป็นของวาทินเชิญชมจากอุดรนะครับ1นาที 58.76 นะฮะส่วนปรมาจากพัทลุง1นาที 58.81 วินาทีนะฮะสูสีกันมากนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสในสนามต่อไป2คนนี้ต้องเจอกันอีกนะเหรียญทองแดงเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีนะครับนะฮะ2นาทีนะตามหลังผู้ชนะนะเห็นหลังนะครับไม่ทันนะนะนี่คือกรีธานะฮะนั่งดูไปให้กำลังใจน้องๆนะครับส่วนเจ็ตสกีนะได้ดูนะนักกีฬาจากอุทัยธานีเดชพลแสงเทียนประภัยนะคว้าเหรียญนะชนะกรุงเทพมหานคร2-1รอบคว้าเหรียญทองไปครองนะฮะในรันอบาวพันนะกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับแล้วก็การแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับในประเภทชายเนี่ยสมุทรสงครามนะนิมิตสร้อยพวงเอาชนะกรุงเทพมหานคร3-2คู่นะนะครับในประเภททีมนะนัดสุดท้ายนี่นิมิตสร้อยพวงนัตสินนะครับเอาชนะทางด้านของกรุงเทพมหานคร3-2นะครับคว้าแชมป์ให้กับทางด้านของสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ปิงปองเนี่ยนะทางด้านของกรุงเทพนะเอาชนะนนทบุรี3-0คู่คว้าเหรียญทองนะยกน้ำหนักนัทนันบุญเรืองศักดิ์นะครับจากนครสวรรค์นะก็คว้าเหรียญทองในน้ำหนัก104กิโลนะครับนะคว้าเหรียญทองน้ำหนักรวม104กิโลคว้าเหรียญทองไปครองนะครับนะฮะนี่คือเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับให้ความสำคัญกับเยาวชนนะครับแล้วก็ตอนนี้เหรียญเป็นไงกันบ้างนะสำหรับเหรียญการขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติผ่านมาวันนี้แล้วนะสุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครนะวันนี้โกยเหรียญแล้วโกยเหรียญอีกนะครับ66เหรียญทอง55เหรียญเงิน62เหรียญทองแดงไม่แบ่งใครเลยตอนนี้นำโด่งทุกเหรียญนะครับ183เหรียญรวมนะครับเชียงใหม่17นนทบุรี13เท่ากับปทุมธานีโอ้ยปทุมธานี13เหรียญทองเนี่ยนครสวรรค์12ชลบุรี10นะครับ9เหรียญทองนี่มีสุพรรณนครราชสีมาสุราษฎร์ธานีเจ้าภาพได้9เหรียญทองนะนะครับรวมถึงนครศรีธรรมราชบ้านใกล้เรือนเคียง8เหรียญทองเท่ากับสมุทรสาครสุโขทัยนะครับ7ทองนี่มีศรีสะเกษนครปฐมระยองนะครับ6เหรียญทองนี่มีลพบุรีนะครับยะลานะครับยะลาเขาจัดยะลามาราธอนนะครับในปลายเดือนสิงหาคมปลายเดือนกรกฎาคมไปวิ่งกันเยอะๆนะนะครับแล้วก็มีระนองด้วยได้6เหรียญทองนะครับ5เหรียญทองก็มีนครนายกสมุทรสงครามสมุทรปราการนะครับ5เหรียญทองนี่คร่าวๆเว็บไซต์ไปดูได้ในเว็บไซต์สุราษฎร์ธานี .z.or.th นะครับไปดูความเคลื่อนไหวของกีฬาเยาวชนแห่งชาติแล้วก็ไปดูความเคลื่อนไหวของกีฬาต่างๆถ่ายทอดสดทางที่ Sport 7นะครับนะร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจกับน้องๆน้องเหล่านี้แหละที่จะเป็นกำลังใจให้กับอาจจะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยในอนาคตนะครับผ่านแข่งขันมานี่ 2-3 วันแล้วนะครับฝากถึงชัยนาทกับตราดด้วยนะครับยังไม่มีเหรียญเลยทักเหรียญจังหวัดชัยนาทส่งนักกีฬาไปแข่งไหมนะชัยนาทนะครับคุณวีรภัยแพ่งสุวรรณเนี่ยประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทไม่ทราบว่าส่งรายงานเรื่องของนักกีฬาแข่งขันมาด้วยหรือเปล่านะรวมถึงจังหวัดตราดด้วยนะครับยังไม่ได้เหรียญเลยนะนะครับสระแก้ว1เหรียญทองแดงแล้วนะครับแม่ฮ่องสอน1เหรียญทองแดงนี่กลุ่มท้ายตารางนะ101 7เหรียญทองแดงสกลนคร3เหรียญทองแดงอ่ะนะแม่ฮ่องสอน1เหรียญทองแดงนะสระเหลือชัยนาทกับตราดนะครับยังไม่ได้เหรียญนะครับขอให้ได้ไวๆนะรอเชียร์นะครับจากนั้นโอ้นะเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสะเปอร์นะเจ้าไก่เดือยทองครับงานหนักซะแล้วนะเจอกับทางด้านของลีดนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับนะฮะสะเปอร์ก็นำอยู่1-0นั่นแหละนะครับนำมาจากการยิงของมาติสเดลนะครับแต่ว่ามาเสียจุดโทษนะครับโดมินิกคันเวอร์โลเว่นนะยิงตีเสมอให้กับลีดนะครับโอ้นะก็สเปอร์นะครับก็ยังคงลุ้นหนีตกชั้นนะตอนนี้อยู่ที่17นะมี37คะแนนนะครับก็ลุ้นหนีตกชั้นกับทางด้านของเวสต์แฮมนะครับส่วนลีดเนี่ยหนีรอดแล้วมี43แต้มรอดแล้วนะครับ ก็เวสต์แฮม18นะครับสเปอร์17ลุ้นกันนัดสุดท้ายไอ้2นัดสุดท้ายอ่ะนะครับสเปอร์จะเยือนเชลซีนะครับแล้วก็เจอเอเวอร์ตันงานหนักนะฮะส่วนเวสต์แฮมก็จะเยือนนิวคาสเซิลแล้วก็เจอกับลีดส์นะครับ2ทีมนี้แหละจะมีทีมไหนทีมหนึ่งนะครับที่จะตกชั้นนะครับแล้วก็จะมีทีมที่อยู่ต่อนะครับส่วนทีมที่จะขึ้นมาจากเดอะแชมเปี้ยนชิพนะก็มีตอนนี้เนี่ยกำลังลุ้นเพลย์ออฟกันอยู่นะครับทีมคู่ชิงทีมหนึ่งล่ะนะฮาวซิตี้นะครับเจอกับมิลวอนก็ปรากฏว่าฮาวซิตี้ชนะ 2-0 รอเข้าชิงนะครับรอเข้าชิงกับตั๋วใบสุดท้ายนะครับทางด้านของฮาวซิตี้ชนะมิลวอนแล้วจะไปเจอกับใครจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างมิดเดิลสโปรกับเซาท์แฮมป์ตันที่จะแข่งขันกันนะครับรอติดตามกันนะครับนี่คือการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้นะฮะไปดูสนุกเกอร์หน่อยนะเมื่อวานนี้ลืมนะที่จะรายงานนะครับทางด้านของสนุกเกอร์ Thailand Ranking Circuit นะครับที่พิษณุโลกครับนะรอบสุดท้ายที่โรงแรมรัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดพิษณุโลกนะครับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างนะ F1 เทพชยาอุ่นหนูนะครับนักสนุกเกอร์อาชีพโลกมือ18ของโลกนะครับแล้วก็แชมป์รายการที่2ที่ผ่านมาที่ขอนแก่นเจอกับแจ็คสระบุรีหรือว่าเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งนักสนุกเกอร์ที่ใส่แว่นเหมือนกับพี่อิทวงฟรายนะฮะนักสนุกเกอร์มือ4ของประเทศไทยนะครับก็ปรากฏว่าเทพชยาอุ่นหนูชนะไป4ต่อ2เฟรมนะคว้าแชมป์เป็นรายการที่2ติดต่อกันคว้าแชมป์ก็ได้เงินรางวัลด้วยนะ 200,000 บาทนะครับส่วนเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งรองแชมป์ 80,000 บาทนะครับแล้วก็มีเบรกสูงสุดด้วยนะคุณผู้ฟังรายการนี้นะนะพงศกรจงใจรักเนี่ยทำเบรกได้147แต้มอ่ะนะได้รางวัลเบรกสูงสุดด้วยนะครึ่งล้านอ่ะ 584,000 บาทไปครองนะครับนี่แข่งในเมืองไทยยังมีเบรกสูงสุดแม็กซิมัมเบรก147แต้มด้วยนะครับนะฮะก็รายการต่อไปรอติดตามนะครับนะส่วน F1 ดีใจนะที่ได้มาแข่งขันที่พิษณุโลกนะต่อไปก็จะไปโชว์ตัวที่จีนนะครับแล้วก็จะกลับมาเมืองไทยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาแข่งขันรายการต่างๆในเมืองไทยแล้วก็ปิดท้ายด้วยสนุกเกอร์อาชีพโลกนะที่จะไปแข่งขันกันนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังคณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับเกณฑ์การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวยกเว้น8ธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของไทยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงรัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026พร้อมมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบทรงศีลพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังธรรมศิลาทรงพระสุรายทรงพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนยืนรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุปราชและทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายวินโรธทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจากนั้นทรงหลั่งน้ำสังและทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเนื่องในวันพืชมงคลพุทธศักราช2569นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูกจำนวน 7,000 ได้แก่พันข้าวขาวดอกมะลิ105พันข้าวกอขอ79หรือชัยนาท62พันข้าวกอขอ85พันข้าวกอขอ99หรือหอมคลองหลวง72พันข้าวกอขอ109หรือหอมพัทลุง72พันข้าวเหนียวกอขอ6และพันข้าวเหนียวกอขอ26หรือเชียงราย72จำนวนรวม 2,800 กิโลกรัมเข้าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่พร้อมทั้งพระราชทานแก่ประสบกรณิกรและชาวนาทั่วประเทศนำไปเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปเวลา 18:44 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายโจนาธานเดลคิงเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4ตุลาคม2565เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอแมนดาเจนแมคโดนัลด์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยนางสาวเซซิเลียซุนินดากาลาเรต้าเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นางสาวแอนเจล่าเจนแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:56 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้รองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอดีตอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางโฉมฉายเหล่าสุนทรกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคุณหญิงพระอบทิพย์สาตมานและคณะผู้จัดการแสดงดนตรี Music is My Lifeเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงดนตรีเพื่อสมทบกองทุนกฤติกรสาตมานในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสนี้พระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธยสทแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลอองพระบาทดังกล่าวด้วยนายแอนส์วอล์ฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานส์ลุยส์มารีเดอครูซไรเชลภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้เมื่อวันที่11พฤษภาคม2569เวลา 10:30 นเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณถนนสายโกลกแว้งหมู่ที่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิต1นายบาดเจ็บ1นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก3รายสำหรับในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บที่กำลังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสุไหงโกลกประกอบด้วยอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีอายุ30ปีมีบาดแผลเปิดบริเวณศีรษะเย็บ7เข็มจากการสแกนสมองไม่พบความผิดปกติกระดูกเอวยุบตัวเล็กน้อยแพทย์ได้ทำการใส่เสื้อกราะพยุงหลังนอกจากนี้ยังมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอีก2รายคือนายศักดินันท์อาแวอายุ31ปีและนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมอายุ26ปีมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปยังเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยกระดับบริการให้ได้มาตรฐานสากลที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโรงแรมท่าอากาศยาน
4: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของบริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดซึ่งมีอัตราการเข้าพักสูงเนื่องจากอยู่ใกล้สนามบินโดยผู้เข้าพักส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติและพนักงานสายการบินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจึงกำชับให้บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดเร่งปรับปรุงห้องพักให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนโดยเร็วและยกระดับการบริการให้ได้มาตรฐานสากลระดับ5ดาวที่ประสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยในฐานะประตูสู่ประเทศไทยรวมทั้งขยายเครือข่ายเพื่อยกระดับให้เป็นที่พักหลักของนักเดินทางคุณภาพและเพิ่มรายได้แก่โรงแรมตั้งเป้าให้บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโรงแรมท่าอากาศยานนันทิกากิปาโลรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติปรับเกณฑ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของไทย
5: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างอนุบัญญัติ2ฉบับภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเพื่อปรับปรุงประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวสามารถประกอบได้โดยไม่ต้องขออนุญาตซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในธุรกิจที่คนไทยมีความพร้อมแข่งขันแล้วและมีกฎหมายกำกับดูแลเฉพาะซึ่งจะส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างด้าวโดยจะยกเว้นธุรกิจบริการแต่ประเภทได้แก่ธุรกิจโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายของตนเองธุรกิจบริหารการเงินธุรกิจการบริหารภายในเครือข่ายธุรกิจการรับค้ำประกันหนี้ภายในประเทศธุรกิจการขุดเจาะปิโตรเลียมธุรกิจการให้กู้ยืมเงินแบบต่างๆที่มีหลักทรัพย์เป็นประกันภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจการให้บริการเป็นตัวแทนผู้ค้าที่ปรึกษาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปุริปัตโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงแรงงานส่งแรงงานไทย597คนทำงานต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพบปะให้กำลังใจแรงงานไทยที่เข้ารับการอบรมและตรวจสารเสพติดก่อนเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ EPS รวมถึงแรงงานที่จะเดินทางไปทำงานไต้หวันอิสราเอลและญี่ปุ่นรวมจำนวน597คนเดินทางโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งพร้อมย้ำว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ พราะนอกจากช่วยสร้างรายได้และนำเงินกลับเข้าประเทศแล้วยังเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีวัฒนธรรมและประสบการณ์ทำงานจากต่างประเทศเพื่อนำมาต่อยอดอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่ากระทรวงแรงงานพร้อมดูแลแรงงานไทยทั้งในและต่างประเทศหากประสบปัญหาความเดือดร้อนหรืออุบัติเหตุในการทำงานสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือที่กระทรวงแรงงานได้ตลอดด้านนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในต่างประเทศกว่า 200,000 คนใน142ประเทศสร้างรายได้กลับประเทศมากกว่า 200,000 ล้านบาทโดยประเทศปลายทางสำคัญได้แก่ไต้หวันอิสราเอลเกาหลีใต้มาเลเซียและญี่ปุ่นสำหรับในปีนี้ตั้งเป้าจะส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 130,000 คนขณะนี้จะส่งแล้ว 69,983 คนสร้างรายได้กลับเข้าประเทศแล้วกว่า 99,155 ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ปราสาทตาควายและโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์รวม9แห่งขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายนเป็นต้นไปเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรเรื่องรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ความว่าตามที่มาตรา4วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพุทธศักราช2504แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2535อาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พุทธศักราช2545ประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ได้แก่อำเภอกาบเชิงปราสาทหมอนเจริญปราสาทเบงปราสาทเซมปราสาทหนองคนาอำเภอบัวเชษฐปราสาทโอทลันอำเภอพนงดงรักปราสาทบ้านหนองคนาปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายและอำเภอสังขะปราสาทเต่าทองเพื่อปกป้องคุ้มครองโบราณสถานโดยประกาศมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายน2569เป็นต้นไปลงนามโดยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากร
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ารัฐสภาอิสราเอลผ่านร่างกฎหมายจัดตั้งศาลพิเศษเมื่อวานนี้ด้วยคะแนนเสียง93ต่อ0เสียงเพื่อลงโทษประหารชีวิตพลเรือนชาวปาเลสไตน์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาบุกโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนของอิสราเอลและปาเลสไตน์เตือนว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะทำให้การลงโทษประหารชีวิตกลายเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายเกินไปรวมทั้งเป็นการยกเลิกกระบวนการในการคุ้มครองสิทธิ์ในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมด้านนายฮาเซมกาเซมโฆษกกลุ่มฮามาสกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้ถือเป็นการปกปิดอาชญากรรมสงครามที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วก็ตามซึ่งส่งผลให้มีพลเรือนปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 72,628 ราย กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียออกแถลงการที่ระบุว่าทางการอินโดนีเซียกำลังเฝ้าระวังชาวต่างชาติรายหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Hodius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตารักษาการผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการสหราชอาณาจักรแจ้งมายังหน่วยงานสาธารณสุขของอินโดนีเซียเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลดังกล่าวทั้งนี้ชาวต่างชาติรายนี้เป็นพนักงานของบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียและเคยเดินทางโดยเรือสำราญ MV Hondius มาก่อนซึ่งเข้าพักโรงแรมแห่งเดียวกันและเดินทางด้วยเครื่องบินลำเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างไรก็ตามบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลในกรุงจาการ์ตาแล้วซึ่งผลการตรวจเชื้อไวรัสฮันตาเป็นลบและไม่มีอาการป่วยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นรายงานว่าในช่วง12เดือนของปีงบประมาณ2568ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ญี่ปุ่นพบประชากรหมีมากกว่า 50,000 ครั้งทั่วประเทศซึ่งสูงกว่าสถิติเมื่อ2ปีก่อนถึง2เท่าขณะที่ในปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากการถูกหมีทำร้ายแล้วอย่างน้อย3รายนอกจากนี้จำนวนหมีที่ถูกจับและถูกกำจัดยังพุ่งสูงถึง3เท่าจากปีก่อนโดยมีจำนวนรวมอยู่ที่ 14,601 ตัวซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการและสูงกว่าปีงบประมาณ2566ที่ 9,000 ตัวด้านนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำนวนประชากรหมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและยังสามารถเติบโตได้ดีเนื่องจากมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ขณะที่จำนวนประชากรที่อาศัยในพื้นที่ชนบทลดลงอย่างมากอย่างไรก็ตามจำนวนประชากรหมีที่เยอะเกินไปส่งผลให้หมีต้องย้ายถิ่นฐานและเข้าสู่พื้นที่อาศัยของมนุษย์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศทีมสมุทรสงครามประกอบด้วยถิตภัทรปรีชายานนิมิตสร้อยพวงและกันตนัทเพชรสันทัศน์เอาชนะทีมกรุงเทพมหานครไปอย่างสูสี3-2คู่คว้าเหรียญทองไปครองส่วนประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพมหานครประกอบด้วยพัชรพรชาญวานิชบริการนัฐธนิชาบัวสุวรรณและมาทวีตันติพุทธเอาชนะนนทบุรีไป3-0คู่คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวิ่ง200เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกจากจังหวัดสตูลแซงเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 21.56 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จและการแข่งขันวิ่ง200เมตรหญิงนัฐธนิชาแก้วอาณาจากจังหวัดตากวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 24.61 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับหนึ่งของตารางด้วยผลงาน57เหรียญทอง47เหรียญเงินและ56เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่และอันดับ3นนทบุรีทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจัดขึ้นระหว่างวันที่7-17พฤษภาคมติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T Sport 7การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรอบเมนรอประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกมลวรรณยอดเพชรดาวรุ่งวัย18ปีเอาชนะเคียร่าดิทอมมาโซจากอิตาลี2เซตรวด6-0และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายด้านทศพรนาคหล่อโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะคาเซเนียครูเปนิน่าได้ทั้ง2เซต6-0และ6-3เข้ารอบ16คนไปพบกับเอคาเทรีน่าคุตเนซัวจากรัสเซียการแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบ2ธิดาพรกลีบยี่สุนมืออันดับ74ของโลกเอาชนะโลซินยานแฮปปี้มืออันดับ64ของโลกจากฮ่องกง2-0เกม21-16 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบคัดเลือกสุนิสาเล็กจุลากับพัทมนมัญจกานนท์เอาชนะคานิสรอัศวะสกุลเดชกับอาบบุญทาสโก2-1เกม22-20 19-21 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบเมนดอรอบต่อไป นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วโดยกรมประชาสัมพันธ์จะประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เพื่อดำเนินการต่อไปและจะพยายามให้การถ่ายทอดสดเกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งพร้อมย้ำว่าคนไทยต้องได้รับชมฟุตบอลโลกฟรีด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีกระแสข่าวคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าวันนี้คณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆโดยมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้น
12: รูปแบบก็คือในการดำเนินการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดมีการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นก็กรมประชาสัมพันธ์ก็รับผิดชอบไปแต่ว่าโดยหลักที่วันนี้สังคมเข้าใจกันคลาดเคลื่อนที่สื่อไปลงว่าอนุมัติงบกลางพันกว่าล้านนั้นขอย้ำในประเด็นนี้ก่อนว่าไม่มีการใช้งบกลางค่ะก็จะไม่ได้ใช้งบของรัฐบาล 100% ค่ะ
11: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมพบกับเมียนมาในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มA นัดที่3ที่คิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้ในคืนวันนี้เวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ผานิชคาดนาครายงาน
13: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
13: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
14: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
13: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ต่อไปรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
16: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤษแก้วพิบูลอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงเวลานี้ค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้นะคะก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองเป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าผ่านแว่นฟ้าหมายถึงผ่านที่วางซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนค่ะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะชื่อตอนว่าปากกากบฏโดยคุณยุทธนาปัญญาเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของปากกากบฏในวันนี้นะคะก็นำเสนอกับคุณผู้ฟังเป็นตอนจบเรื่องราวในตอนจบนี้จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

5ปีก่อนผมมีชื่อเสียงมากขึ้นผมลาออกจากงานประจำมาเป็นนักเขียนเต็มตัวได้10กว่าปีแล้วสิ่งที่ผมทำอยู่ในตอนนั้นก็คือเขียนนิยายลงนิตยสารฉบับต่างๆผมจึงต้องเปลี่ยนนามปากกาไปเรื่อยๆเพื่อให้เกียรติฉบับก่อนๆที่เขียนลงไว้มีหลายฉบับที่มาติดต่อให้ผมไปเขียนลงให้แต่เมื่อสู้ค่าต้นฉบับที่ผมเสนอไปไม่ไหวก็ต้องถอยดังนั้นนิตยสารที่ผมเขียนให้จึงล้วนแต่มีชื่อเสียงระดับประเทศทั้งสิ้นหลังนิยายจบตอนในนิตยสารก็มีสำนักพิมพ์ใหญ่ๆมาขอรวมเล่มเมื่อก่อนนี้ผมเคยมีความคิดจะเปิดสำนักพิมพ์เป็นของตนเองแต่ก็ต้องพับโครงการนั้นไปเพราะว่ามันยุ่งยากและผมเองก็คงไม่มีเวลาไปบริหารจัดการดังนั้นจึงอาศัยสำนักพิมพ์ที่คุ้นเคยกันหรือไม่ก็สำนักพิมพ์ที่ให้ราคาดีๆผมจึงยอมตีพิมพ์กับเขานอกจากนี้ผมยังรับเขียนคอลัมน์การ์ตูนล้อเลียนและบทความทางการเมืองให้หนังสือพิมพ์หลายฉบับผมเพิ่งมาค้นพบพรสวรรค์การเขียนการ์ตูนได้หลังจากพ้นเบญจเพสว่านอกจากการเขียนตัวหนังสือยืดยาวแล้วผมนั้นก็ยังวาดการ์ตูนได้แน่นอนว่ามันสร้างรายได้ผมเป็นกอบเป็นกำส่วนเรื่องการเมืองผมก็ไม่รู้ตัวเองหันมาสนใจตั้งแต่เมื่อไหร่เพียงแต่รู้สึกว่ามันเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่สามารถนำมาแปรรูปให้อร่อยได้อาศัยภาษาวรรณศิลป์เข้าช่วยหน่อยก็กลายเป็นอีกผลผลิตที่กลมกล่อมแล้วก็เลิศรสได้อย่างไม่น่าเชื่อนั่นคงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมนั้นเป็นที่จับตาของนักการเมืองมากขึ้นผมแทบจะลืมปู่ไปเลยในช่วงเวลานั้นเพราะว่ามัวแต่สร้างเนื้อสร้างตัวผมมีบ้านหลังใหญ่มีรถคันหรูเป็นของตัวเองผมคิดว่าผมทำทุกอย่างนี้เพื่อพ่อซึ่งเป็นคนในครอบครัวที่ผมเหลืออยู่เพียงคนเดียวแต่เมื่อมาคิดดูแล้วผมไม่ได้ทำเพื่อพ่อเลยผมทำเพื่อตัวเองทั้งสิ้นมารู้ตัวอีกทีก็ต้องมาจัดงานศพให้พ่อที่ตายเพราะมะเร็งปอดผมควรจะดูแลท่านให้มากกว่านี้มากกว่าการมายืนสำนึกผิดต่อรูปท่านหน้าโรงในงานศพของพ่อทำให้ผมหวนคิดถึงงานศพของปู่บรรยากาศไม่ต่างกันเพราะว่าพ่อก็รู้จักคนมากเพียงแต่อาจไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงเหมือนงานศพของปู่ผมเหนื่อยมากกับงานของพ่อต้องเป็นหลักทุกอย่างเพียงคนเดียวผมคิดว่านี่คือมรสุมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมแต่ไม่ใช่เลยเพราะว่ายังมีคลื่นลูกใหญ่ถาโถมมาหนักกว่านั้น

นิตยสารทั้งหมดที่ผมเขียนนิยายให้อยู่ปิดตัวลงสำนักพิมพ์หลายๆแห่งก็ลดอัตราการผลิตมากกว่าครึ่งเพราะว่าการเข้ามาของสื่อดิจิทัลทำให้ผู้ประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์ไม่สามารถปรับตัวกับภาวะที่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับผู้คนหันไปเสพอะไรอะไรในจอมากกว่าจะหยิบจับสิ่งที่เป็นกระดาษด้วยเหตุนี้จึงทำให้รายได้ของผมลดหวบลงอย่างเห็นได้ชัดยังไม่หมดในเช้าวันหนึ่งผมได้รับโทรศัพท์จากบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หัวใหญ่หัวหนึ่งที่ผมเขียนคอลัมน์การเมืองอยู่เป็นประจำเขาเรียกผมเข้าไปคุยบอกว่าเขาจะปิดคอลัมน์ของผมเพราะเห็นว่าผมเริ่มวิพากษ์วิจารณ์การเมืองรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแรกๆมันก็ขายได้อยู่แต่นั่นเข้าฝ่ายถูกวิจารณ์คงไม่พอใจจึงมีคำสั่งลงมาให้ปิดคอลัมน์ของผมโดยเร็วที่สุดนี่คุณทำงานให้ใครพวกเขาหรือประชาชนนั่นคือคำพูดสุดท้ายก่อนที่ผมจะเดินออกมาจากห้องบรรณาธิการเมื่อกลับมานั่งก็นึกขันตัวเองที่สร้างวัฒกรรมโบราณอะไรแบบนั้นออกไปในยุคสมัยนี้และก็ไม่รู้ว่าตัวเองซาบซึ้งกับประโยคนั้นๆจริงหรือไม่รู้หัวเสียเพราะว่ารายได้หายไปก็ไม่รู้อีกสิ่งหนึ่งที่อดขันไม่ได้ก็คืออารมณ์ร้อนของตัวเองผมไม่เคยฟิล

บ้านของปู่ถูกค้นท่านพิมพ์ถูกยึดโรงพิมพ์ถูกสั่งปิดปู่และเพื่อนถูกจับอยู่ในคุกประมาณ5ปีสิ้นอิสรภาพของชายในวัยกลางคนปู่ไม่เคยเล่ารายละเอียดช่วงนี้ให้ฟังผมคาดว่าคงจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลาเลวร้ายที่สุดในชีวิตที่ปู่ไม่อยากจะรื้อฟื้นหรือไม่ปู่ก็คงกลัวว่าผมจะมองท่านเปลี่ยนไปเพราะว่าเด็กต้องคิดว่าการติดคุกเป็นเรื่องใหญ่คนติดคุกก็คือคนไม่ดีเด็กก็ยังไม่อาจแยกแยะความเป็นเหตุเป็นผลยังไม่เท่าทันความเป็นมาเป็นไปของสังคมซึ่งถ้าหากปู่คิดเช่นนั้นก็คงจะไม่ผิดเพราะว่าตอนนั้นโลกทัศน์ของผมช่างกระจ้อยเหลือเกินทว่าเมื่อกลับมานึกดูปู่เคยเล่านิทานทำนองนี้ให้ฟังอยู่เรื่องนึงปู่บอกว่าแท้จริงแล้วหีบมันก็มีแขนมีขานะแค่จั่วหัวเรื่องหมายแค่เนี้ยผมก็หูผึ่งนั่งฟังอย่างตั้งใจปู่เล่าต่อว่าเมื่อก่อนหีบมีชีวิตเดินไปไหนมาไหนได้เหมือนคนแต่มีหีบเด็กน้อยอยู่ใบหนึ่งอยากบินได้เหมือนนกจึงไปอ้อนวอนกับนางฟ้าขอให้ตัวเองมีปีกจะได้บินไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระนางฟ้ายื่นเงื่อนไขให้หีบเด็กน้อยผู้นั้นทำความดีไปเรื่อยๆเมื่อนางฟ้าพอใจก็จะให้พรตามที่ขอหีบเด็กน้อยผู้นั้นเฝ้าทำตามคำของนางฟ้าอยู่หลายปีจนเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่นางฟ้าเห็นว่าหีบผู้นี้จะเป็นกำลังสำคัญของหมู่บ้านได้จึงเนรมิตปีกให้แต่แทนที่ชาวบ้านหีบจะดีใจกลับมองว่าหีบหนุ่มผู้นี้เป็นตัวประหลาดแปลกแยกและจะนำภัยพิบัติมาสู่หมู่บ้านชาวบ้านจึงรวมตัวกันจับหีบหนุ่มเด็ดปีกตัดแขนตัดขานางฟ้าเห็นดังนั้นก็โกรธมากลงมาสาปหีบทุกคนในหมู่บ้านไม่ให้มีแขนมีขาเหมือนกันหมดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหีบจึงกลายเป็นวัตถุไม่มีชีวิตทำหน้าที่เพียงบรรจุสิ่งของใครอยากเอาอะไรมาใส่ก็ต้องรับไว้ใครจะเอาอะไรออกไปก็ต้องยอมไม่มีปากมีเสียงไม่มีความคิดเป็นของตัวเองอีกต่อไปเมื่อเล่าจบแล้วปู่ให้ผมสรุปข้อคิดจากนิทานอีกเช่นเคยผมนิ่งอยู่นานเพราะว่าคิดไม่ออกปู่จึงเฉลยให้ฟังว่าการที่คนเรามีความคิดรู้การกระทำที่แตกต่างจากคนทั่วไปไม่ใช่สิ่งผิดแต่จงเลือกวิธีแสดงออกให้เหมาะสมอย่าหุนหันพันแล่นอย่าทะนงตนว่าเก่งกาจอย่าองอาจคิดว่ามือของเราคนเดียวจะเปลี่ยนโลกทั้งใบได้ในพริบตาทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปและที่สำคัญคือต้องรักตัวเองรักษาเนื้อรักษาตัวให้มีพลังเมื่อพร้อมที่จะต่อสู้และรอชมความงดงามของสิ่งที่เราต้องการในวันข้างหน้าผมยอมรับว่าวันนั้นข้อคิดของปู่นั้นฟังยากแต่วันนี้ผมเข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดทุกประการ

วันนี้ผมตกงานหรือจะเรียกให้ดีหน่อยก็คือไม่มีงานประจำทำจะเข้าท่ากว่ารายได้หลักของผมมาจากนิยายเรื่องเก่าๆที่อัปโหลดเป็นอีบุ๊กขายออนไลน์อยู่บนเว็บไซต์เมื่อโลกเปลี่ยนผมก็ต้องปรับตัวตามผมให้พวกน้องที่รู้จักทำเรื่องพวกนี้ให้เพราะว่าผมเหนื่อยที่จะเรียนรู้มันแล้วส่วนนิยายรวมเล่มก็ยังพอมีอยู่บ้างที่ค้างสต็อกตามสำนักพิมพ์ผมได้เสนอนิยายเรื่องใหม่เขาพิมพ์ไปแต่ทั้งนั้นก็ยังลังเลอยู่ว่าจะคุ้มค่าไหมเพราะว่านิยายของผมไม่ได้เข้าทางตลาดนักอ่านสมัยนี้มากนักผมเคยเปิดใจลองอ่านนิยายที่วัยรุ่นชอบอ่านผมว่านิยายสมัยใหม่เหล่านี้เดินเรื่องรวดเร็วขายความฟินมากกว่าความงามทางภาษาอ่านแล้วก็สนุกดีชอบในความสดใสของคนเขียน

แต่จะให้ผมเปลี่ยนแนวเขียนตอนนี้คงแก่เกินแกงไปเสียแล้วผมเติบโตมากับกองหนังสือของปู่ปู่มักจะเลือกหนังสือที่มีสำนวนภาษาสวยงามให้ผมอ่านกว่าพระเอกจะเจอนางเอกได้ต้องบรรยายฉากพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกอย่างละเมียดละไมปู่บอกว่าภาษาเป็นอาวุธของนักเขียนแต่ละคนก็มีอาวุธของตัวเองลอกเลียนแบบกันไม่ได้คนอ่านจะรู้ทันทีว่าสำนวนนี้เป็นของใครดังนั้นถ้าอยากเป็นนักเขียนต้องหาแนวทางของตนเองเช่นสำนวนของผมหากจะให้เปลี่ยนแปลงก็คงทำได้ยากเพราะว่ามันเป็นตัวตนไปซะแล้วชื่อเสียงของผมแผ่วลงแต่ก็ไม่ได้หายไปจากบรรณพิภพอย่างสิ้นเชิงในช่วงเวลาที่การเมืองคุกรุ่นผมมักจะได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ตามสำนักข่าวต่างๆหรือว่าในช่วงเวลาปกติก็รับบรรยายพิเศษตามมหาวิทยาลัยบ้างเป็นกรรมการตัดสินงานเขียนรางวัลโน้นรางวัลนี้บ้างเรียกได้ว่าผมก็ยังพอมีอะไรทำยังเคลื่อนไหวอยู่ในแวดวงหนังสือแล้วก็วงการเมืองเล็กๆน้อยๆตามวาระและโอกาสตอนนี้ผมอยู่ในห้องทำงานของปู่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวโปรดที่ปู่ใช้นั่งทำงานเป็นประจำตรงหน้ามีกระดาษเปล่าอยู่หนึ่งแผ่นที่ผมกำลังจะเพิ่มมูลค่าให้กับมันและหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีทางการเมืองเล่มหนึ่งที่ผมหยิบมาจากหีบเพื่อจะใช้ประกอบการเขียนบทความของผมในวันนี้หลายคนบอกให้ผมใช้คอมพิวเตอร์เขียนงานได้แล้วผมเคยลองหัดใช้แต่พิมพ์ช้าเลยเลือกที่จะเขียนลงกระดาษตามความถนัดเหมือนเดิมแต่ปากกาของผมหายหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนึกไม่ออกว่าไปลืมไว้ที่ไหนผมเลยถือวิสาสะหยิบปากกาของปู่มาใช้ซึ่งมันก็ถูกเก็บเอาไว้อย่างดีในกล่องกระจกในตู้ด้านหลังปู่บอกผมว่าปากกาด้ามนี้เป็นปากกาด้ามโปรดเป็นด้ามคู่ทุกคู่ยากช่วงที่สถานะทางการเงินมั่งคั่งปู่สั่งทำพิเศษจากต่างประเทศในราคาสูงลิ่วแต่ก็ใช้ดีใช้ทนสมใจสมราคาส่วนหมึกนั้นก็ใช้ไม่รู้จักหมดแม้เขียนทุกวันก็นานเป็นปีกว่าจะได้เติมสักทีฟังดูแล้วก็น่าเหลือเชื่อว่าปากกาอะไรจะสมบูรณ์แบบปานนั้นทว่าลงท้ายปู่ก็หยอดประโยคเดิมที่ชวนให้ขนลุกทุกครั้งว่าปากกามันมีชีวิตรายได้อีกทางหนึ่งที่พอเลี้ยงผมได้ก็คือบทความในหนังสือพิมพ์ผมโชคดีที่ยังมีรุ่นพี่เห็นใจให้โอกาสผมเขียนบทความการเมืองลงอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หัวหนึ่งแต่ก็มีข้อแม้ว่าผมต้องเปลี่ยนนามปากกาและต้องไม่นำเสนอความคิดรุนแรงที่ชวนให้เกิดความแตกแยกเหมือนที่ผ่านมาแม้ว่าผมจะขัดใจกับข้อแม้นั้นอยู่บ้างแต่ก็ต้องน้อมรับไว้มิฉะนั้นผมจะสูญเสียรายได้นี้ไปอีกทางแต่จะว่าไปแล้วผมก็ไม่ได้เขียนอะไรดูเด็ดเผ็ดมาในแบบนั้นมานานแล้วนะรั่วครั้งนี้จะลองดูไหมยิ่งโจทย์จากบรรณาธิการที่ให้มามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอีกขั้วการเมืองหนึ่งที่ผมไม่ชอบขี้หน้าซะด้วยแค่นึกสนุกแค่คิดที่ว่าจะลองใจมันก็เต้นแรงแล้วผมหยิบปากกาของปู่มาขีดเขียนก็ปรากฏว่าหมึกดำชัดนึกแล้วก็ประหลาดใจที่ปากกาอายุหลายสิบปีด้ามนี้มันยังใช้ได้อยู่แต่เมื่อจรดปลายปากกาเขียนได้ไม่นานปากกาก็หมดหมึกทั้งที่ยังเขียนไม่จบบรรทัดแรกซะด้วยซ้ำผมหงุดหงิดมากเพราะว่าความคิดของผมแล่นไปไกลแล้วผมควรจะหาปากกาด้ามอื่นหรือไม่ก็ดินสอสักแท่งที่พอจะเขียนได้เดินหาหมดแล้วทั้งในกระเป๋าบนโต๊ะในลิ้นชักในตู้หนังสือในหีบบนชั้นวางของก็หาไม่เจอให้ตายเถอะในห้องนี้มีอะไรให้เขียนได้นอกจากปากกาด้ามนี้แล้วเหรอเนี่ยผมรู้ว่าตัวเองหัวเสียจึงควบคุมอารมณ์ด้วยการกลับมานั่งที่เก้าอี้ของปู่ปู่สอนผมให้หายใจเข้าออกช้าๆทำสมาธิเมื่อตัวเองอารมณ์ไม่ดีมันจะช่วยทำให้เราใจเย็นขึ้นผมบอกแล้วว่าคำของปู่จะเข้ามาในหัวผมทุกครั้งที่ผมทุกข์ใจครั้งนี้ก็เช่นกันผมทำตามที่ปู่สอน

และดูเหมือนผมจะนึกอะไรบางอย่างที่ปู่เล่าให้ฟังได้ทุกอย่างในห้องนี้มีชีวิตคำนี้ผุดขึ้นมาในหัวผมอีกครั้งนิทานหลายเรื่องที่ปู่เล่าก็ล้วนแต่มีตัวละครอยู่ในห้องนี้ทั้งสิ้นเช่นเจ้ากระดาษต้นฉบับจอมเหยียดบทสรุปของเจ้าหีบติดปีกและอีกหลายเรื่องที่เกินจะเล่าหมดรวมถึงเจ้าปากกาด้ามนี้ด้วยผมจำได้ว่ามันไม่ใช่นิทานแต่เป็นเรื่องเล่าหน้าพิศวงปู่เล่าให้ฟังว่าปากกาด้ามนี้เป็นปากกาวิเศษสร้างรายได้กับปู่เป็นกอบเป็นกำแต่พอปู่เริ่มมีความคิดที่เจ้านายไม่ชอบปากกามันก็ติดขัดเขียนออกบ้างไม่ออกบ้างปู่ก็เลยเลิกใช้แต่ก็ยังเก็บไว้เผื่อจะขายต่อได้หลังจากนั้นปู่ก็หันไปใช้ปากกาด้ามอื่นเขียนงานตลอดจนกระทั่งถูกไล่ออกแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้ขายปากกาด้ามนี้อยู่ดีปู่หยุดใช้ปากกาด้ามโปรดนี้ไปหลายปีจนกระทั่งลองหยิบขึ้นมาเขียนอีกครั้งปู่บอกว่าครั้งนั้นปู่เขียนเรื่องตลกขายให้กับหนังสือพิมพ์มันก็เขียนได้ดีกลับมาใช้คล่องมือคล่องใจเหมือนเดิมหลังจากที่ปู่ตายผมก็เริ่มศึกษางานเขียนของปู่อย่างจริงจังผมเลื่อนขั้นตัวเองเป็นซูเปอร์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ของปู่เพราะว่าเหมือนผมจะรู้จักปู่มากขึ้นจริงที่ว่างานเขียนของปู่ในระยะเวลา 1-2 ปีก่อนที่ปู่จะถูกจับเป็นงานเขียนที่มีความคิดค่อนข้างรุนแรงมีเนื้อหาปลุกระดมผู้คนแล้วก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างชัดเจนแต่ว่าหลังจากที่ปู่ออกจากคุกปู่ก็เลือกแนวเขียนสัพเพเหระมากขึ้นมีเรื่องประโลมโลกบ้างเล็กน้อยส่วนเรื่องการเมืองก็มีอยู่บ้างแต่จะออกแนววิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์มากกว่างานในยุคแรกๆรู้ปากกาด้ามนี้จะมีชีวิตจริงๆคำถามนี้ผุดขึ้นในหัวผมเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังจะเขียนเมื่อสักครู่ไม่ต่างกับงานของปู่ในยุคที่เป็นหัวรุนแรงหากปากกาด้ามนี้มีชีวิตมันคงเคยเตือนปู่มาแล้วและมันคงกำลังเตือนในสิ่งที่ผมกำลังจะทำด้วยเช่นกันผมใจเย็นขึ้นออกมาชงกาแฟดื่มนอกห้องสลัดความบุ่มบ่ามในใจที่อยากจะเขียนเรื่องรุนแรงของการเมืองฝั่งที่ผมไม่ชอบซึ่งผมไม่ผิดที่ผมไม่ชอบเพียงแต่เราต้องเลือกวิธีแสดงออกให้เหมาะสมอย่าหุนหันพันแล่นดังคำที่ปู่เคยสอนไว้ผมพอจะคิดออกแล้วว่าผมจะเขียนยังไงดีผมหยิบปากกาด้ามโปรดของปู่ขึ้นมาอีกครั้งลองขีดเขียนปรากฏว่ากลับมาเขียนได้ดีหมึกดำเด่นชัดไม่ขาดเส้นผมจรดปลายปากกาเขียนใหม่เขียนในรูปแบบสร้างสรรค์เหมือนที่ปู่เคยเขียนผมเขียนไปอย่างลื่นไหลคล่องมือคล่องใจไม่นานบทความของผมก็จบลงในสองหน้ากระดาษผมวางปากกาของปู่ลงมองผลงานของตัวเองอย่างภาคภูมิใจสงสัยปากกามันคงจะกลัวผมเป็นกบฏจริงๆ

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าปากกากบฏโดยยุทธนาปัญญาจบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพุธรายการศาลาวรรณกรรมกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นและเราก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนที่ถูกจับกุมจากการซุกซ่อนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: นายกรัฐมนตรีสั่งขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนที่ถูกจับกุมจากการซุกซ่อนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากในประเทศไทยพร้อมสั่งคุมเข้มใบอนุญาตพกอาวุธปืน
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ขยายผลการทลายคลังแสนของนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ถูกจับกุมพร้อมอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากโดยย้ำว่าต้องตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างครบวงจรไม่มีการละเว้นผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับให้ดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดเนื่องจากการครอบครองอาวุธสงครามและระเบิดซีโฟถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายร้ายแรงซึ่งบุคคลทั่วไปไม่สามารถครอบครองได้พร้อมสั่งการให้ตำรวจเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายและตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายอื่นๆเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งเข้มงวดการพิจารณาใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนโดยจะไม่มีการผ่อนปรนผู้ที่พกพาโดยไม่มีสิทธิ์จะถูกดำเนินคดีทันทีน้อมยกระดับมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติเพื่อป้องกันการใช้ช่องโหว่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยดลนภาสุภารสมบัติรายงาน
4: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ตรวจสอบเชิงลึกคดีครอบครองอาวุธสงครามของนายหมิงเฉินซันพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะตำรวจชั้นประทวนที่เป็นผู้ตั้งข้อสงสัยจนสามารถนำไปสู่การจับกุมและขยายผลคดีพร้อมกำหนดประเด็นสำคัญในการสืบสวนทั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ต้องหาเป็นนักสะสมอาวุธจริงหรือไม่แม้เจ้าตัวจะอ้างว่าครอบครองเพื่อคิดสั้นฆ่าตัวตายแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อและจะเดินหน้าสืบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบด้านส่วนประเด็นของเส้นทางการเงินทางตำรวจไซเบอร์พบว่ามีเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาทและมีความเชื่อมโยงกับคริปโตเคอเรนซีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงในกัมพูชาล่าสุดกรมราชทัณฑ์เปิดเผยถึงผลการรักษานายหมิงเฉินซันที่มีอาการชักเกร็งและหมดสติในเรือนจำและถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณขณะนี้ผู้ต้องขังยังรักษาตัวในห้อง ICU โดยมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และตำรวจเฝ้าดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงโดยเบื้องต้นเรือนจำตรวจสารเสพติดไม่พบเม็ดแอมเฟตามีนและกัญชาและได้ส่งตรวจเพิ่มเติมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดไซยาไนด์และกลุ่มเบนโซไดอะซิปีนคาดทราบผลภายใน 5-15 วันฝ่ายความมั่นคงแม่ระมาดจังหวัดตากจับกลุ่มเจ้าของร้านขายยาผิดกฎหมายลักลอบขายทรามาดอนยาแก้ไอให้เยาวชนยึดของกลางจำนวนมาก
14: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดสั่งการให้ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดกำนันผู้ใหญ่บ้านบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดกองร้อยทหารพรานที่3505และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาดเข้าจับกุมร้านขายยาแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากหลังได้รับร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาอันตรายให้เยาวชนในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายคือนายบีระขอสงวนนามสกุลอายุ50ปีเจ้าของร้านและนายประไนอายุ18ปีลูกจ้างพร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วยยาควบคุมพิเศษประเภททรามาดอลยาแก้ไอหลายยี่ห้อและธนบัตรล่อซื้อสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีการนำยาควบคุมพิเศษไปใช้ในทางที่ผิดโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนจึงได้วางแผนส่งสายลับเข้าล่อซื้อก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
4: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น90สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลพรุ่งนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยเอกพงศ์นพสกุล

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันครับพบกันวันอังคารที่12เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับวันนี้ผมเอกพงศ์มาทำหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมครับเอกพงศ์เนี่ยมาเหมือนเดิมแต่เสียงเนี่ยไม่ค่อยเหมือนเดิมนะครับวันนี้เสียงอู้อี้ไปหน่อยเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เจอหวัดเล่นงานไปนะครับแต่โชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรแบบล้มหมอนนอนเสือเพราะปกติแล้วเวลาผมเป็นหวัดหรือเป็นไข้หวัดอะไรเงี้ยต้องนอนเลยนะครับต้องพักเลย 4-5 วันแหละหรือจะเข้าโรงพยาบาลอะไรก็ว่าไปแต่คราวนี้ไม่ได้มีการล้มหมอนนอนเสือคำว่าล้มหมอนนอนเสือเนี่ยเป็นคำคล้องจองแล้วก็เป็นคำที่เขาใช้กันมาแต่โบราณล้มหมอนนอนเสือเห็นไหมมันคล้องจองกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะหมายความว่าต้องนอนอ่ะไม่ได้มาทำงานนอนซมไปเลย 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คราวนี้ผมโชคดีที่ไม่ได้นอนพักก็คือมาทำงานได้ตามปกตินะครับไปซื้อยาจากเภสัชกรแล้วก็เล่าอาการให้ฟังเบื้องต้นโอ้ยาดีนะคราวนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปมาหลายที่เลยนะครับไปตระเวนมาก็เจออากาศทั้งร้อนทั้งหนาวไม่ใช่หนาวนะร้อนเย็นชื้นฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอากาศมันก็เปลี่ยนร่างกายเราก็อาจจะปรับไม่ค่อยทันก็เลยเป็นหวัดนั่นแหละคุณผู้ฟังก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาในช่วงนี้ฝนฟ้าก็เริ่มตกกันลงมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะพรุ่งนี้เป็นวันเริ่มต้นของพี่น้องเกษตรกรนะครับจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยก็จะมีในวันพรุ่งนี้หลายท่านอาจจะดูฤกษ์ดูยามเอาวันพรุ่งนี้เป็นสิริมงคลในการเพาะปลูกนั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.จากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็ติดตามรับฟังกันแล้วกันรวมถึงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจก็จะถ่ายทอดในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับสาระสารพันครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz นะครับท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์อังคารพุธและศุกร์นะครับแต่ว่าจะมีผู้ดำเนินรายการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาวันอังคารก็เจอผมนะครับเอกพงศ์นพสกุลพูดถึงพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันนี้ทางรายการเราก็มีสารคดีนะครับมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันด้วยได้ติดตามกันว่าความเป็นมาหรือว่าเขาทำอะไรกันบ้างในวันที่มีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นี้นะครับแต่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งช่วงหน้าค่อยมาติดตามก็แล้วกันครับเพลงเพราะๆมีให้ฟังกันต่อเนื่องกับช่วงเวลาของสาระสารพันรวมถึงเรื่องราวสาระดีๆนำมาฝากกันครับ

เอาละครับมาถึงช่วงนี้ถึงช่วงเวลาที่จะไปติดตามสารคดีที่ทางสารสารพันได้นำมาฝากกันในวันนี้เป็นสารคดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้ทางรายการก็เลยนำที่มาที่ไปของการพระราชพิธีนี้มาเล่าให้ฟังนะครับหลายท่านก็อาจจะทราบหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบก็มาติดตามกันได้ในช่วงเวลานี้กับสารคดีพิเศษจากสารพันครับ

ระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรแรกนาขวัญจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารของราชอาณาจักรไทยมุ่งหมายบำรุงขวัญแก่เกษตรกรของชาติเมื่อย่างเข้าสู่ต้นฤดูการเพาะปลูกทุกปีนับตั้งแต่โบราณจวบจนปัจจุบันโดยจะทำเป็น2พระราชพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังและพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์ประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรแรกนาขวัญกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นส่วนจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไปโดยพระราชพิธีเพื่อชมงคลเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดเรียกว่าปุพพันธุ์ปรณชาติและข้าวพระราชพิธีพืชมงคลนั้นเป็นข้าวเปลือกมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวนอกจากนี้ยังมีเมล็ดพืชต่างๆรวม40อย่างแต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเผือกมันต่างๆพันธุ์พืชเหล่านี้เป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกที่หวานในพิธีแรกนาบรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินคู่หนึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลูกในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาและพระราชทานมาเข้าพระราชพิธีเพื่อชมงคลพันธุ์ข้าวพระราชทานนี้จะใช้หวานในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เหลือทางราชการจะบรรจุซองแล้วส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างๆให้เป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในแต่ละปีและตั้งแต่ปี2509เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันพืชมงคลจรดพระนางครรแรกนาขวัญเป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพเป็นเกษตรกรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมในงานพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติสำหรับพระราชพิธีวันแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงอธิษฐานเพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลพระมหาราชครูอ่านประกาศพระราชพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาและเทพีวันที่2เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อพระยาแรกนาและเทพีทำพิธีไถหว่านแล้วเสร็จพราหมณ์เสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาเหล้าน้ำหญ้าพระโคกินสิ่งใดคำทำนายล้วนเป็นสิริมงคลทั้งสิ้นและพันธุ์ข้าวที่นำไปไถหว่านในพระราชพิธีนี้เป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานจากแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดาถือกันว่าเป็นพันธุ์ข้าวมงคลภาพที่ราษฎรพากันไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเมื่อเสร็จสิ้นการพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญในแต่ละปี
พื่อนำไปใส่ในไร่นาของตนจึงเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งว่าพระราชพิธีนี้ยังคงมีความสำคัญต่อขวัญและกำลังใจแก่ผู้มีอาชีพเป็นเกษตรกรตราบนานเท่านาน

0: ถึงช่วงชื่นชมนิยมไทยแล้วนะครับกับคุณคณิษฐายิ้มดีวันนี้คุณคณิษฐาจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันกับชื่นชมนิยมไทยเราไปติดตามกันได้เลยนะครับชื่นชมนิยมไทยกับคณิษฐายิ้มดีครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาไปไขข้อข้องใจว่าในสมัยที่ไม่มีนาฬิกาเมื่ออยากรู้เวลาต้องคอยฟังเสียงอะไรข้อความจากหนังสือเก่าได้พรรณนาว่าที่ตะแลงแกงนั้นมีหอกลองมีซุ้มหอทาสีแดงหอกลองนั้น3ชั้นสูง1เส้น10วาและชั้นยอดนั้นคอยดูข้าศึกศัตรูชื่อมหาฤกษ์ชั้นกลางนั้นคอยดูแลเพลิงไหม้ชื่อพระมหาระงับดับเพลิง

าไปร้านละ5เบี้ยสำหรับซื้อปลาให้แมวกินข้อความนี้ที่กล่าวถึงหอกลองได้มาจากหนังสือเก่านะคะพรรณนาว่าด้วยภูมิสภาพพระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรสันนิษฐานว่าผู้แต่งเกิดทันสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่มาแต่งในสมัยรัตนโกสินทร์หอกลองอย่างนี้ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้มีเหมือนกันค่ะปรากฏว่าสร้างขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่1หอกลองดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้คุกเก่าที่น่าหับเผยเป็นหอก่ออิฐถือปูน4ชั้นปัจจุบันเป็นที่ตั้งกรมการรักษาดินแดนซึ่งอยู่ตรงข้ามวัดพระเชตุพนค่ะมี3ชั้นและแขวนกลองสำหรับตี3ใบเถาคือกลองใบใหญ่ชื่อย่ำพระสุรสีกลองใบกลางชื่ออัคคีพินาศกลองใบเล็กชื่อพิฆาตภัยรีค่ะซึ่งกลองใบใหญ่ชื่อย่ำพระสุรสีนี้นะคะจะแขวนอยู่ในหอกลองชั้นล่างสำหรับตีเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตกเพื่อเป็นสัญญาณให้เปิดและปิดประตูพระนครค่ะกลองใบกลางชื่ออัคคีพินาศแขวนอยู่ในหอกลองชั้นกลางสำหรับตีเวลาเกิดเพลิงไหม้เพื่อเป็นสัญญาณบอกให้ไปช่วยดับไฟและกลองใบเล็กชื่อภัยรีพิฆาตหรือพิฆาตภัยรินแขวนอยู่ในหอกลองชั้นบนสุดสำหรับตีเวลามีข้าศึกศัตรูมาประชิดติดพระนครเพื่อเป็นสัญญาณบอกให้ตระเตรียมผู้คนป้องกันรักษาพระนครนั่นเองค่ะแต่หอกลองครั้งกรุงรัตนโกสินทร์นี้จะได้ขึ้นอยู่กับกรมพระนครบาลและเจ้าหน้าที่จะได้เก็บเงินตามร้านค้าบริเวณหอกลองเพื่อเอามาซื้อปลาย่างให้แมวที่เลี้ยงไว้สำหรับป้องกันไม่ให้หนูกัดกลองหรือไม่อันนี้ไม่ทราบแน่ชัดนะคะเพราะไม่มีหลักฐานใดกล่าวไว้ค่ะหอกลองซึ่งสร้างขึ้นเมื่อรัชกาลที่1นั้นครั้นถึงรัชกาลที่3ก็ชำรุดทรุดโทรมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ซ่อมแซมแล้วให้แก้ทรงหลังคาจากยอดเกี่ยวเป็นยอดทรงมนดบหอกลองนี้มีมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่5ค่ะจึงได้ถูกรื้อลงมาเมื่อคราวสร้างสวนเจ้าเชษฐ์เนื่องจากหมดสมัยและหมดความจำเป็นจะต้องใช้กลองแต่อย่างก่อนธรรมเนียมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของคู่กันกับการตีกลองมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานั่นก็คือการยิงปืนสำหรับกรุงรัตนโกสินทร์เดิมทีเดียวที่ป้อมมุมพระราชวังมีปืนใหญ่อยู่ป้อมและกระบอกเอาไว้สำหรับยิงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่เวลาเช้าตรู่ทุกวันเพื่อเป็นสัญญาณให้เจ้าหน้าที่เปิดประตูวังนอกจากนั้นยังใช้ยิงบอกสัญญาณเวลาเกิดไฟไหม้ด้วยค่ะคือถ้าไหม้นอกพระนครยิง3นัดถ้าไหม้ในพระนครยิงมากกว่านั้นหรือจนกว่าไฟจะดับการยิงนี้ยิงพร้อมกันทุกป้อมเพื่อให้ได้ยินกันทุกด้านทั่วมุมเมืองมีการยิงปืนอยู่อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เรียกว่ายิงปืนเที่ยงคือยิงเวลาเที่ยงเพื่อบอกให้ทราบเวลานั่นเองค่ะธรรมเนียมนี้เราไปจำมาจากสิงคโปร์ครั้งแรกโปรดให้ทหารเรือยิงที่ท่าพระตำหนักแพก่อนต่อมาเมื่อกรมหลวงพระจักรศิลปาคมจัดให้มีทหารปืนใหญ่ในกรมทหารล้อมวังขึ้นแล้วจึงขอมายิงที่ป้อมทัศนากรอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งมีไฟฟ้าทางโรงไฟฟ้าจึงรับที่จะขยิบไฟฟ้าเวลา20นาฬิกาเพื่อบอกเวลาแทนการยิงปืนเที่ยงจึงได้เลิกไปในที่สุดค่ะและนี่คือเรื่องราวในสมัยที่ไม่มีนาฬิกานะคะและเมื่ออยากรู้เวลาก็ต้องคอยฟังเสียงกลองหรือเสียงปืนเที่ยงนั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้จากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

สาระสารพันวันนี้คงจะได้ติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันอย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเพราะที่ทุกๆวันอังคารแบบนี้ผมจะนำมาฝากกันแน่นอนกับเพลงลูกทุ่งสบายๆกลางเก่ากลางใหม่หรืออาจจะมีเพลงใหม่บ้างปะปนกันไปนะครับหรือเพลงที่คุณชื่นชอบเพลงที่คุณขอมารวมทั้งวันนี้มีสารคดีพิเศษพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญช่วงชื่นชมนิยมไทยก็นำมาฝากกันเหมือนเดิมครับเวลาก็หมดลงพอดีครับวันอังคารหน้าผมกลับมาพบกันใหม่นะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มนะครับแต่พรุ่งนี้ก็ยังคงจะพบกับคุณชยนันท์แก้วกล่ำเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำต่อคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่ถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีหารือคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยชุดใหม่ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสนับสนุน SME เข้าถึงทุน
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนใหม่พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกับเครื่องเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีและเชื่อมั่นว่าทีมผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่จะสามารถร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับสำหรับข้อเสนอแนะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำเสนอมีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้แข่งขันได้ในระยะยาวโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME รวมถึงการปรับโครงสร้างพลังงานสู่พลังงานสะอาดซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันผลิตนาฏขวัญสันสุขรายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์คุมเข้มราคาวัตถุดิบตั้งต้นพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้กระทบประชาชน
10: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จและราคาอาหารตามสั่งปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งบริหารจัดการเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยจะมุ่งดูแลต้นทุนวัตถุดิบตั้งต้นเป็นหลักผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งการจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าที่ว่าการอำเภอและรถพุ่มพวงเพื่อกระจายวัตถุดิบราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งจะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่ต้นทุนด้านค่าขนส่งและราคาน้ำมันยังคงเป็นไปตามกลไกตลาด ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้ากลุ่ม SME สินค้าชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดสินค้าทางเลือกที่มีราคาประหยัดและเข้าถึงง่ายสำหรับประชาชนในระยะยาวปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบขบวนการบุกรุกที่ดินบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำชายหาดสาธารณะคืนประชาชนพร้อมเอาผิดข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
11: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกที่ดินบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อกว่า10ปีว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดกฎหมายในการทวงคืนพื้นที่ป่าไม้และชายหาดสาธารณะกลับคืนเป็นสมบัติของชาติและประชาชนจากการสืบสวนเชิงลึกพบพื้นที่ดังกล่าวมีพฤติการบุกรุกอย่างเป็นระบบและซับซ้อนโดยเริ่มจากกลุ่มบุคคลที่เข้ามาในฐานะผู้ดูแลที่ดินให้เจ้าของเดิมตั้งแต่ปี2558ก่อนจะเข้ายึดถือครอบครองพื้นที่ภายหลังเจ้าของเดิมเสียชีวิตและกรณีข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบถูกดำเนินคดีจากนั้นได้ดึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อขยายอาณาเขตและอ้างสิทธิ์ครอบครองเส้นทางเข้าออกหาดแต่เพียงผู้เดียวรวมทั้งยังพบความพยายามใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมสวมรอยในระบบฐานข้อมูลที่ดินอีกด้วยพร้อมยืนยันรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้รุกล้ำพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินคดีประสานพนักงานสอบสวนให้สำนวนมีความรัดกุมและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569ถูกใจคำรอดควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497พระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกวันที่23มกราคม2497ในงานรื่นเริงประจำปีของนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สโมสรสารานรมนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษในชื่อ I Never Dreams ส่วนคำร้องภาษาไทยคือเมื่อโสมส่องโปรดให้ท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์ถวายเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18ค่ะคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์เมื่อโสมส่องคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์เมื่อโสมส่องโดยคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18ค่ะเกิดขึ้นในปี2497คำร้องโดยท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาสำหรับผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์จะเริ่มด้วยเสียงคุณชวลีโชควิทย์ค่ะเพลงใจสาวครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองใจหายโดยสุนทรภรณ์ผลงานของคุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูเอื้อนะคะและหัวใจเอ๋ยคุณโฉมฉายอรุณฉานขับร้องสดไว้เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2537สวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงเริ่มด้วยใจสาว

ที่จบไปนั้นคือใจสาวใจหายและหัวใจเอ๋ยและคุณวินัยจุลบุษปะจะต่อได้เพลงหัวใจผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อนะคะเพลงที่สองหากภาพเธอมีวิญญาณโดยคุณชวีโชวิทย์ครูแก้วแต่งคำร้องครูสริยงยุทธแต่งทำนองและเอื้องเวียงดอยคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ขับร้องสดเอาไว้เมื่อปี2543ผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวชและครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

พลงชุดต่อไปนั้นฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงสุริยาลับฟ้าครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะเพลงที่สองหาดแสนสุขโดยคุณสุปนีพุกสมบุญค่ะในการขับร้องครั้งนี้ครูสริยงยุทธจะเล่นเปียโนด้วยนะคะคำร้องเป็นของคุณสุรัตน์พุกเวศทำนองโดยครูเวศสุนทรจามรและเพลงที่สามคุณบุษยาในเพลงหิมพานต์ผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรการและครูเอื้อค่ะ

ที่จบไปนั้น3เพลงก็มีเพลงสุริยารับฟ้าหาดแสนสุขและหิมพานต์ท่านผู้ฟังคะวันนี้12พฤษภาคมเป็นวันพยาบาลสากล นะคะคือเป็นวันเฉลิมฉลองมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกลผู้ก่อกำเนิดวิชาการพยาบาลของโลกค่ะเราก็จะฟังคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติในเพลงนักเรียนพยาบาลคำร้องโดยท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามทำนองโดยครูเอื้อค่ะต่อด้วยเจ้าสาวเอ๋ยโดยคุณเลิศผสมทรัพย์ผลงานของครูเอ๋ยประพายเพลงผสมและครูเอื้อร่วมกันคุณวินัยเพลงเรือนหอรอรักครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมใช้เวทีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มบริกส์ย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศรับมือความท้าทายสถานการณ์โลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มบริกส์โดยจะเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายต่อสถานการณ์โลก
10: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มบริกส์และประเทศหุ้นส่วนระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคมนี้พร้อมใช้โอกาสนี้เน้นย้ำความจำเป็นในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและกลไกทุกภาคีให้ทันสมัยครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงโดยย้ำบทบาทของสหประชาชาติและเวทีเช่นบริกส์เป็นแกนกลางของผู้ภาคีนิยมอีกทั้งจะผลักดันการส่งเสริมบทบาทของประเทศกำลังพัฒนาและความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายร่วมโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจมนุษย์และภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ยังมีกำหนดหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยยืนยันการให้บริการจราจรทางอากาศเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลนายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งคำถามถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศหรือ ATC จากเหตุการณ์เที่ยวบินที่ TG029เส้นทางอุบลราชธานีสุวรรณภูมิเกิดความล่าช้าโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าในวันดังกล่าวมีอากาศยานอีกลำที่กำลังลงจอดในทางวิ่งคู่ขนานประสบปัญหาทางเทคนิคทำให้ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์ด้วยการจัดระยะห่างระหว่างเครื่องบินทั้งสองลำให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดพร้อมย้ำว่าการอนุญาตให้เครื่องบินลงจอดต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ4ด้านคือสภาพทางวิ่งต้องว่างและไม่มีสิ่งกีดขวางระยะห่างระหว่างเครื่องบินต้องได้มาตรฐานสภาพอากาศต้องปลอดภัยและนักบินต้องควบคุมเครื่องให้มีการร่อนลงที่เสถียร หากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่พร้อมนักบินสามารถยกเลิกการลงจอดได้ทันทีซึ่งถือเป็นมาตรการความปลอดภัยปกติของการบินสากลยืนยันว่าระบบการจัดการจราจรทางอากาศของไทยยังคงยึดถือความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดกรุงเทพมหานครลงนามความร่วมมือ airbnb.org แพลตฟอร์มเช่าที่พักยกระดับโครงข่ายที่พักฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงที่พักได้ภายใน48ชั่วโมง
11: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ Airbnb.org โดยนางสาวคริสทีนชางผู้อำนวยการโครงการและการปฏิบัติการระดับโลกเพื่อวางกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดหาที่พักชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตมุ่งเน้นการตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนับเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี2568ซึ่งกทม.และ Airbnb.org ได้ร่วมกันสนับสนุนที่พักฉุกเฉินไปแล้วกว่า 4,000 คืนโดยภายใต้ MOU ฉบับใหม่ Airbnb.org ได้สนับสนุนงบประมาณมูลค่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8ล้านบาทสำหรับการเข้าพักฉุกเฉินในกรุงเทพช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและอาสาสมัครสามารถจองที่พักที่ปลอดภัยได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาวิกฤตทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำว่าการประสานศักยภาพระหว่างการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของท้องถิ่นเข้ากับแพลตฟอร์มระดับโลกจะช่วยให้กทม.สามารถเคลื่อนย้ายและดูแลผู้ประสบภัยได้ภายใน48ชั่วโมงหลังเกิดเหตุชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่12พฤษภาคม2569นะคะทูลชัยคำรอดยังควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันอยู่ค่ะเพลงแรกคือเพลงแผ่นดินของเราผลงานของคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมพีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติค่ะ

นั่นคือเพลงแผ่นดินของเราโดยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาตินะคะคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งต่อได้เพลงเห็นกันแต่ไกลโดยคุณกมลสาริกานนท์จากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงเห็นกันแต่ไกลโดยกมลสาริกานนท์จากละครของพลตรีโรจิตวาทการเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีแสดงเมื่อปี2481ท่านผู้ฟังคะวันนี้12พฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับไปแล้วคือคุณสุเทพวงศ์กำแหงค่ะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติปี2533ท่านเกิดวันที่12พฤษภาคมปี2477และท่านถึงแก่กรรมไปเมื่อ27กุมภาพันธ์2563นะคะเพื่อเป็นการรำลึกถึงเราก็จะฟังเพลงผลงานของท่านกันเริ่มแรกนั้นฟังเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติใช้นามในการขับร้องว่าสุภชัยชื่นประโยชน์ซึ่งครูปอชื่นประโยชน์เป็นผู้ตั้งให้คือเพลงนิ่มนวลผลงานของครูปอชื่นประโยชน์และครูมงคลอมตยกุลค่ะและรำพึงรำพันอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงโด่งดังมากและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคือเพลงรักคุณเข้าแล้วผลงานของสุนทรยานาเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติฟังในช่วงนี้3เพลงค่ะ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานการขับร้องของคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะ2เพลงแรกคือนิ่มนวลและรำพึงรำพันใช้นามแฝงว่าสุภชัยชื่นประโยชน์และรักคุณเข้าแล้วที่เพิ่งจบไปนี้ก็เป็นเพลงที่สุนทรยาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพดินทร์ร่วมกันประพันธ์ทำให้คุณสุเทพมีชื่อเสียงโด่งดังมากทีเดียวในเพลงนี้สุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติได้ร่วมกันแต่งเพลงและบรรเลงแบบสังคีตประยุกต์ให้คุณสุเทพวงศ์คำแหงขับร้องหลายเพลงเราจะฟังช่วงนี้3เพลงค่ะรักพี่นะหลงคอยและนางอาย

่อไปคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงลาทีความระทมผลงานของเนรัญชราศิลปินแห่งชาติเสียงสะอื้นจากสายลมโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติผลงานของครูสลายไกรเลิศนะคะเพลงเสียงสะอื้นจากสายลมนี้แต่เดิมชื่อเพลงคลื่นสวาดบันทึกเสียงโดยคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติและคุณสะอาดนินอารามเราจะฟังคลื่นสวาดซึ่งเป็นต้นฉบับเดิมของเสียงสะอื้นจากสายลมกันด้วยนะคะในช่วงนี้3เพลงเริ่มด้วยลาทีความระทม

คุณชลินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องร่วมกับนักร้องหญิงเอาไว้หลายท่านอย่างเช่นกับคุณประสานศรีสิงหานนท์เพลงของเธอคนเดียวผลงานของคุณสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะคุณชลินทร์ขับร้องกับคุณเพียงพิศริวิไลในเพลงจากเธอคืนนั้นผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและคุณชรินทร์กับคุณสวลีศิลปินแห่งชาติในเพลงครึ่งราตรีผลงานของคุณดำรงเกตประชนฟัง3เพลงเลยนะคะ

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน12พฤษภาคมในเพลงพรพี่ผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่

านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพุธที่13เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน6ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมะรับอรุณเวลา 6:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 ข่าวภาค 7:00เวลา 8:00 เทียบเวลา 8:00 เคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 เวลา 10:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ปะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการพระธรรมนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการพระธรรมนำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางประธานีก็มีคุณเจริญยศสายทองคุณรัชนกขาวทองแล้วก็ทางไลฟ์สดก็มีวันนี้พิเศษอาจารย์สมศักดิ์สันประยูนกำลังรับชมรับฟังอยู่ไม่ทราบไปอยู่ที่ในจังหวัดหรือต่างจังหวัดคนถ้ามีบุญแล้วได้พบธรรมะถ้าไม่มีบุญไม่ได้พบธรรมะฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนมีบุญแล้วพบของดีแน่นอนฉะนั้นเราต้องสร้างสมบุญเอาไว้คนมีบุญสร้างทรัพย์คนมีบุญสร้างศีลคนมีบุญสร้างปัญญาคุณวรรณพงษ์ของดุลก็คงควางอยู่คุณแม่สาวสะอาดจะถามคุณแม่สาวสะอาดก็ไม่รู้ตัวทรัพย์ว่าแม่บุญนั้นต้องแก่กรรมแล้วอย่างไรเห็นพระแม่บุญนะเขาลงภาพมาแม่บุญวัดควรนะต้องแก่กรรมแล้วไม่ทราบว่าทำจำรักกิจวันไหนถ้าแม่สาวทราบก็ไปบอกให้ด้วยหลังจากจบรายการแล้วคุณแม่บุญนะไปเพราะต้องทำบุญเรียกว่าแม่บุญนะทำบุญเก่งด้วยคุณแม่บุญเพราะนั้นตาคนที่เคยทำบุญรักษาพระภิกษุรักษาพุทธศาสนาก็สมควรอย่างยิ่งที่จะไปร่วมบำเพ็ญบุญกุศลเพราะเหตุว่าคนเรานั้นอย่าลืมสามจอหนึ่งจอจนสองจอเจ็บสามจอจากสามจอนั้นต้องให้ได้สักจอหนึ่งถ้าเวลาจนเราก็ไม่ได้ใกล้ไปมาสู่กันเวลาเจ็บก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนกันแต่เวลาตายต้องไปจอจากนะคือตายจากคือตายต้องไปถ้าสามจอนี้เราไม่ได้สักจอก็ถือว่าร้ายญาติขาดมิตรไม่ได้เป็นมิตรกับเราฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้พากันทำบุญไว้เป็นทุนในภายหน้าถ้าเราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร ได้ทรัพย์จริงแต่ไม่รู้จักเก็บฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ในประโยชน์ปัจจุบันอุอากาสะโออากาสะอุดก็อุตตานะสัมปทาก็คือความขยันหมั่นเพียรในการทะเวงหาหามาแล้วทำอย่างไรอารักขะสัมปทารู้จักรักษาประหยัดไม่ใช่ว่ากรณีนะประหยัดรู้จักใช้จ่ายพอประมาณเขาเรียกอารักขะรักษาทรัพย์ทำอย่างไรรักษาไม่ใช่ฝากธนาคารทั้งหมดไม่ใช่หรือฝากธนาคารด้วยก็ได้ถ้ามีรักษาทรัพย์คือใช้ทรัพย์ให้เป็นเขาเรียกรักษาทรัพย์ถ้าใช้ไม่เป็นมันก็ผลาญทรัพย์ก็ทรัพย์เสียหายคุณรูปพลก็เป็นคนขยันรักษาทรัพย์โดยการทำบุญทุกเดือนทรัพย์ที่รักษาไว้ดีแล้วนั้นจะเป็นเสบียงเลี้ยงตนไปถึงชาติหน้าถ้าคนไม่อยากรักษาก็ไม่ให้ทาน
ไม่ให้ทานไม่เสียสละไม่บริจาคพอไปชาติหน้าต้องตั้งต้นใหม่อีกอ่ะเพราะมันจนเหมือนเดิมทรัพย์ที่เราหาได้ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าตามเราไปในภายหน้าจะต้องให้ทานให้ทานนะให้ทานในกินด้วยวางไว้ใจนี่เก่าให้เขากู้ยืมถึงเหวเอฟเจ้าถอนอย่างดีอ่ะถ้าเราเชื่อแล้วทำตามไม่จนชาตินี้ก็มีชาติหน้าก็มีฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้พยายามขวางทรัพย์ไว้เพื่อให้ออกดอกออกผลในภายภาคหน้าต้องทำนะโยมอาตมาไม่ได้ว่าจะเอาเงินของโยมไม่ใช่ทำไว้ก็เพื่อจะเป็นเสบียงเลี้ยงตอนในภพต่อๆไปที่เราเกิดเพราะโยมจังเกิดนี่ยังต้องเกิดนะเมื่อเกิดมีอะไรมีรูปมีนามก็ต้องอาศัยทรัพย์เนี่ยหล่อเลี้ยงรูปนามให้ตั้งอยู่ได้ไม่ใช่ว่าตายแล้วสูญในพวกตายแล้วสูญพวกนี้ไม่ทำบุญนะไม่เชื่อแม่พวกนี้มันน่าสังเวชจริงๆวันนี้จะได้พูดในเรื่องของเสวิตับพระสูตรเสวิตัปปสูตรในอังคุตตนิกายในติกานิบาตว่าด้วยการครบเล็บไม่ควรครบว่าด้วยการผู้ควรครบและไม่ควรครบคนควรครบไม่ควรครบอย่างในมงคลสูตรว่า อาเทวนาจะพาลานังไม่ครบคนผ่านปันทิตานันจะเสวนาครบบัณฑิตนี่เป็นมงคลเนี่ยอาจารย์วันพืชมงคลนะไม่ได้มีปฏิทินไว้ที่นี่เพราะวันนี้เป็นวันพืชมงคลเนี่ยพืชมงคลมงคลมันดีนะอาจารย์เน้นพิมพ์มาวันพุธมงคลแม่วันพุธมงคลสำคัญนะวันพุธมงคลอะไรมงคลสามถวายทั้งหมดทั้งโลกีทั้งโลกุตระในวันพุธมงคลจะเน้นพิมพ์มามงคลสามก็อะไรหนึ่งวัตถุมงคลก็คือพืชมงคลนั่นแหละพืชมงคลเช่นข้าวข้าวที่ข้าวพิธีในวันพืชมงคลแล้วก็บุคคลมงคลแล้วก็ธรรมะมงคลสามอย่างนี้วัตถุมงคลบุคคลมงคลธรรมะมงคลก็ต้องรู้จักว่าวัตถุอะไรเป็นมงคลแต่คนก็ถือกันหลายอย่างว่าต้นไม้นั้นเป็นมงคลต้นไม้นี้เป็นมงคลเขาถือกันหลากหลายเขาถือกันหลากหลายไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรถ้าหากว่าเกิดขึ้นมาแปลกๆก็คนถือว่าเป็นมงคลหมดเลยงูห้าขาหรือว่ากล้วยต้นเดียวออกรองเครืออย่างนี้เอาไปไหว้กันแล้วอะไรๆมันแปลกๆไอ้คนไม่รู้ว่ามงคลวัตถุมงคลหรือว่าวัตถุมงคลเช่นรูปเหรียญอะไรต่ออะไรเราก็พากันมานับถือกันถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังไปในวัตถุมงคลวัตถุศาสนาจึงจะเป็นวัตถุมงคลที่แท้จริงวัตถุศาสนาวัตถุตยังที่เราไว้ประสดมนวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียว
วัตถุสามแล้วก็บุคคลมงคลก็เครือมารดาบิดาครูปัจจาจารย์พระราชาพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกนี่เป็นบุคคลมงคลนะส่วนธรรมมงคลก็หมายเอามงคลสูตรมงคล38ก็ได้หรือธรรมที่พระองค์ทรงแสดงตลอด45พรรษาเป็นมงคลหมดไม่มีคำว่าอาวมงคลเป็นมงคลทั้งหมดถ้ารู้จักใช้รู้จักปฏิบัติตามแล้วเป็นหมดเพราะว่าเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้ามงคลจักรวาลนี่เราเกิดในมงคลจักรวาลนะคือจักรวาลที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติมาเกิดขึ้นนะมีพระธรรมอุบัติมาเกิดขึ้นมีพระสงฆ์อุบัติมาเกิดขึ้นเรียกว่ามงคลจักรวาลนี่เราอยู่ในมงคลจักรวาลนะจักรวาลที่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นถ้าจักรวาลไหนไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อุบัติก็ยังไม่มงคลจักรวาลนะมงคลเป็นของดีฉะนั้นวันนี้จะพูดธรรมะมงคลถ้าเรามีธรรมะมงคลแล้วพืชมงคลก็งามคนก็ดีถ้าคนมงคลนะแล้วก็ธรรมะมงคลเป็นหลักเพราะจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมะมงคลถ้าเราปฏิบัติธรรมะมงคลพืชมงคลก็ดีคนก็ดีเป็นมงคลหมดแหละมันจะขึ้นอยู่กับธรรมะขึ้นอยู่กับธรรมะเป็นมงคลฉะนั้นขออนุโมทนาอาจารย์เดนที่บอกมาจะมาไม่ได้ดูปฏิทินว่าวันพืชมงคลอันนี้เราก็ติดตามพิธีวันพืชมงคลแล้ววันพืชมงคลพิธีโอโคทำพิธีเพื่อให้เป็นมงคลแก่ประชาชนคนในชาติฉะนั้นเราก็ต้องถือเอาเพราะวันเปิดมงคลมีทั้งบุคคลมงคลด้วยมีทั้งธรรมะมงคลด้วยมีทั้งวัตถุมงคลด้วยมีเสร็จมีพร้อมรับก็ ไปได้วันนี้มันเมื่อเกินพูดประมาณ5 ทุ่มประยานก็เกือบชั่วโมงคอแห้แพ้งคอแห้แพ้งนอนพอเลยเวลาแล้วนอนไม่หลับไปยมนอนไม่หลับประสาทประสายมันไม่หลับประสาทมันตื่นนะพอล่วงเวลาไม่หลับมาต้องคอไปด้วยเสียงแห้แพ้งก็ไม่เสียเวลาก็จะเข้าในเสวิตัปพระสุตตสูตรตามพระบาลีพระพุทธองค์ได้ตรัสด้วยเป็นพระพุทธพจน์ในเสวิตัปปสุตตะนิว่าตโยเมภิกขเวปุคคลาสันโตสังวิจมานาโลกัตถมิงสันโตแปลว่าอะไรนี่สำคัญเนี่ยเรื่องสำคัญตโยเมภิกขเวปุคคลาตโยเมก็คือ3ภิกขเวก็ภิกษุปุคคลาก็บุคคลอันนี้สันโตสังวิจมานาโลกัตถมิงคำแปลก็ได้จะแปลความได้จับเอาผู้ความจับเอาด้วยกันแต่ไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคล3นี้มีอยู่ในโลกมีอยู่นะโลกกัตถมิงบุคคล3นี้มีอยู่ในโลกนี่แปลอย่างนี้เมื่อพระองค์ยกหัวข้อขึ้นมาแสดงแล้วก็ถามต่อไปว่ากัตเมตโยบุคคล3มันคือใครกตเมตโยบุคคล3คือใครบุคคล3คือใครนี่
ปานเอกรุจาตอ่อนอุ่นจิตก็รับฟังอยู่ที่กรุงเทพคาตาเมตโยบุคคลสามคือใครคนบุคคลสามคือใครอ่ะอัตติภิกขเวปุคโลเสวิตัพโพภะชิตัพโพนะปริยุปาสิตัพโพดังนี้บุคคลสามคือใครคือบุคคลที่ไม่ควรเสพบุคคลที่ไม่ควรเสพบุคปุคคโลนะเสวิตัพโพนะแปลว่าไม่เสวิตัพโพควรเสพปุคคโลก็บุคคลที่ไม่ควรเสพอัตติมีอยู่อัตติภิกขเวภิกขุทั้งหลายบุคคลที่ไม่ควรเสพมีอยู่ข้อที่สองข้อที่สองนะภาชิตัพโพบุคคลไม่ควรเข้าไปใกล้ก็ไม่อยู่ไม่ควรเข้าไปใกล้นะบุคคลไม่ควรเสพไม่ควรเข้าไปใกล้บุคคลที่ควรเสพและควรเข้าไปใกล้นี่กันไว้สามประเภทนะบุคคลที่ไม่ควรเสพบุคคลที่ไม่ควรเข้าไปใกล้บุคคลที่ควรสักการะเคารพควรสักการะเคารพจึงเสพจึงคบจึงเข้าไปใกล้ก็มีเสพคบเข้าไปใกล้ก็มีนี่ยกบุคคลขึ้นมาสามประเภทนี้บุคคลที่ควรเสพบุคคลที่ไม่ควรเสพบุคคลที่ควรสักการะเคารพจึงควรเสพและควรคบควรเข้าไปใกล้ก็มีเมื่อพระองค์ทรงยกหัวข้อขึ้นมาแสดงแล้วก็แสดงต่อไปอีกว่าขยายความว่ากัตโมจะภิกขเวปุคคโลบุคคลไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้เป็นอย่างไรนี่สามนะหนึ่งบุคคลไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้เป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ด้อยเป็นผู้ด้อยนะด้อยอะไรเดี๋ยวควางดูมันด้อยอะไรที่ว่าด้อยเนี่ยด้อยอะไรเป็นบุคคลเป็นผู้ด้อยบางคนในโลกนี้เป็นผู้ด้อยนะด้อยอะไรเดี๋ยวควางดูเราไม่ได้คิดว่าด้อยคือคนยากจนไม่ใช่ด้อยในที่นี้ไม่ได้คนยากจนคนไม่มีทรัพย์คนขอทานคนลำบากยากจนนี่ยังไม่เรียกว่าคนด้อยนะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ด้อยด้อยโดยเลยด้อยโดยศีลเป็นผู้ด้อยโดยศีลนะฮีโนโหติศีลเลนะด้อยโดยศีลสมาธินาด้อยโดยปัญญาด้อยโดยสมาธิปัญญายะด้อยโดยปัญญานี่ไม่ใช่ว่าด้อยเพราะเขายากจนไม่มีทรัพย์ไม่ใช่นะหรือว่าด้อยเพราะเกิดในตระกูลต่ำไม่ใช่ด้อยคือด้อยโดยศีลด้อยโดยศีลด้อยโดยสมาธิด้อยโดยปัญญาแต่ถ้าคนจนไม่มีทรัพย์ก็
เกิดในตระกูลต่ำถ้าเขามีศีลก็เป็นพวกไม่ด้อยเป็นพวกไม่ต่ำเพราะเขามีศีลนะจิตเขามีศีลจิตมีสมาธิมีปัญญาบุคคลเช่นนี้ไม่คนด้อยนะไม่ควรครบคือคนไม่มีศีลไม่ควรครบคนด้อยด้วยศีลไม่ควรครบ ด้อยด้วยสมาธิก็ไม่ควรครบด้อยด้วยปัญญาก็ไม่ควรครบไม่ใช่ว่าด้อยด้วยทรัพย์ไม่ใช่นะไม่ได้ด้อยด้วยศีลสมาธิปัญญาบุคคลเช่นนี้ไม่ควรเสพไม่ควรครบเรียกว่าเป็นปัสสัตถิด้อยด้วยศีลก็นัสเสวิตัปโภไม่ควรเสพไม่ควรเข้าใกล้ไม่ควรเข้าใกล้แต่ว่าทำอะไรนี่สอนไว้อย่างดีทีเดียวไม่ควรครบไม่ควรเสพไม่ควรเข้าใกล้แต่ว่า อนุทยาอัญญตระอนุกรรมปกาจึงอยู่ไม่ควรเสพไม่ควรครอบไม่ควรก้าวใกล้เว้นแต่เอ็นดูอนุตยานี่ทายานี่เอ็นดูนะอนุตยาเว้นแต่เอ็นดูเขาไม่ดีโดยศีล ไม่ดีโดยสมาธิไม่ดีโดยปัญญาแต่ควรเอ็นดูเขาแต่ไม่ได้ไปคบหาเขานะอย่างพุทธเจ้านี่ไม่ได้ไปครอบบุคคลจำพวกนี้แต่ว่าเอ็นดูเอ็นดูสัตว์โลกอะแล้วก็เว้นแต่อนุเคราะห์เขาด้อยจริงไงแต่ต้องเอ็นดูอนุเคราะห์เขาเนี่ยนี่อนุทยาอัญญตระอนุปกรรมปกาเนี่ยการแสดงไว้ตามพระบาลีอะควรจะเอ็นดูแล้วก็อนุเคราะห์จริงอยู่เขาไม่มีศีลเขาด้อยโดยศีลธรรมะที่ต้องอนุเคราะห์เขาอนุเคราะห์แต่เราไม่ครบอ่ะไม่ครบแต่ว่าเอ็นดูอนุเคราะห์ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามเขาวะนี่เป็นสิ่งประเสริฐเนี่ยนี่เจ้าสอนอย่างดีสอนไว้อย่างดีเห็นคนจนคนทุกข์ยากลำบากก็อย่าไปร้ายเมตตากรุณาให้มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมเอาไว้ในสัตว์ทั้งหลายเพราะเมตตากรุณานั้นมีสัตว์มีทุกขิตสัตว์เป็นอารมณ์โอ้แสดงไว้อย่างนี้มีทุกขิตสัตว์เป็นอารมณ์ของกรุณาแล้วก็เมตตามีอะไรเป็นอารมณ์มีสุขิตสัตว์เป็นอารมณ์นี่มาในหลักทั้งนั้นแหละเมตตามีสุขิตสัตว์เป็นอารมณ์เพราะว่าสัตว์นั้นมีคนดีก็มีเมตตามีความรักในสัตว์เป็นอารมณ์กรุณาความสงสารก็มีสัตว์เป็นอารมณ์สงสารสัตว์รักและสงสารแต่ไม่ไปครอบสงสารคิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลให้เขาพ้นทุกข์นี่พระองค์ทรงแสดงไว้อย่างนี้ทรงแสดงไว้อย่างนี้บุคคลควรเคารพสักการะจึงเสพจึงครอบคนดีจึงเข้าใกล้ถ้าไม่ดีไม่ควรเสพไม่ควรครอบไม่ควรเข้าใกล้แต่ถ้าดีโดยศีลสมาธิปัญญาควรครอบควรเข้าใกล้ก็มีขยายความว่าบุคคลไม่ควรครอบไม่ควรเข้าใกล้เป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ข้อที่หนึ่งลอยด้วยศีลสมาธิปัญญาบุคคลเช่นนี้ไม่ควรครอบไม่ควร
ข้าใกล้เว้นแต่เอ็นดูต้องเอ็นดูนะต้องเอ็นดูแล้วอนุเคราะห์เอ็นดูอนุเคราะห์นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็บุคคลควรเสพควรครบบุคคลควรขอโทษไม่ไม่ดีบุคคลควรเสพบุคคลควรครบควรเข้าใกล้เป็นอย่างไรนี่มีพระบาลีรับรองทุกข้อบุคคลควรเสพควรครบควรเข้าใกล้เป็นอย่างไรขอจิบน้ำหน่อยเขาเรียกว่าโรคมันติดคอบุคคลควรเสพควรคบควรเข้าใกล้เป็นอย่างไรพระองค์ก็ทรงถามอย่างนี้แล้วก็ทรงวิสัชนาต่อไปอีกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เช่นเดียวกันโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาบุคคลเช่นนี้ควรเสพควรคบควรเข้าใกล้นั้นเพราะเหตุอะไรในพระองค์ทรงแสดงวันนั้นเพราะเหตุอะไรว่าที่ควรเสพควรคบควรเข้าใกล้นั้นเพราะเหตุอะไรนี่เป็นประเด็น เป็นหัวใจสำคัญที่ยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่ว่าบุคคลควรคบควรเสพควรเข้าใกล้เพราะเหตุอะไรเราคิดออกไม่ว่าเพราะเหตุอะไรพระองค์ก็ตรองวิสัชนาโดยพระองค์เองว่าเพราะเมื่อเราเป็นผู้เสมอกันโดยศีลโดยสมาธิหรือโดยปัญญาแล้วเราจะได้ศีลกถาการพูดถึงกันเรื่องศีลเนี่ยก่อนที่ควรครบก้าวใกล้เนี่ยพอก้าวใกล้แล้วได้อะไรได้สนทนากันเรื่องศีลศีลกถาเพราะคนที่เสมอกันโดยศีลนี่เขาต้องพูดเรื่องศีลคนเสมอกันโดยสมาธิเขาพูดเรื่องสมาธิคนเสมอด้วยปัญญาเขาพูดเรื่องปัญญาเช่นพระบางรูปบางรูปท่านมีศีลเขาเรียนเลิศในทางศีลนะเลิศในทางศีลเลิศในทางพระวินัยก็เราไปเข้าใกล้คนที่มีศีลก็ได้ขวางเรื่องศีลของท่านขวางเรื่องศีลของท่านพระอะไรที่พระเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางศีลพระบาลีเราบาลีเลิศในทางศีลนะแล้วก็เลิศในทางสมาธิก็พระโมคคัลลานะเลิศในทางปัญญาก็พระสารีบุตรยกย่องไว้เป็นเอตทัคคะตั้งเท่าไหร่นับ80รูป80องค์ถ้าไม่ผิดขอไปด้วยนี่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นเมื่อเราเป็นผู้เสมอกันโดยศีลเสมอกันโดยสมาธิเสมอกันโดยปัญญาคือเราก็มีศีลเขาก็มีศีลเราก็มีสมาธิเขาก็มีสมาธิเรามีปัญญาเขามีปัญญาถ้าข้าวใกล้คนมีศีลก็จะได้กว้างในศีลและคาถาการพูดกันถึงเรื่องศีลถ้าคนมีศีลนะพูดเรื่องศีลนะจะเป็นศีลหน้าศีล8ศีล10ศีลอะไรก็ตามอ่ะถ้าคนมีศีลก็จะได้ความเรื่องศีลนี่มีประโยชน์อย่างนี้เพราะเหตุอะไรพระเจ้าว่าเพราะว่าเมื่อครบคนมีศีลแล้วเสมอกันก็ได้สมะศีลามีศีลเสมอกันก็ได้พูดได้ความเรื่องศีลศีลกถาถ้าคนเสมอกันด้วยสมาธิกถาได้กว้างกันเรื่องสมาธิ
คานิกาสมาธิอุปจารสมาธิอุปจาระอัปปนาสมาธิก็คนที่เสมอกันด้วยสมาธิก็ได้ความเรื่องสมาธิแล้วคนเสมอด้วยปัญญาก็จะได้ความเรื่องของปัญญาคนเราเสมอกับบุคคลนั้นเขามีปัญญาเสมอเรามีปัญญาเสมอเขาเราก็ได้ความเรื่องปัญญาของบุคคลนั้นนี่เป็นเนี่ยธรรมนำปุตก็จักมีด้วยถ้าครอบคนมีศีลเราก็มีศีลด้วยครอบคนมีสมาธิเราก็มีสมาธิด้วยครอบคนมีปัญญาก็เรามีปัญญาด้วยครอบคนมีศีลได้ความเรื่องศีลของคนมีศีลครอบคนมีสมาธิก็ได้ความเรื่องของคนมีสมาธิครอบคนเรื่องมีปัญญาก็ได้ความเรื่องของคนมีปัญญายังไม่จบประโยมแต่ว่าพวกนี้จบแปะพวกนี้จบเหลืออีกหนึ่งตอนแล้วครอบคนที่เสมอกันโดยศีลโดยสมาธิปัญญานี่ข้อที่สองข้อที่สามพูดไม่ได้เพราะหมดเวลาแล้วต้องจากท่านผู้กว้างด้วยละเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้เลือกคบหาบุคคลควรคบแล้วบุคคลไม่ควรคบก็ต้องแต่เอ็นดูอนุเคราะห์เอ็นดูอนุเคราะห์เพื่อกูลก็เป็นประโยชน์แก่เราดีทั้งนั้นเนี่ยเขาไม่ดีแต่เราดีก็ดีหมดวันนี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้ร่องเสพบุคคลที่ควรร่องเสพยองบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอจะเดินพร

ดช่วยเขาใจเราก็สุขแล้วเพียงคิดเบียดเบียนเขาใจเราก็ทุกข์แล้วที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะรับอรุณจากวัดทุ่งไผ่ค่ะ

จริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายธรรมบรรยายรับอรุณในเช้าวันนี้อาตมาพุทธสตรีเมธังโกโรเจ้าวาดวัดทุ่งไผ่ก็นำข้อคิดสะกิดใจมาฝากยานี้มีข่าวเกี่ยวกับพระที่ฟังแล้วไม่สบายใจหลายข่าวนะตั้งแต่มีคนพาพระศรีลังกามาเที่ยวเมืองไทย 4-5 วันขากลับก็เอากัญชาแอบใส่ในกระเป๋าเดินทางกลับไปเป็นร้อยๆกิโลนะพระเหล่านี้เมื่อกลับไปที่ประเทศตนเองก็ถูกตำรวจจับเพราะว่าประเทศอื่นเขาไม่อนุญาตให้มีกัญชานะแบบบ้านเรานะที่ประเทศอังกฤษก็แบบเดียวกันก็เป็นเรื่องที่เสื่อมเสียนะประสงค์นั้นจะรู้เห็นหรือรู้เท่าทันหรือเป็นเครื่องมือหรืออย่างไรก็ไม่ทราบอีกข่าวหนึ่งมีพระไทยบวชสามเณรฤดูร้อนแล้วก็พาไปมาเลเซียไปเงินไปขอรับเงินบริจาคคนมาเลเซียเป็นคนจีนมหายานชอบทำบุญอยู่แล้วนะวันปีใหม่วันตรุษจีนเนี่ยคนจีนถือว่าได้ทำบุญบริจาคทานก็เป็นสิ่งที่ดียิ่งถ้าเจอพระเนี่ยก็ยิ่งชอบทำบุญแต่ว่ากฎหมายของประเทศมุสลิมเนี่ยพาไปบิณฑบาตนอกวัดเนี่ยถือเป็นขอทานเนาะก็มีการจับกลุ่มเด็กเหล่านี้นะคุณปวีนาหงสกุลก็ไปช่วยเหลือกลับมาหลายคนนะแล้วกำลังทำเรื่องที่สถานทูตว่าเด็กไม่รู้เรื่องอะไรนะคนนี้ต้องรับผิดชอบก็คงเป็นพระที่พาเด็กไปนั่นแหละนะขนาดพระอาจจะรู้ทำไม่ถึงการหรืออาจจะคิดแต่เรื่องรับเงินบริจาคมาทำกิจกรรมในวัดท่านแต่ว่าไม่ควรทำอย่างนี้นะก็เสื่อมเสียเหมือนกันไม่นับถึงพระที่ไปเพศไปเมายาไปร้องรำทำเพลงตามร้านค้าหรือตามสถานีตามรถทำกลางถนนเนี่ยมีอยู่เดืองๆนะเราฟังข่าวเหล่านี้ก็ไม่สบายใจทั้งที่คณะสงฆ์ก็พยายามจะปรับปรุงการบริหารให้มีการดูแลส่งเสริมเรื่องการศึกษาพัฒนาประสงค์ให้มากขึ้นตอนนี้มีนโยบายจากกองงานศิลปกรราชขึ้นมาว่ามาให้ประสงค์ก่อสร้างอาคารต่างๆเป็นการรบกวนญาติโยมแล้วก็ไม่ใช่ประโยชน์เท่าที่ควรคนเข้าวัดน้อยลงเยอะควรที่จะเน้นเรื่องการสร้างพลังบุคลากรให้มีความรู้นะเรื่องธรรมะเรื่องการปฏิบัติต่างๆก็เป็นเรื่องที่เป็นนโยบายที่ดีนะแต่ว่าหวังจะได้มีการส่งเสริมมีการปฏิบัติให้ทั่วถึงกันให้มากขึ้นการที่พระสงฆ์มีบทบาทช่วยเหลือสังคมเป็นสิ่งสำคัญมากนะแต่ก่อนมีวัดพระสงฆ์นักพัฒนาไม่พัฒนาวัตถุที่เป็นอาคารก่อสร้างนะแต่ว่าพัฒนาเรื่องอาชีพของชาวบ้านเป็นต้นนะหนึ่งก็พาชาวบ้านลดละวัยมุขไม่มีสิ่งเสพติดนะไม่มีของมึนเมาเดี๋ยวถ้าเรามีตีหน้าเนี่ยจะเป็นเครื่องป้องกันอย่างดีเลยนะให้สังคมสงบสุขไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีการหลอกลวงไม่มีการสร้างปัญหาถึงหวงหรือว่าบาดหมางนะเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆขึ้นมาพระสงฆ์ที่ทำงานส่งเสริมการปฏิบัติกรรมฐานอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาก็มีบทบาทช่วยเหลือนะป้องกันอบายมุขไปในตัวด้วยปัจจุบันนี้ตั้งแต่มีโควิดการอบรมปฏิบัติธรรมในวัดต่างๆก็น้อยลงเนี่ยก็ควรจะมีการฟื้นฟูส่งเสริมขึ้นมาโดยเฉพาะโรงเรียนเนี่ยไม่ได้พาเด็กมาเข้าค่ายคุณธรรมเลยนะพระเจ้าประสงค์นั้นก็มีกำลังน้อยลงทั้งเรือสับแล้วก็กำลังคนนะก็ทำให้วัดซบเซาลงไปก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องช่วยกันส่งเสริมอีกกลุ่มหนึ่งที่อาตมามองเห็นว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุนะสังคมสูงอายุเนี่ย
จะมีปัญหาเรื่องคนแก่มากขึ้นแต่คนทำงานน้อยลงค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพมากขึ้นยิ่งมีสงครามปรากฏว่าตอนนี้ยุกยาแพงขึ้นอุปกรณ์การแพทย์แพงขึ้นคนที่ไปรักษาในโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าใช้สิทธิ์30บาทบัตรทองนะอาตมาก็ไปโรงพยาบาลสงฆ์ที่กรุงเทพสังเกตว่าเดี๋ยวนี้พระก็ป่วยมากขึ้นนะแต่ละรูปก็นั่งรถเข็นนั่นเลยนะปรากฏว่าบางทีไปถึงโรงพยาบาลตี5ได้บัตรคิวที่22เนี่ยนั่งรถไฟไปถึง6โมงได้คิวที่30เนี่ยแม้แต่ไปนอนค้างคืนล่วงหน้าก็ยังกว่าจะได้เจอหมอก็ไปตอนเที่ยงหรือบ่ายโมงหรือว่าตอนเช้าเสียเวลานั่งรอยิ่งจะต้องพบแพทย์ 3-4 คนเนี่ยต้องไปค้างคืนเนี่ยก็ถือว่าไปเสียเวลากับเรื่องใช้บริการมากเกินไปก็น่าจะมีหนทางที่จะลดจำนวนคนเข้าโรงพยาบาลลงเนี่ยอาจจะเน้นเรื่องการป้องกันมากขึ้นเนี่ยน่าจะมีการฟื้นฟูกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลและในวัดต่างๆที่เคยมาทำกิจกรรมร่วมกันนะแล้วก็ในบางโรงพยาบาลของจังหวัดก็มีกลุ่มผู้สูงอายุเหมือนกันนะและมาเคยไปบรรยายเดือนละครั้งเนี่ยถ้าเราสามารถนำสามกลุ่มนี้เข้ามาเจอกันนะแต่ก่อนเจอที่โรงพยาบาลมีท่านมาจัดที่วัดนะวัดมีสถานที่พร้อมอยู่แล้วนะจัดอาหารการกินให้เรียบร้อยนะมาส่งตอนเช้านะแล้วก็กลับตอนเย็นนะและสามารถจัดกิจกรรมได้ทั้งวันเลยนะก็มีแพทย์พยาบาลมาช่วยเป็นวิทยากรบรรยายโรคอะไรให้เจ็บที่ป้องกันได้เช่นอาการบริโภคอาหารอย่างไรถึงจะถูกสุขลักษณะป้องกันเบาหวานความดันนะการออกกำลังกายรวมทั้งอาจจะแนะนำในเรื่องของการทำกิจกรรมที่ทำให้คนแก่ไม่เหงาไม่เครียดจะเพิ่มรายได้หรือไม่เพิ่มรายได้ก็ไม่เป็นไรเพราะบางคนก็มาวัดได้มาไหว้พระสวดมานั่งสมาธิสนทนาธรรมฟังธรรมก็สบายใจแล้วนะถือว่าสุขภาพจิตดีก็มีประโยชน์มากมายนะครับแพทย์พยาบาลที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายป้องกันเนี่ยได้มาบรรยายที่วัดก็รู้จักคุ้นเคยกับพระเจ้าประสงค์เวลามีคนไข้ต้องการความช่วยเหลือจากทางวัดก็สามารถติดต่อให้พระท่านไปบรรยายไปช่วยพูดที่ตึกคนไข้ฉุกเฉินหรือว่าคนไข้ระยะสุดท้ายก็ได้พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันนะเวลาท่านมีคนไข้ก็ติดต่อปรึกษาหมอได้เพราะว่ารู้จักเป็นการส่วนตัวนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมให้เกิดขึ้นมานะชนบทสูงอายุของวัดของตำบลของโรงพยาบาลเนี่ยสามกลุ่มเนี่ยนะสามารถหาทางฟื้นฟูและเชื่อมโยงกันได้และมีกิจกรรมสักเดือนละครั้งนะก็จะทำให้เกิดกลุ่มก้อนผู้สูงอายุนี่มีทุนทรัพย์นะมีศรัทธาแล้วมีบุญที่ใส่ใจคอดีอยู่แล้วนะเราก็ควรจะนำถือท่านมีอยู่แล้วเนี่ยมาเพื่อแผ่แบ่งปันแล้วก็เพื่อให้ลูกหลานได้ใกล้ชิดวัดด้วยนะบางท่านได้มาช่วยงานวัดด้วยนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเพราะตอนนี้จำนวนพันเด็กที่มาบวชเนี่ยหาได้ยากญาติโยมบางคนจะชวนให้ลูกหลานมาบวชเนรบวชพระเขาก็ไม่มาเพราะว่าไม่คุ้นเคยนะแต่ละพระปู่ย่าตายายมาวัดก็อาจจะมากับปู่ย่าตายายได้ก็ทำให้เกิดความคุ้นเคยกันอันนี้ก็เป็นการเพิ่มบทบาทพระสงฆ์ในทางบวกนะถ้าเรามีบทบาทอย่างนี้มากขึ้นนะเป็นการส่งเคราะห์บ้างการพัฒนาการปฏิบัติธรรมนะมาก็เชื่อว่าบทบาทพระก็จะกลับมาช่วยทำให้สังคมดีขึ้นหนึ่งสุขภาพดีขึ้นจิตใจดีขึ้นอบายมุขน้อยลงแต่ปัญหาหนี้สินหรือปัญหาเรื่องที่เป็นความสูญเสียจากการตีการอุบัติเหตุต่างๆนี่ก็น่าจะลดน้อยลงด้วยนะก็ฝากเป็นแง่คิดญาติโยมว่ามาช่วยกันนะบ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางนะตอนนี้บ้านเมืองมีวิกฤตยิ่งต้องใช้ธรรมะนั้นมากอบกู้วิกฤตแล้วก็พระสงฆ์ก็
ความพร้อมมีความเต็มใจตั้งใจที่จะทำงานอย่างเต็มที่ญาติโยมก็มาช่วยกันคิดอ่านนะจะทำให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กลับมาเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นเป็นทางรอดของสังคมไทยต่อไปได้ขอเจริญพร

0: ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอแผนกู้เงินใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทพร้อมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าโดยเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมก่อนเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี
4: ้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ต่อคณะรัฐมนตรีหรือครม.โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเดิมมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาของครม.เมื่อวานนี้แต่มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปเพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนโดยเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับแผนการก่อหนี้โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยโครงการคนละครึ่งพลัสวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทแบ่งเป็น2ระยะละ2เดือนและการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะปรับเพิ่มจากเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสยืนยันยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้จ่ายจริงตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569รวม17วันโดยไม่ถือเป็นวันลาตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอโดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ถวายพระกุศลศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานใหม่79แหล่งครอบคลุมพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชารองรับการดูแลและคุ้มครองตามกฎหมาย
5: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ออกประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดต่างๆรวม11ฉบับครอบคลุมโบราณสถานตามแนวชายแดนของประเทศไทยเพื่อสร้างการรับรู้และรับทราบอย่างเป็นทางการว่าโบราณสถานดังกล่าวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยประกาศครั้งนี้จะส่งผลให้การดูแลปกป้องและอนุรักษ์โบราณสถานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการป้องกันการบุกรุกหรือการทำลายโบราณสถานเอื้อต่อการดำเนินงานบูรณปฏิสังขรณ์

0: และการอนุรักษ์ให้สามารถดำเนินการได้สะดวกและชัดเจนตามกรอบของกฎหมายขณะเดียวกันราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศขึ้นทะเบียนจำนวน11ฉบับมีผลตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปรวมจำนวน79แห่งมาริชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราพบกันวันพุธที่13พฤษภาคม2569วันนี้แรม12ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านทุกที่นะคะที่ติดตามเราอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรข่าวยามเช้าพร้อมเสิร์ฟกันแล้วนะคะวันนี้ชยนันท์แก้วกล่ำชัยสินคนคล่องพร้อมกับพี่สายชนีสังช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะเพจข่าวยามเช้าไลฟ์กันแล้วนะคะน้องฟิลฟิลเดชทรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีขึ้นอากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระทักทายกันมาได้วันนี้วันหยุดนะทักกันมาได้วันพืชมงคลนะคะเราก็ลุ้นกันก่อนเข้ารายการว่าเอ๊ะปีนี้พระโคจะทานอะไรเนาะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราติดตาม
1: ค่ะสำหรับนะคะวันนี้13พฤษภาคม2569งานพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569หรือวันพฤชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญให้แก่เกษตรกรไทยขอเชิญรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ได้ตั้งแต่นาฬิกา8นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผ่านทางช่องทางของสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในส่วนของวิทยุกระจายเสียงนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะวันนี้สามารถติดตามรับชมพระราชพิธีได้นะคะ 8 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะเราก็จะได้ติดตามกันนะคะในหลังจากครบรอบธงชาตินะคะสำหรับสวทของเราทุกคลื่นแล้วก็ทุกสถานีด้วยนะคะ6นาฬิกา10นาทีตามดูกันหน่อยเมื่อวานมีหลากหลายประเด็นจากการประชุมครม.แล้วก็มีความน่ารักของท่านนายกนะคะท่านรองนายกสุภจีด้วยนะสมบัติเป็นพ่อค้าร
1: ถพุ่มพวง
0: โอ้ยน่ารักเชียวแล้วก็มีหลากหลายประเด็นนะคะครม.ก็เดี๋ยวจะมีการประชุมนอกสถานที่ครม.สัญจรกันช่วง 8-9 มิถุนายนด้วยนะคะหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนั้นมาตามดูกันหน่อยแล้ววันนี้โอ้โหน้ำมันขึ้นราคา
1: น้ำมันขึ้น
0: 90สตางค์
1: เมื่อวานดิฉันก็มีแอปพลิเคชันของสถานีบริการน้ำมันเนี่ย2ทุ่มกว่าๆปึ้งขึ้นมาร
0: ีบเลยรีบเลย
1: ไม่ได้รีบอะไรเพราะว่าคือรอบนี้ไม่ได้มีผลกระทบเพราะว่าขับรถดีเซลนะคะก็คือ
0: ไม่กระทบเหรอดีเซลขึ้น80สตางค์นะ
1: ด้วยส่วนหนึ่ง
0: เบนซิน90สตางค์มีผลตั้งแต่ตีห้าเมื่อฟังอันนี้เฉพาะเขาแจ้งมาคือปตท.บางจาก
1: ใช่
0: สถานปั๊มอื่นล่ะ
1: แล้วเมื่อวาน2ทุ่มกว่าก็เด้งมาก็คือวันนี้ส่งผลนะครับเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาสำหรับวันนี้ก็คือน้ำมันขึ้นดีเซลขึ้น80สตางค์นะเบนซินกับโซฮอล์90สตางค์ต่อลิตรนะเมื่อวานก็สงสัยเหมือนกัน
0: ว่า
1: ทำไมทุกปั๊มเนี่ยน้ำมันรถเยอะหรือเกินตะหงิดตะกิดในใจก็ไม่ได้เอ๊ะอะไรพอเข้าบ้านไปปุ๊บนะฮะอย่างที่บอก20นาฬิกากว่าๆนะฮะ2ทุ่มเกือบครึ่งเนี่ยแหละ
0: ค่ะ
1: ก็แอปพลิเคชันก็เด้งขึ้นมาอ่ะก็ถือว่าเป็นการผันผวนเพราะว่าเห็นว่าสถานการณ์แถบตะวันออกกลางเนี่ยก็เริ่มที่จะระอุ ขึ้นมานิดๆ นะคะก็ส่งผลทางด้านของราคาพลังงานไปทั่วโลกด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะไปดูกันหน่อยเรื่องดินฟ้าอากาศค่ะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังระบุนะคะว่าทางภาคใต้ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนเนี่ยคลื่นก็จะสูงหน่อยนะคะมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะแล้วก็ยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงไว้ด้วยนะคะรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มพี่น้องเกษตรกรก็เสริมความแข็งแรงของไม้ผลนะคะของสวนผลมงผลไม้ต่างๆไว้ด้วยนะคะเผื่ออาจจะได้รับความเสียหายนะคะสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยนะคะรวมทั้งเราด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ 14-18 พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้แล้วก็นอกจากนี้คลื่นลมเนี่ยนะคะจะแรงหน่อยทะเลอันดามันคลื่นสูงนะ 2-3 เมตรยังไงบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร นะคะ3เมตรประมาณตึกชั้นที่2เลยนะก็สูงอยู่นะเพราะฉะนั้นระมัดระวังอันตรายด้วยนะคะพออากาศเป็นแบบนี้แล้วฝุ่น PM 2.5 ในไทยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยเพราะว่าฝนมันตกหลายที
1: ่
0: นะคะก็เลยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวตรงนี้หน่อยเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้ออกมาเปิดเผยในช่วงของการก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายหลังมีการตรวจสอบค่ะพบว่ามีบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องผู้ประกอบวิชาชีพทางทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายขอให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายให้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มีการไปหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาที่จะดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมให้สั่งการด้วยค่ะให้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ให้ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับในวันนี้ค่ะ13พฤษภาคม2569วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีกำหนดที่จะลงพื้นที่ไปที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่สวยนะคะและที่จังหวัดภูเก็ตท่านลงไปค่ะที่จะไปติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามนอมินีในพื้นที่ของการท่องเที่ยวนะคะที่สำคัญโดยท่านย้ำค่ะว่ารัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั่วประเทศไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนที่ผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างแน่นอนค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของครม.เองมีมติเมื่อวานเห็นชอบหลายข้อหลายเรื่องเลยนะหลากหลายประเด็นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือครม.เห็นชอบให้ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569โดยไม่ถือเป็นวันลาค่ะซึ่งจะอยู่ในระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนนี้นะคะโดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ถวายพระกุศลศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาค่ะรวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีได้มีการรับทราบในเรื่องของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ตามที่นายกรัฐมนตรีท่านได้เห็นชอบกำหนดจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อไปติดตามตรวจราชการในกลุ่มทางจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ซึ่งมีประเด็นในเรื่องการตรวจราชการที่สำคัญค่ะโดยมีทางด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการการขับเคลื่อนการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรค่ะเพื่อการส่งออกและการบริหารจัดการน้ำการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายให้คณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ค่ะไปติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลทั้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะเอาข่าวต่อไปใครถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแสดงตัวหน่อยนะคะหน้าเพจข่าวยามเช้านะคะหรือว่าฟังอยู่ก็ตั้งใจดีๆเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทค่ะสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ ซึ่งเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีหรือครม.ค่ะมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะคะเป็นงบกลางจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะอันนี้เฉพาะผู้มีสิทธิ์นะคะตามนโยบายลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2565อย่างต่อเนื่องในปีงบ69นี่แหละค่ะตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมคณะกรรมการเสนอนะคะมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี2565จำนวน 13,330,000 คนตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นมาค่ะ
1: ค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวเมื่อวานนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นกันซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ ก็มีมติที่ครม.เนี่ยได้มีการรับทราบนะคะว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นประสานงานหลักเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกในปี2026นะคะซึ่งโดยทางด้านของท่านโฆษกก็ระบุนะคะว่าครม.เนี่ยยังไม่มีการอนุมัติในเรื่องของงบประมาณในเรื่องนี
0: ้
1: พอปรากฏว่ามติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีออกไปแบบนี้ก็มีกระแสข่าวมาว่าเอ๊ะเป็นการอนุมัติงบเนี่ยจำนวนกว่า 1,300 ล้านบาทหรือเปล่าเพื่อที่จะไปซื้อสิทธิ์ในเรื่องของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยในเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านออกมาชี้แจงนะคะว่ารัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทเนี่ยเพื่อที่จะไปซื้อสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่าเป็นเพียงการรับทราบแนวทางเรื่องของการดำเนินงานเท่านั้นและได้มอบหมายให้กับกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานสำหรับเรื่องนี้โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวถึงกรณีเป็นกระแสข่าวนะคะว่าทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยครม.อนุมัติงบประมาณจำนวน 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2026นะคะท่านบอกว่าในการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะก็คือยังไม่ได้มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวแต่อย่างใดโดยมติที่เกิดขึ้นค่ะเป็นเพียงการรับทราบแนวทางเรื่องการดำเนินงานและได้มอบหมายให้กับกรมประชาสัมพันธ์นั้นเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2026เท่านั้นซึ่งทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวนะคะว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์ค่ะมีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วจะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนชาวไทยที่ต้องการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างทั่วถึงโดยทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านกล่าวว่าข่าวที่ระบุว่ารัฐบาลนั้นอนุมัติงบกลางเนี่ยจำนวน 1,300 ล้านบาทนั้นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและย้ำค่ะว่าไม่มีการใช้งบกลางและไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน 100% โดยแหล่งที่มาของงบประมาณนั้นจะเป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ในการชี้แจงรายละเอียดต่อไปซึ่งหากสามารถดำเนินการให้ประชาชนได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณของภาครัฐจะเป็นประโยชน์และสร้างความสุขให้แก่ประชาชนร่วมกันค่ะ
0: ค่ะเพราะว่ามีทางหลายๆส่วนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็มีที่ผู้บริหารบอกไปว่าเอ๊ะผู้ประชาชนจะต้องได้ชมฟรีนะคะจะเป็นการกดดันในส่วนของรายละเอียดอย่างอื่นหรือไม่ต้องตามดูกันนะคะอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังผู้ชมคะมาดูกันหน่อยอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านก็เตรียมรอแล้วก็ลุ้นกันหน้าดูเลยนะคะว่าจะเป็นช่วงไหนอะไรยังไงบ้างเพราะเตรียมกันแล้วนั่นก็คือโครงการทั้งไทยช่วยไทย plus นะคะคนละครึ่ง plus ต่างๆนะคะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอไทยช่วยไทย plus เตรียมแผนกู้เงิน 200,000 ล้านนะคะเข้าครม.สัปดาห์หน้าย้ำกรอบเวลาลงทะเบียน25พฤษภาคมเริ่มใช้1มิถุนายนนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2569ต่อครม.ค่ะโดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจค่ะวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเดิมมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาครม.คือเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: 12พฤษภาคม2569แต่มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปนะคะเพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนท่านรองนายกนะคะบอกเพิ่มเติมว่าการเตรียมเสนอนะคะสำหรับเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทย plusให้ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับแผนการก่อนหนี้โดยโครงการดังกล่าวค่ะก็ประกอบด้วย2ส่วนหลักซึ่งก็ได้แก่โครงการคนละครึ่ง plus วงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะ2เป็นระยะเวลา2ระยะนะคะแบ่งเป็น2ระยะระยะละ2เดือนและการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนค่ะสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus นั้นยืนยันนะคะว่ายังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมค่ะคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคม2569นี้นะคะแล้วก็จะเริ่มใช้จ่ายได้จริงตั้งแต่1มิถุนายน2569เป็นต้นไป
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเดี๋ยวครม.อังคารหน้ารอติดตาม
1: เพราะว่ามีหลายประเด็นในเรื่องของหลักเกณฑ์เรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยก็มีคำถามเหมือนกันแล้วว่าเอ๊ะแล้วอย่างกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยจะยังไงต้องลงพร้อมกันไหมแล้วคนที่ได้คนละครึ่งเดิมก่อนหน้านี้ใครที่เคยเข้าร่วมเฟส1 2 3อะไรพวกนี้มาก็คือไปกดยืนยันที่แบรนเนอร์ที่แอปเป่าตังก็คือมีหลายอย่างเหมือนกันก็มีการพูดคุยกันเกิดขึ้นเดี๋ยวดูกันต่อไป
0: ใช่และประเด็นสำคัญคือเรื่องของการพ.ร.ก.กู้เงินนะคะรัฐบาลก็ระบุชัดเจนแล้วนะคะว่าเพื่อในส่วนของกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นนะคะพอย้อนกลับไปดูแล้วในส่วนของรัฐบาลหลากหลายรัฐบาลก่อนหน้านี้นะคะที่มีการกู้เงินนะคะอย่างรัฐบาลท่านชวนหลีกภัยปี2541ก็มีวงเงินรวมที่กู้นะคะช่วงนั้นวิกฤตต้มยำกุ้งประมาณนะคะอยู่ในช่วงเลขกลมๆก็คือ800ล้านบาทนะคะกู้เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตอนนั้นวงเงิน500ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีกู้เพื่อในส่วนของเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินด้วยวงเงิน300ล้านบาทตอนนั้น800ล้านน
1: ะ
0: ปี41วิกฤตต้มยำกุ้งนะคะต่อมาค่ะปี2545ช่วงนั้นเป็นรัฐบาลของท่านทักษิณชินวัตรนะคะวงเงินรวม 7.8 แสนล้านบาทอันนั้นคือต่อเนื่องกันเลยนะปี41ถึง45เนี่ยเป็นช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งระยะที่2ตอนนั้น 7.8 แสนล้านบาทเนี่ยกู้เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะ2ค่ะถัดมาปี2552นะคะวงเงินกู้ตอนนั้นเป็นรัฐบาลของท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทนะคะวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์สินเชื่อด้อยคุณภาพกู้เงินภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งตอนนั้นนะซึ่งก็วงเงิน 400,000 ล้านบาทถัดมาค่ะในปี2555รัฐบาลท่านทักษิณขออภัยค่ะท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนนั้นวงเงินรวม 3.5 แสนล้านบาทช่วงนั้นคือจำได้ไหมปี54มหาอุทกภัยนะคะปี54ท่านก็กู้มาเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาทต่อมาปี2563ค่ะรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวงเงินรวมที่กู้ตอนนั้น 1.5 ล้านล้านบาทช่วงนั้นคือโอ้โหวิกฤตอย่างหนักเลย
1: ค
0: ือวิกฤตโควิด-19 นะคะก็มาเพื่อการเยียวยาผลกระทบโควิดนะคะช่วงนั้นวงเงิน1ล้านล้านบาทแล้วก็ยังมีการรับมือกับกระบวนการในส่วนของการระบาดระลอกใหม่ด้วยนะคะวงเงิน 500,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็อยู่ในวงเงินทั้งหมดรวมตอนนั้นนะคะปี2563รัฐบาลท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะคะ 1.5 ล้านล้านบาทและก็ล่าสุดปีนี้นะคะปี2569รัฐบาลของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่วงเงินรวม 400,000 ล้านบาทในส่วนของวิกฤตพลังงานนะคะซึ่งก็เตรียมไว้2ส่วนก็คือบรรเทาผลกระทบประชาชนวงเงิน 200,000 ล้านบาทแล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานนะคะวงเงิน 200,000 ล้านบาทรวมเป็น 400,000 ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้อย่างที่เรา2คนได้เกริ่นกันเมื่อตอนช่วงต้นรายการของข่าวยามเช้า
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีสุภจีสุธรพันธ์เนี่ยก็เรียกว่า
0: โปรโมทนะ
1: โปรโมทเป็นพ่อค้านะพ่อค้าจำเป็นแม่ค้าจำเป็นรถพุ่มพวง
0: แล้วพุ่มพวงเนี่ยปกติก็จะมีพ่วงข้างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ท่านสุภเจท่านก็นั่งซ้อนข้างหลังด้วยนะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยใส่เสื้อกั๊กสีขาวไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะแล้วก็อารมณ์น้อยขับไปโอ้บูสือขาวนักขาวก็ตามไปเลย
1: เพราะตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัสก็คือมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่หน้าอำเภอทุกวันศุกร์ก็คือตลอดเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการให้เข้าถึงให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้นหน
0: ้
1: าอำเภอเนี่ยกลัวไม่ถึงนะเพราะว่าก็ต้องลงไปเลยรถพุ่มพวงเนี่ยถึงแน่นอน
0: รถพุ่มพวงเนี่ยสะดวกมากเลยคือเมื่อวานที่โปรโมทมีทั้งรถยนต์รถพุ่มพวงก็รถมอเตอร์ไซค์ที่พ่วงข้างใช่ไหมแล้วก็เห็นบอกมีจักรยานด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าจริงๆแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าขายอะไรบ้างนายกขายอะไรบ้าง มาเป็นเพลงเลย
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วพอฟังดูแต่ละอำเภอเนี่ยเพลงพุ่มพวงก็คือมีเพลงนัดพบหน้าอำเภอ
1: นะความรักเจ้าค้าอยู่ก็มาที่หน้าอำเภอ
0: ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นข้าวปลาอาหารอะไรนะสินค้าอาหารเจ้าค้ามาเจอกันที่หน้าอำเภอก็เป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันของในห้องครัวเราเลยเนา
1: ะ
0: เนี่ยน้ำมันพืชน้ำปลาซอสอะไรอีกหลากหลายข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะคะคืองานนี้กระทรวงพาณิชย์เขาก็เตรียมการเป็นอย่างดีมากโดยท่านรองนายกสุภจีท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ด้วยสำคัญก็คือในเรื่องของราคาสินค้าจะมียังไงจะตรึงราคาอะไรอีกไหม
1: ท่านบอกนะว่าในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยตอนนี้กรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จหรือว่าอาหารตามสั่งมีการปรับตัวสูงขึ้นจนต้องบอกว่ามีผลกระทบต่อในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อทางกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ท่านได้บอกนะครับว่าตอนนี้เร่งที่จะบริหารจัดการเพื่อลดราคาค่าครองชีพแก่พี่น้องประชาชนก็คือมุ่งไปที่ต้นทุนวัตถุดิบต่างๆหลักๆเลยวัตถุดิบของอาหารตามสั่งแน่นอนน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสต่างๆน้ำตาลไข่ข้าวสารตรงนี้ท่านบอกว่าจะช่วยผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่ว่าการอำเภอรวมถึงรถพุ่มพวงเมื่อวานนี้ก็มีการโปรโมทไปเป็นที่เรียบร้อยในการที่จะกระจายราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารที่จะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการด้วยในการให้ตรึงราคาเรื่องของราคาอาหารที่ปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วยตอนนี้สำหรับข้อสังเกตกรณีหากมาตรการช่วยเหลือสิ้นสุดลงนักข่าวก็ถามท่านแต่ว่าราคาสินค้ายังคงไม่ปรับลงนะตอนนี้ท่านนางสาวสุภจีสุธรรมนางสุภจีสุธรรมพันธ์ขออภัยนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ท่านก็บอกนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์ท่านจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการวางรากฐานในระยะกลางและระยะยาวโดยจะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้าจากกลุ่ม SME สินค้าชุมชนแล้วก็สินค้าวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ระบบกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะเพื่อที่จะให้เกิดสินค้าราคาทางเลือกที่ประหยัดและเข้าถึงสำหรับพี่น้องประชาชนได้ในระยะที่ยาวค่ะ
0: พักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับ ข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนซื้อสินค้าราคาถูกผ่านรถพุ่มพวงใกล้ชุมชนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและพานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซ้อนท้ายควงรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างจากบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีวนขึ้นไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อที่จะคิกออฟกิจกรรมนี้แล้วก็ได้หยิบสินค้าตัวอย่างเพื่อโปรโมตไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชผงชูรสซอสหอยนางรมน้ำปลาพร้อมกล่าวอีกว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการนี้มีราคาถูกกว่าท้องตลาดและห้างสรรพสินค้าโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ช่วยสนับสนุนสินค้าในราคาพิเศษแม้ราคาจะลดลงแต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานและส่วนผสมเหมือนเดิมทุกประการครับแล้วนอกจากนี้ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนหากพบรถพุ่มพวงที่เข้าโครงการก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาที่ประหยัดถูกๆสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้นั้นเป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึงร้อยละ58ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะช่วยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาดแต่ว่ามีคุณภาพเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้าครับและคาดว่าโครงการนี้จะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปที่เรื่องการชี้แจงรัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้โดยระบุว่าเป็นเพียงการรับทราบแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวว่าคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อันนี้เป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้นนะครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงกรณีนี้ว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวแต่อย่างใดเลยโดยมติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงการรับทราบแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เท่านั้นแหละครับแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ทั้งนั้นหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็จะรีบประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกันต่อไปโดยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลและสื่อกรมประชาสัมพันธ์เป็นหลักนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมหารือสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เอื้อธุรกิจนอมินีครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังโดยตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งที่ผ่านมานั้นได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานด้วยกันทั้งกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพาณิชย์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือตัวย่อปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกต่อไปว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลแล้วครับว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่มันผิดแล้วครับโดยให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายต่างๆนาอันเป็นช่องทางที่เอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมได้สั่งการให้ทางปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดกันด้วยครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดในการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามการใช้นอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญโดยทางรัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นกันต่อไปแล้วครับไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายต่างๆนาเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทก็เพราะว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีก็เชื่อว่าก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนแล้วครับจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะว่าพระราชกำหนดนี้มีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ว่าขั้นตอนการบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจะล่าช้าก็ตามเนื่องจากว่าสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ส่งเรื่องมาให้จึงไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกได้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นคนละส่วนกันนะครับและยังเดินหน้ากันต่อไปแล้วย้ำอีกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีอยู่แผนเดียวเท่านั้นพร้อมย้ำว่ามาถึงจุดนี้แล้วหากไม่มั่นใจก็ไม่ออกพระราชกำหนดดังกล่าวอย่างแน่นอนครับพี่น้องมาถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสครับพร้อมกับแผนเงินกู้ 200,000 ล้านบาทจะเข้าครม.สัปดาห์หน้าอันนี้เปิดเผยโดยกระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอครม.สัปดาห์หน้ากันแล้วแล้วย้ำกรอบเวลาเดิมคือลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมเริ่มใช้ได้1มิถุนายนนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ต่อคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทครับ ซึ่งเดิมนั้นมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือครม.ในวันที่12พฤษภาคม2569แต่ว่ามีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปแล้วครับพี่น้องก็เพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มันครบถ้วนรอบด้านกันเสียก่อนแล้วนอกจากนี้เตรียมเสนอรายละเอียดโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย plus ให้คณะรัฐมนตรีครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับแผนการก่อหนี้กันด้วยครับโดยโครงการดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆอันได้แก่โครงการคนละครึ่ง plus วงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทแบ่งเป็น2ระยะระยะละ2เดือนและอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะปรับเพิ่มจากเดิมอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus นั้นก็ยืนยันแล้วครับว่าจะยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้จ่ายได้จริงตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปครับแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าประเด็นดังกล่าวเหล่านี้ได้มีการหารือร่วมกันในคณะรัฐมนตรีครม.เรียบร้อยแล้วโดยนายปกรณ์นินพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นยืนยันเลยครับว่าพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งประกาศเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ดังนั้นแล้วในฐานะฝ่ายบริหารรัฐบาลจึงมีอำนาจและสามารถนำเงินกู้ตามพระราชกำหนดไปดำเนินการในโครงการต่างๆเพื่อเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีทันใดส่วนกระบวนการยื่นคำร้องต่อศาลของฝ่ายนิติบัญญัตินั้นถือเป็นการดำเนินการคู่ขนานตามกลไกแล้วครับซึ่งขอยืนยันเลยครับว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการกู้เงินและการดำเนินโครงการแต่อย่างใดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลุยตรวจโชว์รูมรถ EV บังคับติดฉลากระบุมาตรฐานทดสอบระยะทางวิ่งให้มันชัดเจนกันด้วยคือติดฉลากให้ชัดหากฝ่าฝืนจำคุก6เดือนปรับ 100,000 บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีข้องร้องข่าววันนี้ในการทำงานเชิงรุกของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ลุยตรวจโชว์รูมรถ EV บอกว่าบังคับต้องติดฉลากระบุมาตรฐานทดสอบระยะทางวิ่งให้มันชัดเจนหากไม่ทำฝ่าฝืนจำคุก6เดือนปรับ 100,000 บาทเลยครับพี่น้องโดยเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละได้นำคณะร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากรถยนต์ไฟฟ้าที่โชว์รูม BYD High Class สาขาลาดพร้าวต่อด้วยโชว์รูมโอโมดะแอนเจคูสาขาลาดพร้าวโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนร่วมลงพื้นที่กันด้วยก็เพื่อกำชับผู้ประกอบการบอกว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยฉลากสินค้าอย่างเคร่งครัดกันด้วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคที่กำลังตัดสินใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้านี่แหละครับแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเดินหน้าต่อเนื่องทันทีภายหลังจากการประชุมเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ได้มีการเชิญผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าและสภาองค์กรของผู้บริโภคเข้าหารือร่วมกันเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา3ปัญหาหลักๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคนั่นก็คือ 1ชำรุด2ลอยแพและ3ราคาดิ่ง3ปัญหาหลักๆของยานยนต์ไฟฟ้าคือ1ชำรุด2ลอยแพ3ราคาดิ่งครับแล้วจากสถิติการร้องทุกข์รวมกว่า 1,348 รายตนเองในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคสคบจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากรถยนต์ไฟฟ้าด้วยตนเองทันทีแหละครับเพราะว่าฉลากคือเครื่องมือแรกและสำคัญที่สุดที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแหละครับโดยทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่ไปกับการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทยเติบโตอย่างมีมาตรฐานมีความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้บริโภคกันด้วยและนอกจากนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค3ประการสำคัญสำคัญนั่นคือประการแรกรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลากผู้ประกอบการต้องแสดงข้อความฉลากให้เห็นและอ่านชัดเจนที่ตัวรถกันด้วยครบทุกรายการทั้งชื่อสินค้ารุ่นเครื่องหมายการค้าผู้ผลิตหรือนำเข้ารายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่สมรรถนะระยะทางการใช้งานวิธีใช้ข้อแนะนำคำเตือนด้านความปลอดภัยรวมไปถึงราคาและเงื่อนไขการรับประกันกันด้วยครับนี่คือสิ่งสำคัญประการแรกครับสิ่งสำคัญประการที่2นั่นก็คือในเรื่องการโฆษณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งที่เป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยผู้ขายจะต้องระบุให้ชัดเจนนะครับว่าอ้างอิงมาตรฐานใดในการทดสอบกันแน่ไม่ว่าจะเป็น EPA WLTPNEDC หรือ CLTC ครับพร้อมเงื่อนไขการทดสอบกันด้วยไม่ว่าจะเป็นความเร็วเฉลี่ยอุณหภูมิสภาพเส้นทางรูปแบบการขับขี่รวมถึงการโฆษณาของแถมสิทธิประโยชน์การรับประกันแบตเตอรี่ต้องระบุหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขวันเริ่มต้นและสิ้นสุดให้มันชัดเจนไปเลยครับและประการที่3ที่สำคัญประการที่3นั่นก็คือธุรกิจขายรถยนต์ใหม่เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาครับโดยผู้ประกอบการต้องใช้แบบสัญญาจองรถยนต์ตามมาตรฐานที่สคบกำหนดไว้ระบุประเภทชนิดยี่ห้อรุ่นปีการผลิตราคาวันส่งมอบและสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาให้มันครบถ้วนจากการลงพื้นที่ในเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าผู้ประกอบการทั้งหลายก็ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรถยนต์ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องให้รถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่22กันยายน2568และบังคับใช้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงฉลากที่มีข้อความถูกต้องครบถ้วนเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจนที่ตัวรถเลยทีเดียวครับหากผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนไม่ทำตามนี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกันไปด้วยตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือสินค้าและบริการอื่นๆอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ย้ำสายด่วนสคบคุ้มครองผู้บริโภค1166ครับแล้วยังมีระบบร้องทุกผู้บริโภคคือ OCPB Complaint Application ก็มีคือ OCPB Connect เว็บไซต์ก็มีคือ ocpb.go.th หรือจะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐครับสำหรับในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนั้นก็สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยทีเดียวครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: เ ษณานี่ไหม
9: กู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อหลายท่านทักทายมานะคะมีบางท่านบอกว่าส่วนตัวที่บ้านเนี่ยเรียกบัตรคนรวยไม่ได้บัตรคนจน
1: บัตรอะไรนะบัตรคนรวย
0: บัตรคนรวยเราต้องเปลี่ยนไปบัตรคนรวยตามนะพี่สุริยาค่ะบอกว่าติดตามที่กำแพงเพชรฝนตกเมื่อวานแรงกว่าทุกครั้งเลยค่ะส่วนที่ปทุมธานีป้าออนก็บอกว่าตอนสัก5:00 กว่าเนี่ยฝนตกเหมือนกันแต่ไม่มากนะคะวันนี้หลายท่านหลายที่ติดตามพ่ออ่อนจันทร์ก็เขื่อนที่อุบลรัตน์เนี่ยอากาศดีมากๆเลยนะคะพี่ฉลาดบอกว่ามาดีเจทั้งสองทานข้าวเช้ากันครับผมมีบัตรรายการแห่งรัฐอ๋อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมมีแฟนตัวยงหลายท่านติดตามแล้วก็แจ้งมาที่แม่ริมเชียงใหม่วันนี้23 องศาค่ะพี่โสพลรายงานมานะคะเช้านี้แดดดีแจ่มแจ๋วเลยค่ะพี่ทิพวรรณอยู่ที่ชัยนาทนะคะบอกมาพี่พรพนาพี่หลายๆท่านบอกว่าแชร์แล้วนะคะขอบคุณมากเลยผู้ใหญ่ทาวรนะคะก็ทักทายมาว่าหอกระจายข่าวเสียงดังฟังดีคุณเพ็ญทิชาลำพูนอากาศเย็นสบายเจ้าส่วนนครสวรรค์26 องศาจากพี่ไก่เกษยองอำเภอแสวงหา27 องศาค่ะที่อ่างทองคุณนาฏอนงบอกว่าอากาศโปร่งค่ะคุณแอล
1: ค่ะ
0: นะคะวันนี้เราก็เลยอ่านคอมเมนต์คุณผู้ฟังกันหลากหลายสัญญาณเสียงชัดเจนครับเนี่ยติดตามข่าวยามเช้าทุกวันเลยเมื่อวานฝนตกตอนนี้อากาศไม่ร้อน26 องศาที่อำเภอเมืองราชบุรีครับผมพี่สุเทพนะคะส่วนเมื่อวานนี้ฝนลงเม็ดเล็กน้อยครับที่บ้านศาลาตำบลหนองเชียงทูนอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษผู้ใหญ่ถาวรรายงานส่งตรงมาจากที่โน่นพี่น้องชาวบ้านบอกว่าเนี่ยที่อำเภอปรางกู่ศรีสะเกษเนี่ยจัดทุกวันศุกร์เลย
1: ค่ะ
0: ที่อะไรนะที่คุณชัยนันท์พูดอ่ะสินค้าราคาถูกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พี่น้องชาวบ้านไปใช้บริการพอสมควรเลยครับคุณแอล
1: ทุกวันศุกร์นะแล้วก็อย่าลืมนะ15นี้มีนัดพบกันที่หน้าอำเภอเช่นเคย ข่าววันศุกร์ที่15นี
0: ้ค่ะแล้วก็ตีคอนร้องข่าวชัดเจนดีครับจันทบุรีฝนตกชุ่มฉ่ำเลยอากาศเย็นสบายนะคะขอบคุณมากเลยหลากหลายที่ที่ฉะเชิงเทราบ้านโพแดดจัด27 องศาอบอุ่นดีครับจากน้องประสิทธิชัยพี่สมยศบอกมาบตาพุธครับสัญญาณชัดเจนดีชัดเจนดีขอเชิญไปเที่ยวระยองตลาดผลไม้ตะพงตอนนี้ผลไม้เยอะเลย
1: ค่ะแน่นอนมีทุเรียนแน่นอน
0: ค่ะอ่ะเราก็อ่านคอมเมนต์กันหลากหลายที่ขอบคุณมากๆเลยก็เชิญชวนกันนะคะหลากหลายท่านที่ติดตามวันนี้พระโคจะทานอะไรครับคุณพงษ์นเรศ
1: ค่ะอาจติดตามรับฟังนะคะหลังเคารพธงชาติ8:02 นโดยประมาณ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่แล้วนะคะ
1: ไปติดตาม
0: กันนะคะ
1: ไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะพี่น้อยเรื่องของการสืบสวนสอบสวนคดีนายหมิงเฉินซันนะผู้ที่ดูทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ล่าสุดนะครับพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์เจรรองเจรตำรวจแห่งชาติท่านในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการเปิดเผยค่ะถึงความคืบหน้าคดีของนายหมิงเฉินซันชายชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามร้ายแรงต้องบอกว่าทั้งระเบิด C4 ปืน M16 นะฮะแล้วก็รวมถึงระเบิดสังหารโดยไม่รับอนุญาต
0: ใช่แล้ว
1: ค่ะ
0: คือไม่ใช่แค่นั้นมีเงินหมุนเวียนด้วย
1: ค่ะ
0: ประมาณรวมกว่า10 ล้านบาท
1: ค่ะตอนนี้หลังจากการตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลทางดิจิทัลคือพบนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีประวัติแชทเกี่ยวกับการฝึกใช้อาวุธรวมถึงเริ่มสะสมอาวุธเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาโดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาโดยมีเหตุจูงใจสำคัญก็คือมาจากการเตรียมการเพื่อรับมือกับความขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยกันเองซึ่งทางด้านของท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านกล่าวนะครับว่าขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าผู้ต้องหามีแผนก่อวินาศกรรมส่วนคำกล่าวอ้างเรื่องป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและสะสมอาวุธเพื่อฆ่าตัวตายนั้นท่านบอกว่าเป็นสิทธิ์ในการให้การนะคะแต่เจ้าหน้าที่จะยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลดิจิทัลเป็นสำคัญส่วนประเด็นของเส้นทางการเงินทางตำรวจไซเบอร์พบนะครับว่าอย่างที่พี่น้องได้บอกไปพบเงินหมุนเวียนหลาย10 ล้านบาทนะคะและมีความเชื่อมโยงกับคริปโตเคอเรนซีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงในกัมพูชาด้วยโดยจะเร่งขยายผลตรวจสอบบริษัทผู้ที่เกี่ยวข้องและกับผู้ต้องหาแล้วหลังจากนี้จะไปตรวจสอบด้วยว่ามีผู้ต้องหาเนี่ยเคยจดทะเบียนร่วมกับอดีตภรรยารวมถึงเชื่อมโยงกับธุรกิจและการสมรสด้วยนะคะอาจจะนี้จากการตรวจสอบยังพบนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยเดินทางเข้าไทยถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้พาสปอร์ตจีนและกัมพูชาและพร้อมถือวีซ่าด้วยนะคะวีซ่าก็คือวีซ่าที่เป็นวีซ่าพิเศษ นะในการเข้ามายังประเทศไทยและมีสิทธิ์ในการอยู่ในเกาหลีใต้ได้ระยะยาวด้วยเช่นการรวมถึงถือบัตรสีชมพูของไทยขณะนี้ผู้ต้องหารวมทั้งหมด6รายด้วยกันรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการขายอาวุธปืน ก็คือปืนกล็อกนี่แหละนะฮะโดยให้ผู้ที่มีคุณสมบัติส่วนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลแหล่งที่มาแม้มีความพยายามที่จะลบหมายเลขประจำปืนหรือว่าอำพรางก็ตามนะครับท่านบอกว่าก็จะติดตามคดีทั้งหมดให้เป็นไปตามพยานหลักฐานอย่างรอบคอบและโปร่งใสและจะไม่ด่วนสรุปคดีนี้แต่อย่างใดค่ะ
0: ค่ะท่านนายกก็บอกว่าคดีนี้สาวถึงใครเกี่ยวข้องยังไงขยายผลคดีไปถึงใครเอาผิดหมดนะคะแล้วก็ยังย้ำว่าไทยเรายังปลอดภัยนะสำหรับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวกันค่ะนะคะฝากกันไว้นะคะส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกานะคะเรา2คนพร้อมทีมงานข่าวยามเช้าลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจัง
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันสหรัฐไม่ต้องการความช่วยเหลือจากจีนในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรัฐบาลเดินหน้าหาแนวทางการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้คนไทยได้ดูฟรีโดยมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรม